0: 500,000 คนขณะที่อัตราว่างงานเพิ่ม 0.95% หนี้ครัวเรือนขยายตัว 0.5% แต่ 16.41 ล้านล้านบาทเตือนภัยแล้งจากเอลนิโยกระทบแรงงานภาคเกษตรพร้อมจับตาแรงงานข้ามชาติลักลอบทำอาชีพสงวนและลูกหนี้ที่ยังฝืนตัวไม่ได้ค่ะ
1: แม่ร้องสื่อและแจ้งความครับครูสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนดังในอำเภอบางละมุงล่อลวงและล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนสาวชั้นม.4เพื่อแลกเกรดครับเกิดเหตุเช้าในวงการการศึกษาครับคุณแม่พาลูกสาวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4อายุ16ปีของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางละมุงหลังลูกสาวถูกครูสอนคณิตศาสตร์ก่อเหตุลวนลามและล่วงละเมิดทางเพศเพื่อแลกกับการได้เกรดดีและไม่ต้องเข้าสอบโดยเหตุเกิดขึ้นช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาจากการสอบถามแม่ของผู้เสียหายเล่าว่าสังเกตลูกสาวมีอาการเงียบซึมผิดปกติจึงเค้นถามจนลูกยอมรับว่าถูกครูสอนคณิตศาสตร์ล่อลวงโดยครูได้นำเฉลยข้อสอบมาให้ลอกก่อนที่จะพาไปล่อลวงทำอนาจารและล่วงละเมิดทางเพศในรีสอร์ทในพื้นที่อำเภอบางละมุงถึง2ครั้งครั้งแรกมีการใส่ถุงยางอนามัยป้องกันแต่ครั้งที่2ไม่ได้ป้องกันนอกจากนี้ครูยังชอบก่อเหตุลวนลามผู้เสียหายภายในโรงเรียนทำให้ผู้เสียหายตัดสินใจแอบอัดคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานแต่ว่าเรื่องราวกลับซับซ้อนขึ้นครับเมื่อปรากฏเอกสารลายมือของทางโรงเรียนเขียนข้อตกลงเรื่องชู้สาวระหว่างครูกับผู้เสียหายโดยกำหนดให้ครูย้ายออกจากพื้นที่และจ่ายค่าชดเชยทางจิตใจให้แก่ผู้เสียหายเป็นเงิน 50,000 บาทแต่ว่ามีเงื่อนไขสำคัญคือหากคลิปวิดีโอหลุดออกไปหลังจากวันที่15กรกฎาฝ่ายผู้ปกครองและนักเรียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและห้ามดำเนินคดีกับตัวครูเด็ดขาดเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรีสอร์ทที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมกับนำตัวผู้เสียหายส่งตรวจร่างกายทางนิติวิทยาศาสตร์โดยมีเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีดูแลสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับครูรายนี้ต่อไปมีพาดหัวข่าวในมติชนครับครูคณิตหื่นล่วงละเมิดนักเรียนสาวม.4แลกเกรดโรงเรียนรู้เห็นขอจ่าย 50,000 สั่งห้ามคลิปหลุดขณะที่ไทยรัฐนะครับฟันผิดครูคณิตหื่นแลกเกรดถูกพักราชการนักเรียนม.4แจ้งตำรวจรับวงการแม่พิมพ์เฉาโชว์แม่แจ้งความจับครูหื่นสอนคณิตศาสตร์หื่นแลกเกรดครับ
0: ขณะที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเมื่อคืนก่อนมีเหตุชายไทย4คนก่อเหตุอุ้มหญิงสาวชาวจีนมัดมือด้วยสายเคเบิลไทยนำตัวขึ้นรถยนต์เก๋งมาจากโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพเพื่อบังคับพาตัวข้ามไปยังอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่ว่าระหว่างทางผู้ต้องหาก็ได้ทิ้งเหยื่อลงจากรถที่กำลังวิ่งบนถนนราชดำเนินบริเวณหน้าร้านแว่นตาตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรก่อนที่ผู้เสียหายจะวิ่งหนีเข้าไปเคาะประตูขอความช่วยเหลือที่ร้านเสริมสวยบริเวณแยกไฟแดงพลเมืองดีและตำรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรก็เข้าช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรเพื่อทำแผลและตรวจร่างกายทันทีค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวนะคะตำรวจช่วยสาวจีนรอดแก๊งค้ามนุษย์อุ้มจากกรุงเทพขับแหกด่าน4ทรชนจนมุมที่กำแพงเพชร4ทรชนบุกอุ้มสาวชาวจีนจากกรุงเทพบังคับขึ้นรถเก๋งใช้เคเบิลไทยมัดมือเหยื่อยึดโทรศัพท์มือถือพามุ่งหน้าชายแดนแม่สอดจังหวัดตากเจอด่านตำรวจเมืองกำแพงเพชรเรียกคนค่ะ
1: ครับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ยังคงทวีความตึงเครียดหนักนะครับหลังจากสหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในวันจันทร์ที่24สิงหาคมที่ผ่านมาครับมุ่งเป้าเล่นงานประเทศคู่ค้าที่ให้การสนับสนุนระบบการเงินแก่รัฐบาลเตหะรานในขณะที่อิหร่านก็ออกแถลงการตอบโต้อย่างก้าวร้าวขู่ยุติการส่งออกน้ำมันทั้งหมดจากอ่าวเปอร์เซียหากสงครามเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปนายสกอตต์ เบสเซนนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเริ่มดำเนินการมาตรการโจมตีทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อตัดเส้นทางเศรษฐกิจและกดดันนานาชาติให้ยุติความช่วยเหลือกับรัฐบาลอิหร่านขณะที่พลตรีโมเซนราเซอี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านก็ได้ออกมาประกาศตอบโต้นะครับว่าถ้าหากสหรัฐยังคงดำเนินการทางสงครามเศรษฐกิจต่อไปอิหร่านจะไม่อนุญาตให้มีการส่งออกน้ำมันแม้แต่หยดเดียวทั้งผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซหรือว่าพื้นที่ใดก็ตามในอ่าวเปอร์เซียพร้อมกับลั่นเตือนนะครับว่าประเทศใดก็ตามที่ให้ความร่วมมือมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐจะถูกถือว่าเป็นคู่สงครามทันทีนอกจากนี้ก็ยังระบุนะครับว่ามาตรการของสหรัฐกำลังส่ง

0: ผลให้หลายประเทศทั่วโลกต้องการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องตนเองมากขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการปะทะกันที่ยืดเยื้อมานาน6เดือนนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางทหารเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ส่งผลให้เกิดวิกฤตภายในประเทศอิหร่านสุดหนักนะครับอัตราเงินเฟ้อรายปีพุ่งสูงถึงร้อยละ66ส่วนเงินเฟ้อหมวดอาหารก็พุ่งขึ้นเกือบร้อยละ130นะครับมีพาดหัวในแนวหน้าครับสหรัฐประกาศดีเดย์คว่ำบาตรทำสงครามเศรษฐกิจตัดกำลังอิหร่านรัฐมนตรีคลังสหรัฐประกาศวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจโจมตีทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ใช้กับคู่สงครามครับ
1: หนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีภาพข่าวนะคะแล้วก็พาดหัวสั้นๆ นะคะปิดตำนานนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะลงพื้นที่ดูความพร้อมเปิดทดลองมอเตอร์เวย์ M82 โดยยืนยันวันที่28สิงหาคมนี้จะปิดตำนานถนนพระราม2สิ้นสุดการก่อสร้างที่ยาวนาน53ปีค่ะและขอไปปิดท้ายกันที่ข่าวส่งมอบแสงแห่งความหวังโดยกอรมนภาค4ส่วนหน้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรักษาต้อกระจกฟรีให้ผู้สูงอายุ190คนตามนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนที่โรงพยาบาลรามันอำเภอรามันจังหวัดยะลามีพิธีการเปิดดวงตาของประชาชนตามโครงการแสงแห่งความหวังเพื่อรักษาตาต้อกระจกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยพันเอกเอกทวุฒิคงคาเขตผู้อำนวยการโรงเรียนการเมืองศูนย์สันติวิธีเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้มีผู้เข้ารับการรักษาต้อกระจกรวม190คนซึ่งการผ่าตัดรักษาในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยคืนการมองเห็นและลดภาระของครอบครัวแต่ยังช่วยให้ผู้สูงอายุและประชาชนสามารถกลับมาประกอบอาชีพรวมถึงปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างปกติสุขนับเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่มุ่งแก้ปัญหาอย่างตรงจุดเพื่อสร้างสันติสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปฏิบัติการเข้มชายแดนใต้เจ้าหน้าที่คุม2ผู้ต้องสงสัยเหตุระเบิดเผาร้านสะดวกซื้อมายอส่งทหารพราน43เร่งขยายผลตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดแสวงเครื่องและวางเพลิงร้านสะดวกซื้อสาขาตาแบะหมู่ที่3ตำบลลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนนี้ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และทรัพย์สินได้รับความเสียหายต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าระงับเหตุและตรวจสอบพื้นที่ก่อนเกิดการปะทะกับกลุ่มคนร้ายโดยภายหลังเหตุการณ์สงบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบหยดเลือดและปลอกกระสุนตกอยู่ในบริเวณดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ได้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุโดยตั้งจุดตรวจและจุดสกัดกั้นในพื้นที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2รายได้แก่นายอัฟลอนและนายอาริสล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง2รายส่งไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลถึงผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตามขั้นตอนของกฎหมายทางนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยให้ความสำคัญกับการโปร่งใสการคุ้มครองสิทธิและหลักสิทธิมนุษยชนผู้ถูกควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการห้าผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนยกระดับมาตรการความปลอดภัยนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของในหลายจังหวัดชายแดนใต้ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตลอดจนสถานที่ราชการที่มีความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดินจึงได้สั่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดได้แก่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลให้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังสูงสุดและยกระดับความพร้อมของกลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ขยายวงกว้างและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนใน4มาตรการได้แก่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุซ้ำที่อาจจะเกิดขึ้นบูรณาการงานด้านการข่าวอย่างรอบด้านโดยให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งรัดฟื้นฟูและรักษาความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและให้อำเภอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กำกับติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: Big Quick Expo Mission Sale ภารก

0: เมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขาปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: เด็กๆจะเรียนรู้สิ่งรอบตัวและพฤติกรรมของคนที่อยู่ภายในครอบครัวการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กๆต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวนี่แหละครับ
6: การทำดีของพ่อแม่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะช่วยปลูกฝังให้ลูกทำดีตามได้ค่ะ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมคุณธรรมจริยธรรมสังคมดีเริ่มที่ครอบครัวเราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง ส่วนผมชอบแกงมัสมั่นผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
8: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย
9: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
10: มาแล้วมาแล้ว

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ตรังพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแบบนอนสต็อปกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อ 26-30 สิงหาคมนี้พบกันในงานตรังคิดจักอาหารอร่อยมากรรมรวมของกินตัวตึงทั่วเมืองตรังกว่า120บูธกินกันจนตัวแตกชมและเชียร์การแข่งขันปรุงอาหารเมืองตรังห้ามพลาดโปรเด็ดนาทีทองเมนูเลข9และแจกฟรีคูปองเงินสดทุกวันมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทชิลกับศิลปินสุดฟินเพอร์พิชและมัสคิเทียแล้วเจอกันที่เขาแปะช้อยตรังพิธีจักอาหารอร่อยอร่อยครบจบในงานเดียว
2: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
3: Mcot Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเราผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
4: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
5: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก Mcot Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงนี้ไปจนถึงบ่าย3ผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงด้วยสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อโดยตรงได้เลยที่074 611 3999นะคะ

ราอยู่ด้วยกันนะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ค่ะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยนะคะเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1โคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดกล้าแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
1: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regiftส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
4: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมททรายตาย
5: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา

เราอยู่ด้วยกันกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสู่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: รสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: สังคมดี
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสถานีรถไฟสุไหงโกลกเปิดเดินรถวันนี้ขบวนแรก452สุไหงโกลกนครศรีธรรมราชหลังซ่อมแซมทางรถไฟเสียหายจากเหตุระเบิดนายวสันต์จันลอยนายสถานีรถไฟสุไหงโกลกเปิดเผยว่าจากเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันยงมัดจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้หมอนคอนกรีตได้รับความเสียหายการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องหยุดการเดินรถเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ภายหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและชุดเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดยืนยันความปลอดภัยแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการซ่อมแซมหมอนคอนกรีตที่ได้รับความเสียหายโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งนี้หากการซ่อมแซมและตรวจสอบความปลอดภัยเป็นไปตามแผนสถานีรถไฟสุไหงโกลกจะกลับมาให้บริการเดินรถตามปกติในวันนี้โดยขบวนรถไฟเที่ยวแรกคือขบวนที่452เส้นทางสุไหงโกลกนครศรีธรรมราชออกเดินทางจากสถานีสุไหงโกลกเวลา 9:00 นสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดเดินรถในวันที่23-24สิงหาคมสามารถนำตัวโดยสารมาติดต่อขอคืนค่าโดยสารได้เต็มจำนวนณสถานีรถไฟสุไหงโกลกหรือสถานีรถไฟใกล้บ้านกรณีผู้โดยสารชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินได้โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการคืนเงินเข้าสู่ระบบตามข้อมูลบัตรเครดิตของผู้โดยสารซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ45วันกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาสอดคล้องกับน้ำเหนือที่ไหลลงมาระดับน้ำท้ายเขื่อนจะสูงขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่ตอนเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดย6:00 นวันนี้สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,006 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้น70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันกรมชลประทานรับน้ำเข้า

0: ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเหนือเหนือเขื่อนเจ้าพระยารวม455ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยฝั่งตะวันตกรับน้ำ243ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฝั่งตะวันออก211ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนขึ้นมาอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมานอกจากนี้กรมชลประทานได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ลงวันที่24สิงหาคมแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา7จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดอิหร่านเตรียมพร้อมรับมือมาตรการคว่ำบาตรสหรัฐกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่าได้เตรียมมาตรการเลี่ยงการคว่ำบาตรและพร้อมรักษาความร่วมมือทางการค้ากับประเทศต่างๆต่อไปหลังจากสหรัฐประกาศมาตรการ Economic D-Day ซึ่งเป็นปฏิบัติการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเพื่อหวังโดดเดี่ยวและตัดทุกท่อน้ำเลี้ยงของอิหร่านโดยมองว่าการที่สหรัฐหันมาเน้นสงครามเศรษฐกิจเป็นการยอมรับไกลๆว่าล้มเหลวในสมรภูมิทางทหาร IRGC เตือนด้วยว่าช่องแคบฮอร์มุซจะถูกปิดไม่ให้เรือพาณิชย์แล่นผ่านจนกว่าสหรัฐจะหยุดพฤติกรรมก้าวร้าวยอมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมทางทะเลและคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ให้แก่รัฐบาลอิหร่าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: เด็กๆจะเรียนรู้สิ่งรอบตัวและพฤติกรรมของคนที่อยู่ภายในครอบครัวการปลูกฝัง

0: จิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กๆต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวนี่แหละครับ
1: การทำดีของพ่อแม่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะช่วยปลูกฝังให้ลูกทำดีตามได้ค่ะ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมคุณธรรมจริยธรรมสังคมดีเริ่มที่ครอบครัว

0: สคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เรา2คนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้งส่วนผมชอบแกงมัสมั่นผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
2: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย
3: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเราผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
2: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
4: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก MCOT Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย

0: MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต
1: สุขกายบายใจ

ข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะจ๋ายังคงดูแลกันต่อเนื่องนะคะจากช่วงที่แล้วผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นเคยค่ะ

จกรรมดีๆในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะคะกับเทศกาลมันหลานะคะสู่ของดีชุมชนสร้างเสน่ห์ท่องเที่ยวนะคะที่ตลาดชุมชนบ้านลำปำอำเภอเมืองพัทลุงนะคะซึ่งตลาดชุมชนลำปำก็ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะคะประจำปีงบประมาณ 2,568 สะท้อนอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะซึ่งการเปิดตัวนะคะก็จะมีในเรื่องของมันหลาเทศกาลมันหลาหรือว่ามันเทศนะคะบ้านลำปำที่ชุมชนลำปำร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันหลาจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรในพื้นที่กันด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะก็มีการเตรียมโกอินเตอร์เตรียมไปเมืองทองธานีด้วยนะคะสำหรับชุมชนลำปำเตรียมนำมันหลาลำปำน้ำดอกบัวแดงและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะไปจัดแสดงและจำหน่ายณ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีระหว่างที่2-6กันยายน2569ในโอกาสจังหวัดพัทลุงและตัวแทนชุมชนลำปำนะคะเข้ารับโล่รางวัลชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปีงบประมาณ2ในวันที่2กันยายนค่ะ

0: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
1: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่กรีนสไตล์ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อมรีทิงคิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repairซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลด

0: พยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออซ่อมทอสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุออซ่อมทอที่ทานรับฟัง
1: ปักใต้บ้านเรา
3: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
4: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา

ี้คุณผู้ฟังดื่มกาแฟกันหรือยังคะใครที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดนะคะขอแนะนำเนตกาแฟเรดคัพขนาดใหม่เรียกว่าขนาดคุ้มนะคะเนตกาแฟเรดคัพขนาด16กรัมมาในราคาเพียง20บาท1ซองชงได้ถึง8แก้วคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกนะคะและเห็นซองเดียวชงได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้มั่นใจได้เลยว่าทั้งความอร่อยหอมกลมกล่อมยังอัดแน่นในทุกๆแก้วเหมือนเคยเพราะเนตกาแฟเรดคัพนะคะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องกาแฟคุณภาพดีจากเมล็ดกาแฟ2สายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้านะคะแล้วก็ผ่านการคัดอย่างพิถีพิถันและเชี่ยวชาญจนได้เป็นกาแฟที่หอมเข้มเต็มแก้วกลมกล่อมนะคะขอกาแฟคนไหนที่อยากเริ่มต้นเช้าดีๆด้วยกาแฟหอมกลุ่นสักแก้วห้ามพลาดนะคะรีบไปจัดกันด่วนๆและกล้าพูดได้เลยนะคะว่าเนตกาแฟริทครับขนาดใหม่16กรัมเป็นกาแฟที่สวนกระแสเศรษฐกิจที่สุดในโลกคุ้มค่าหอมเข้มกลมกล่อมลงตัวชงง่ายจะชอบกาแฟดำหรือสายกาแฟเนตกาแฟริทครับคลาสสิกซองสีแดงตัวนี้ตอบโจทย์นะคะดื่มอร่อยการันตีถูกใจคนที่เริ่มทุกเช้าด้วยการดื่มกาแฟแน่นอนเพราะกำแบงค์เขียว1ใบหรือแค่20บาทนะคะไปร้านชำใกล้บ้านก็ได้กาแฟมาชงดื่มยาวๆได้ถึง8แก้วดื่มมาละแก้วนะคะตก1ตกวันหนึ่งค่ากาแฟไม่เกิน3บาทนะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้จะไปหาความคุ้มค่าอย่างนี้ไม่มีแล้วนะคะใครที่กำลังมองหากาแฟคุณภาพดีหอมอร่อยกลมกล่อมเต็มรสกาแฟคุณภาพขับแก้วคุ้มราคาห้ามพลาดนะคะเนตกาแฟริทครับขนาดใหม่16กรัมอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลยค่ะ

4บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02 201 6512 089 499

0: เลสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: สังคมดี
2: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒ

0: ิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
1: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทั้งขยะสีน้ำเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทั้งสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทั้งขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทั้งขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-COT Radio Go Green
2: Social Media Detox บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟน Social Detox ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

0: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง
1: wow.
0: ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น wow. ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต
2: ส่วนผมชอบภูเขา
3: เที่ยวดอยอินทนนท
0: ์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด
2: ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
4: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย
5: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเราผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
4: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
6: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก MCOT Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย

ลำดับเหตุการณ์และหลักฐานไม่ใช่พูดซ้ำจนเสมือนกลายเป็นความจริงหากจะกล่าวว่าไทยรุกรานโหดร้ายป่าเถื่อนหรือไร้มนุษยธรรมต้องตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนเมื่อใดใครเป็นผู้กระทำก่อนและมีหลักฐานอะไรตรวจสอบได้เพราะไม่สามารถเลือกเล่าเฉพาะช่วงที่ไทยตอบโต้แล้วตัดเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นออกจากเรื่องราวได้หากจะถามว่าใครเริ่มต้องเปิดลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดไทยไม่ได้ต้องการให้เกิดการสู้รบและไม่มีนโยบายรุกรานหรือยึดครองดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านแต่เหตุการณ์การโจมตีกำลังฝ่ายไทยรวมถึงการใช้อาวุธจรวด BM-21 ที่ส่งผลกระทบเข้าไปในพื้นที่พลเรือนไทยทำให้ประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ควรถูกตัดออกจากเรื่องเล่าเมื่อประชาชนกำลังพลและดินแดนของประเทศไทยถูกคุกคามประเทศไทยย่อมมีหน้าที่ปกป้องตนเองการใช้กำลังของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันตนเองตอบโต้และหยุดยั้งภัยคุกคามตลอดจนปกป้องประชาชนกำลังพลและอธิปไตยของไทยไม่ใช่เพื่อทำร้ายประชาชนกัมพูชาเรียกร้องให้กัมพูชากลับไปอ่านถ้อยแถลงร่วมเมื่อวันที่27 ธันวาคม 2568โดยระบุว่าเจตนารมณ์สำคัญคือการลดความตึงเครียดรักษาการหยุดยิงและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามส่วนข้อกล่าวหาไทยไม่เคารพ MOU 2543ต้องถามกลับว่าหลักฐานคืออะไรยืนยันว่าการอ้างสิทธิ์หรือการนำแผนที่ตามการตีความของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปประกาศต่อสาธารณะไม่ได้ทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นของฝ่ายนั้นโดยอัตโนมัติพร้อมย้ำว่าหากต้องการสันติภาพจริงต้องหยุดยั่วยุทั้งในสนามและในพื้นที่ข่าวสารเพราะไทยและกัมพูชายังเป็นประเทศติดกันและต้องอยู่แบบนี้กันต่อไปถ้าต้องการเจรจาอย่างจริงใจต้องหยุดการยั่วยุลดคำถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชังและหยุดนำเสนอข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวพลอากาศเอกประภาสยังได้ตั้งคำถามไปยังกัมพูชาว่าหากเรียกร้องให้เจรจาไปพร้อมกับกล่าวหาไทยว่าเป็นผู้รุกรานอย่างต่อเนื่องกำลังเจรจาเพื่อแก้ไขหรือใช้โต๊ะเจรจาเป็นฉากประกอบสงครามข้อมูลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
0: โอกาสครั้งสำคัญกมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: M-Cot Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: เด็กๆจะเรียนรู้สิ่งรอบตัวและพฤติกรรมของคนที่อยู่ภายในครอบครัวการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กๆต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวนี่แหละครับ
3: การทำดีของพ่อแม่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะช่วยปลูกฝังให้ลูกทำดีตามได้ค่ะ
0: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างสังคมคุณธรรมจริยธรรมสังคมดีเริ่มที่ครอบครัวเราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง
4: wow.
0: ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น
4: mm.
0: ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต
4: ส่วนผมชอบภูเขา
5: เที่ยวดอยอินทนนท
0: ์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุด
5: ส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
6: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ M-Cot Radio Network รักประเทศไทย

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
3: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
4: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่น

0: ารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
1: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกM-Cord Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย

คงดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะต่อเนื่องในชั่วโมงภาคเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 นะคะโหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

วิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะต้อนรับทุกความตอบรับทุกความต้องการแล้วก็สร้างโอกาสสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะที่มีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสอบถามรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ02 201 6512แล้วก็089 499 0909ค่ะ

0: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: Application M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cod Radio Go Green
3: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
4: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
5: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
6: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับคาจิว่านะคะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกหายใจอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับนะคะจะเบาหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำการเงียบนะคะไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนค่ะจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญนะคะใช้ไส้กรอง HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยราคาโปรโมชั่นรับต้นปีนะคะเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: 30บาท
1: อร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: วราวันนายกรัฐมนตรีเผยถกความมั่นคงสางไฟใต้เป็นไปด้วยดีรอมีมาตรการออกมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ว่าก็ดีและจะมีแนวมาตรการออกมาในภายหลังส่วนวันนี้จะนำเรื่องสถานการณ์ภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามก่อนเดินขึ้นไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการทันทีในขณะที่นางณจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงความชัดเจนในการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนหลังจากเกิดความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าอย่างปกติไม่มีการเลื่อนส่วนเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดทีทางคณะรัฐมนตรีมีความกังวลหรือไม่นางณจารีกล่าวว่าต้องรอนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังไม่เลื่อนส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้มีการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามารถระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นางณจารีกล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นประชุมคณะรัฐมนตรีน่าจะมีความชัดเจนจุลพันธ์ชงพ.ร.ก.ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา33ครอบคลุมลูกจ้างเกษตรหาบเร่แผงลอยแม่บ้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงแรงงานมีภารกิจที่สำคัญคือการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมดุสิตธานีมีรัฐมนตรีในประเทศอาเซียนรวมอาเซียนบวก3ประกอบไปด้วยจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เดินทางมาร่วมประชุมนอกจากนี้รองผู้อำนวยการ OECD และผู้อำนวยการใหญ่องค์กรระหว่างประเทศจะร่วมประชุมด้วยเพื่อขับเคลื่อนมิติด้านแรงงานของภูมิภาคอาเซียนให้เป็นรูปธรรมและมีผลลัพธ์ของการประชุมที่จะเป็นแนวทางดำเนินภารกิจด้านแรงงานของประเทศในภูมิภาครวมถึงเสริมความแข็งแกร่งในภูมิภาคซึ่งธีมหลักคือการให้มีการรับรองฝีมือแรงงานกลางของประเทศภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคมีความสะดวกและมีคุณภาพนายจุรพันธ์กล่าวว่าจะมีการคุยกันในระยะ2ปีข้างหน้าที่ประเทศไทยจะเป็นประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและจะขับเคลื่อน AI Framework เพราะการเข้ามาของ AI ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของแรงงานเรื่องที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะเสนอพระราชกำหนดการขยายความคุ้มครองของสำนักประกันสังคมในมาตรา33เนื่องจากมีกลุ่มอาชีพที่ถูกยกเว้นตามพ.ร.ก.ประกันสังคมวันนี้จึงต้องการขยายความคุ้มครองให้มากขึ้นโดย3กลุ่มที่ได้รับการเพิ่มเติมเข้ามาในมาตรา33คือลูกจ้างของกลุ่มทำการเพาะปลูกป่อไม้ป่าไม้การเลี้ยงสัตว์กลุ่มลูกจ้างของแม่บ้านหาบเร่แผงลอยและกลุ่มจ้างของกลุ่มที่เป็นแรงงานในครัวเรือนหรือแม่บ้านเมื่อพ.ร.ก.ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและส่งให้กฤษฎีกาพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาจะมีระยะเวลาหลังการประกาศตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็น180วันหลังจากนั้นแรงงานทั้ง3กลุ่มจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยจ่ายสมทบจากนายจ้างลูกจ้างและรัฐเพื่อให้มีความมั่นคงในชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนทำ มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
6: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได
7: ้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
8: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
9: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก MCOT Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
5: ข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกล้วงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานบุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

ข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับ TP Concrete ค่ะสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงและคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะ

เราอยู่ด้วยกันกับมุ้งครอบกันยุงนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มียุงและแมลงต่างๆมากมายมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
1: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: พลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
3: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
4: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
3: ปักใต้บ้านเรา
5: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
6: ห้างคุ้นซูนจำกัดที่ที่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างคุ้นซูนจำกัดที่ที่คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181ที่ที่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากม.อ.ก.เลขที่213-2552
5: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา

ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มลผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่

0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้
2: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
3: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
4: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่ง
5: ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าว

0: 2ผู้ต้องสงสัยเผาวางระเบิดร้านสะดวกซื้อมายอปัตตานีเมื่อคืนเร่งตรวจพิสูจน์รอยเลือดที่เกิดเหตุมัดตัวคนร้ายขณะที่นายกเรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือเพื่อติดตามสถานการณ์วันนี้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีฟอกเงินดีไอคอนบอสพอลถูกเบิกตัวมาศาลขณะที่แม่ของนายสามารถเจนชัยจิตวณิชบอกว่าดูดวงมาแล้วลูกชายชนะคดีแน่นอนเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสอดคล้องกับน้ำเหนือระดับน้ำท้ายเขื่อนจะสูงขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลเฉลี่ยทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นแตะระดับ 21.1 องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าสูงเป็นประวัติการโดยเป็นผลกระทบจากฝีมือมนุษย์ร่วมกับปรากฏการณ์เอลนีโญทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับอังคารที่25สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนเลยนะครับยังคงเกิดเหตุไม่สงบขึ้นทุกคืนครับเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุขึ้นอีกแล้วที่มายอปัตตานีแต่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้2รายเอามาสอบสวนขยายผลอยู่ครับความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบฝ่าย4คนพร้อมอาวุธครบมือก่อเหตุลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อสาขาบ้านตาแบะอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดครับก็ทำให้เพลิงไหม้หน้าร้านอย่างหนักเสียหายทั้งหมดเหตุเกิดเมื่อตอน 20:20 นเมื่อคืนนี้ครับพฤติกรรมของคนร้ายมีลักษณะเดียวกับที่ก่อเหตุมาก่อนหน้านี้โดยคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดไว้ฝั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อจากนั้น3คนร้ายพร้อมอาวุธปืนเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อส่วนอีก1คนอยู่ที่รถครับเพื่อดูต้นทางก่อนที่คนร้ายจะไล่ให้ประชาชนและพนักงานออกมาจากร้านจังหวะนั้นรถของตำรวจสภ.มายอกำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยขับผ่านมาพอดีครับเห็นผิดสังเกตมีประชาชนและพนักงานร้านสะดวกซื้อวิ่งออกมาจึงกลับรถไปยังร้านสะดวกซื้อขณะที่คนร้ายก็วางระเบิดพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเสร็จพอดีกำลังจะออกจากร้านเห็นรถเจ้าหน้าที่จึงเกิดการยิงปะทะกันขึ้นประมาณ3นาทีก่อนคนร้ายจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจากนั้น5นาทีครับระเบิดที่วางไว้ในร้านก็ระเบิดขึ้นมีเพลิงลุกไหม้อย่างหนักแต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บมีเพียงรถยนต์หุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่เสียหายหลังการปะทะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวคนร้ายพร้อมทั้งตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรอยเลือดหยดเป็นทางก็เชื่อว่ากลุ่มคนร้ายได้รับบาดเจ็บจากการปะทะจึงประสานไปยังสถานพยาบาลรวมถึงร้านขายยาหากพบผู้บาดเจ็บจากกระสุนปืนให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดจะควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไปได้2คนก็ได้แก่นายอัฟดอนและก็นายอาลิสขอสงวนนามสกุลนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่นำทั้ง2คนส่งไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตรวจสอบข้อที่จริงและขยายผลถึงผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครับล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังปิดกั้นพื้นที่โดยรอบที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ยังรอเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานเพื่อหาความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าร้านสะดวกซื้อเสียหายอย่างหนักทั้งกระจกร้านตัวอาคารรวมถึงสินค้าภายในร้านเสียหายจำนวนมากสำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ปัตตานีเมื่อคืนนี้ครับเป็นคืนที่3ติดต่อกันแล้วโดยร้านสะดวกซื้อแห่งนี้เป็นแห่งที่2ที่เป็นเป้าหมายของคนร้ายในการก่อเหตุหลังจากก่อเหตุรอบวางระเบิดร้านสะดวกซื้อสาขาบางปูอำเภอยะริงเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทั้ง2แห่งความเสียหายรวมกว่า20ล้านบาทครับส่วนความคืบหน้าการซ่อมแซมรางรถไฟบริเวณรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสที่เสียหายจากแรงระเบิดจนต้องหยุดเดินรถไปชั่วคราวล่าสุดสถานีรถไฟสุไหงโกลกเปิดเดินรถเช้าวันนี้แล้วครับขบวนแรก452สุไหงโกลกนครศรีธรรมราชออกเดินทางเมื่อช่วง9นาฬิกาที่ผ่านมาหลังการรถไฟซ่อมแซมทางรถไฟเสร็จแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นวานขณะที่ขบวนรถยังมีการเปลี่ยนแปลงการเดินรถครับก็ได้แก่ขบวน448สุไหงโกลกสุราษฎร์ธานีปรับให้เริ่มต้นเดินรถจากสถานียะลาและขบวน453ยะลาสุไหงโกลกยังงดเดินรถอยู่ครับ
0: ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีการหารือกันค่ะในฝ่ายความมั่นคงนะคะร่วมกันกับนายกรัฐมนตรีมีนายวันมูฮัมหมัดนอมบัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็ได้เปิดเผยหลังจากหารือกันแล้วเสร็จในช่วงเช้าว่ามีการคุยกันหลายเรื่องในหลายฝ่ายค่ะเพื่อทบทวนสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกฝ่ายสรุปตรงกันว่าต้องร่วมมือกันทั้งฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติภาคประชาชนผู้นำท้องที่เพื่อร่วมกันหาข่าวป้องกันเหตุวิธีการเดิมอาจจะพอช่วยได้แต่ต่อไปค่ะก็ต้องมีเครื่องมือวิธีการใหม่ๆอย่างเช่นนำ AI เข้ามาใช้เพราะที่ผ่านมาความร่วมมือบูรณาการยังไม่แน่นหนาพออาจประเมินสถานการณ์ผิดพลาดว่าฝ่ายเห็นต่างมีจำนวนไม่มากจนทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นดังนั้นจึงไม่ควรประมาทและต้องมีการวางมาตรการป้องกันรับฟังความเห็นจากส่วนราชการในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาไม่ใช่รับฟังเฉพาะส่วนกลางเพราะว่าหากความมั่นคงไม่ดีการลงทุนและการท่องเที่ยวก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะซึ่งจากการหารือกับนายกรัฐมนตรีสรุปว่าต้องบูรณาการการประสานงานกันส่วนปัญหาก็ยอมรับค่ะเกิดจากหลายปัจจัยมีการคาดเดาทั้งการถูกทั้งถูกและผิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือระดับชาติซึ่งความขัดแย้งไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะนักการเมืองต้องดูแลประชาชนกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนหากใครทำไปก็เหมือนเป็นการทุบหม้อข้าวตัวเองค่ะซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าจะพยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยไม่ได้ก็ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามทุกฝ่ายควรจะไว้ใจกันมากกว่านี้เพราะว่าที่ผ่านมาประชาชนไม่กล้าพูดในสิ่งที่ตรงข้ามกับฝ่ายความมั่นคงเกรงว่าจะถูกมองเป็นผู้ร้ายและไปสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามพร้อมน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาปรับใช้เพราะหากไม่ทำแนวทางนี้การพัฒนาความปลอดภัยก็จะไม่เกิดขึ้นส่วนเรื่องของความบกพร่องด้านการข่าวค่ะอาจารย์วนอยอมรับว่าก็มีส่วนแต่ก็เห็นใจคนทำงานเพราะผู้ก่อเหตุมักอาศัยช่วงเวลาที่เผลอหรือว่ามีจุดช่องว่างอย่างเช่นอบต.ไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีคนเฝ้าก็มองว่าช่วงนี้ไม่ควรทะเลาะกันเองหรือว่ามองอีกฝ่ายเป็นฝ่ายตรงข้ามแต่ต้องร่วมมือกันในการทำงานส่วนการกระทำเป็นของกลุ่ม BRN ค่ะซึ่งเมื่อตูรู้ตัวแล้วนะคะก็ต้องเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกันไม่ควรปิดประตูไม่ควรปิดประตูใส่แต่การพูดคุยต้องอยู่บนฐานของกฎหมายและรัฐธรรมนูญไทยต้องเกิดประโยชน์ต่อประชาชนหากทุกคนมุ่งมั่นอยากให้เกิดความสงบขึ้นมาจริงๆค่ะส่วนการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์หลังจากเกิดเหตุทหารพรานเสียชีวิตนั้นอาจารย์วันนอมองว่าก็อาจมีส่วนแต่อาจจะต้องเดินอย่างมั่นคงขาข้างหนึ่งคือการจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งก่อการร้ายสินค้าหนีภาษียาเสพติดแต่อีกข้างคือการร่วมมือจากฝ่ายการเมืองท้องที่ภาคประชาชนนักวิชาการขณะเดียวกันค่ะทางมหาดไทยก็ต้องทำงานด้านความมั่นคงเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงอสต้องผนึกกำลังกันส่วนการก่อเหตุแล้วจะหลบหนีไปยังประเทศมาเลเซียหรือไม่อาจารย์วนอเปิดเผยว่าเท่าที่ติดตามผู้ก่อเหตุมักจะหลบหนีไปฝั่งโน้นซึ่งทางการมาเลเซียพร้อมให้การช่วยเหลือเพราะความไม่สงบในไทยก็ส่งผลกระทบต่อประเทศมาเลเซียเช่นเดียวกันค่ะหากภายในไม่แข็งแรงโลกภายนอกก็จะเข้ามาแทรกแซงได้ซึ่งการเจรจาหรือการปฏิบัติต่างๆขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งภายในของเราเองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นนะคะว่าจะร่วมมือกันนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเมินให้ถูกต้องเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันในทุกฝ่ายโดยมองว่าแนวโน้มดีขึ้นซึ่งในการประชุมครม.นอกสถานที่ที่จะไปจังหวัดสงขลาค่ะก็คาดว่าจะหยิบยกเรื่องนี้มาหารือกันด้วยแล้วก็ย้ำนะคะว่าไม่มีใครเป็นพระเอกต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น 50-60 จุดในทีเดียวกองทัพก็ทำหน้าที่ของตนไปก็ต้องรับฟังผู้อื่นและทำงานร่วมกันขณะที่กรอบการพูดคุยสันติสุขค่ะกำหนดเดิมคือตุลาคมซึ่งอาจารย์วันนอก็บอกว่าหัวหน้าคณะพูดคุยอาจต้องเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นช่วงกลางเดือนกันยายนหรือต้นเดือนกันยายนโดยเป็นการพูดคุยกันระดับเทคนิคเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงโดยที่ไม่ต้องคาดเดาค่ะ
1: ส่วนบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้นะครับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการ

0: เยียวยาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของภาคเหนือก็ให้ทัศนะในประเด็นการดูแลพี่น้องประชาชนครับเริ่มจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพูดถึงมาตรการเยียวยาเกษตรกรจากเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยพิจารณากฎเกณฑ์เดิมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งประมงปศุสัตว์และก็ข้าวขณะนี้เริ่มสำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรกรแล้ว 80%เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนะครับจะได้รับเงินเยียวยาในอัตราที่เพิ่มขึ้นเท่าตัวซึ่งได้ปรับเกณฑ์ใหม่ตั้งแต่ปี65เป็นต้นมานายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.บอกว่ามีหลายภาคส่วนครับเข้าไปร่วมแก้ปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านซึ่งในการประชุมครม.วันนี้ก็จะพิจารณามาตรการเยียวยาและช่วงบ่ายวันนี้ครับจะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งขณะนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านทั้ง3เขตสำรวจความปลอดภัยอาคารเรียนจัดสรรงบประมาณ 1.5 ล้านบาทเพื่อทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ทั้ง3เขตและให้อาชีวศึกษาจังหวัดน่านครับระดมทีมช่างติดอาสาศูนย์ฟิกอิตเซ็นเตอร์ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้กับผู้ประสบภัยหลังจากนี้จะขอให้ประเมินความปลอดภัยอาคารสถานที่ทุกแห่งอย่างละเอียดก่อนจะมีการเปิดการเรียนการสอนครับ 12:11 น.พักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
1: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
2: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์20:20 น
3: ทางช่อง 9 MCOT HD
0: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
4: M.C.

0: รดิโอเน็ตเวิร์คพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมาดูกรณีที่มีเจ้าของสวนสัตว์เอ็กโซติกค่ะที่จังหวัดสมุยนะคะออกมาร้องเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลค่ะข่มขู่คุกคามจนหวั่นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากว่าเข้าไปในพื้นที่สวนสัตว์แสดงพฤติกรรมที่สร้างปัญหานะคะทั้งไม่จ่ายเงินค่าเช่าขอค่าเข้าค่ะแล้วก็รวมไปถึงพอจ่ายไปแล้วก็มีการแกล้งสัตว์ด้วยนะคะแล้วก็มีการขอเงินคืนจากเจ้าของสวนสัตว์จนทำให้ถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในสวนสัตว์แห่งนี้ค่ะแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาก็มีการข่มขู่นะคะจนกระทั่งเกิดการเผาบ้านของแม่ของเจ้าของเนี่ยแหละค่ะจนทำให้กลายเป็นเรื่องของคดีความไปล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีการรายงานค่ะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางรายที่ปฏิบัติตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเนื่องมาจากว่าอย่างกรณีนี้ค่ะก็มีการกล่าวของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของเขาค่ะทำให้หลายคนก็หวั่นใจซึ่งทางรัฐมนตรีบอกว่ารับเรื่องแล้วค่ะแล้วก็ได้รับการรายงานแล้วนักท่องเที่ยวมีปัญหาอะไรดังกล่าวนะคะถูกถอดวีซ่าที่พำนักอยู่ในประเทศแล้วเป็นการใช้มาตรการเด็ดขาดไม่ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายในหลายเรื่องทางนี้ประเทศไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยวัฒนธรรมไทยและจะไม่ยอมให้เป็นพื้นที่ให้ใครมาสร้างความขัดแย้งเชิงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ไม่เกี่ยวกับประเทศของเรายืนยันว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนแต่ไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสร้างปัญหาหรือว่าจุดประเด็นใช้ประเทศไทยในการแสดงออกถึงความขัดแย้งค่ะซึ่งรัฐบาลกำชับนะคะว่าให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาความวุ่นวายต่างๆในขณะนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะกำชับไปยังจังหวัดตำรวจท่องเที่ยวตำรวจภูธรภาคดูแลปัญหาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวให้เร็วที่สุดส่วนที่มีการทบทวนวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวบางประเทศที่ก่อปัญหาหรือไม่เบื้องต้นค่ะก็ดูเป็นรายกรณีไปนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาก็จะเร่งรัดในการถอดถอนวีซ่าทันทีส่วนมาตรการในการปฏิบัติตัวของนักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ได้ประสานไปยังสถานทูตขอความร่วมมือไปยังสายการบินประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจเรื่องกฎหมายการปฏิบัติตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยค่ะก่อนที่จะลงเครื่องบินเพื่อที่จะรับรู้ระเบียบการปฏิบัติตัวก่อนที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าอะไรทำได้ถูกหรือผิดกฎหมายรวมไปถึงประเพณีวัฒนธรรมที่ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันหากว่ามีปัญหาหรือว่าไม่ปลอดภัยก็สามารถติดต่อตำรวจท่องเที่ยวได้ค่ะ
2: มีเรื่องของฝ่ายค้านครับวันนี้ผู้นำฝ่ายค้านที่สภาผู้แทนราษฎรเผยพรม.เงาเตรียมรับมือพิจารณาพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านแล้วก็งบปี70พร้อมขอประธานสภาเปิดความคืบหน้าคำร้องปมคดีซุกหุ้นนายศักดิ์สยามชิดชอบส่งศาลฎีกาครับนายณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลประชุมครม.เงาครั้งที่11ครับเตรียมความพร้อมเกิดก่อนเปิดสมัยประชุมสภาครั้งที่2โดยมี3ประเด็นสำคัญที่มีการพิจารณากันวันนี้ครับก็คือประเด็นแรกการพิจารณาพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภา26สิงหาคมนี้ประเด็นที่2ก็คือการพิจารณาพรบ.งบประมาณปี70ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนครับโดยฝ่ายค้านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตและการใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าเพื่อเตรียมนำไปตรวจสอบในการพิจารณางบประมาณประเด็นสุดท้ายครับก็คือการผลักดันกฎหมายหลายกลุ่มถ้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมระบบการเมืองและประชาธิปไตยเช่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกฎหมายด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอาทิร่างกฎหมายรายงานแล้วก็เปิดเผยข้อมูลการปล่อยแล้วก็เคลื่อนย้ายสารมลพิษร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานร่างกฎหมายส่งเสริมสวัสดิภาพคนพิการรวมถึงกฎหมายปฏิรูปการให้บริการภาครัฐนะครับโดยนายณัฐพงษ์ยังขอให้ประธานสภาเปิดเผยความคืบหน้าการส่งคำร้องของฝ่ายค้านและวุฒิสภาที่ขอให้ศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.จากกรณีการ การพิจารณาคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทางนี้ครับหลังประธานตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำร้องดังกล่าวแล้วนายณัฐพงศ์ขอให้เปิดเผยรายชื่อและก็อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกรอบระยะเวลาการพิจารณารวมถึงเชิญตัวผู้ยื่นคำร้องเข้าร่วมให้ข้อมูลพร้อมเปิดเผยบันทึกการประชุมและก็ผลการพิจารณาด้วยส่วนการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเพื่อลงมติตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญคุณณัฐพงศ์บอกว่าได้หารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วก็นัดประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะหารือรายละเอียดอย่างเป็นทางการภายใน 1-2 วันนี้ครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาอสมท. เราใกล้รับใช้ประชาชน
1: วันนี้ค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ให้สัมภาษณ์2ประเด็นด้วยกันนะคะอย่างกรณีของนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเตรียมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมภายหลังถูกพนักงานสอบสวนนำตัว

0: ส่งฟ้องต่ออัยการสูงสุดในคดีเว็บพนันและอาชญากรรมข้ามชาติโดยระบุว่ามีสิทธิ์ที่จะร้องขอแต่ว่าตนเห็นว่านายชนภัทรเพิ่งยื่นส่งอัยการซึ่งจะต้องไปทำหนังสือร้องขอในแต่ละประเด็นก็เชื่อว่าจะได้รับความเป็นธรรมส่วนที่ระบุว่าเคยยื่นขอความเป็นธรรมในชั้นพนักงานสอบสวนของ DSI แล้วแต่ไม่ได้รับความชัดเจนพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าตนไม่ทราบในรายละเอียดว่าในส่วนของ DSI ได้ยื่นหรือไม่ก็ต้องขอตรวจสอบค่ะเพราะหากว่ายื่น DSI ก็ต้องดำเนินการซึ่งก็ไม่มีสิทธิ์หากว่านายชนภัทรนะคะจะไปยื่นที่ชั้นอัยการในขณะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยถึงไอลอค่ะเปิดเผยข้อมูลคดีหัวสว.ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารจริงได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เท่าที่ติดตามข่าวเอกสารดังกล่าวเป็นสำนวนของกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางในสังกัด DSI ซึ่งก็มีข้อสงสัยว่าเอกสารนี้ได้มาได้อย่างไรขณะนี้ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงว่าบุคคลใดทำเอกสารหลุดออกไปมีใครเกี่ยวข้องบ้างเพื่อตรวจสอบให้แล้วเสร็จจะให้อธิบดี DSI ชี้แจงว่าข้อมูลหลุดไปยังบุคคลภายนอกได้อย่างไรก็ยังทราบว่าทางอธิบดี DSI จะเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางนี้ผู้เกี่ยวข้องหมายถึงผู้ที่นำเอกสารสำนวนไปใช้ในการตรวจสอบอาจจะมีความผิดทั้งในคดีอาญาและตามกฎหมายพิเศษค่ะการแจ้งความครั้งนี้จะเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยข้อมูลรวมไปถึงบุคคลภายนอกที่นำข้อมูลมาเปิดเผยหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าให้ตำรวจเป็นผู้พิจารณาตามพยานหลักฐานว่าผู้ที่นำเอกสารไปและนำมาเผยแพร่มีความผิดอย่างไรส่วนเอกสารที่หลุดออกมาเกิดขึ้นจากการตรวจสอบในสมัยรัฐมนตรียุติธรรมคนก่อนซึ่งเป็นช่วงที่ตนจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมค่ะ
1: วันนี้ครับศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีฟอกเงินดีไอคอนบอสพอลถูกเบิกตัวมาศาลขณะที่แม่ของนายสามารถเจนชัยจิตวณิชบอกว่าวันนี้ดูดวงมาแล้วครับลูกชายชนะคดีแน่นอนศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำนวน 2.5 ล้านบาทจำเลยที่1ถึง4ก็คือนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐนางวิลาวัลย์พุทธสำริดมารดานายวรัตพลวรัตวรกุลหรือว่าบอสพรอดีตประธานบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปและบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปครับจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธโดยนายสามารถและมารดาได้รับการประกันตัวจากศาลส่วนบอสพรถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนางวิลาวัลย์มารดาของนายสามารถสวมชุดสีขาวมาครับบอกว่าเพื่อแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ย้ำเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมก่อนเดินทางมาศาลได้ดูดวงทั้งของตัวเองและลูกชายซึ่งคำทำนายบอกว่าจะชนะคดีแน่นอนขณะที่นายสามารถบอกว่าประเด็นเส้นทางการเงินได้ชี้แจงตามหลักฐานความเป็นจริงหากผลออกมาไม่เป็นคุณก็พร้อมจะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปส่วนบอสพอครับศาลได้เบิกตัวออกมาจากเรือนจำโดยบอสพอมีสีหน้าสดใสและได้นั่งพูดคุยกับนายสามารถก่อนศาลอ่านคำพิพากษาต่อมาศาลออกนั่งบัลลังก์โดยแจ้งให้คู่ความทั้งสองฝ่ายทราบว่าคดีนี้ศาลนัดสืบพยานเสร็จแล้วและนัดพร้อมคู่ความครับเพื่อฟังคำสั่งโดยให้นัดฟังคำพิพากษาคดีนี้วันที่25กันยายนเวลา9นาฬิกาครับ
0: รองจ๋อกับสารวัตรแจ๊ะค่ะนำทีมไล่ล่าดุเดือดรวบแก๊งยาเสพติดและสแกมเมอร์คาตู้กดเงินโดยตำรวจค่ะไปจับสแกมเมอร์ฝ่ายสามีกำลังกดเงินอยู่ที่ตู้ ATM ส่วนฝ่ายภรรยาอยู่บนรถค่ะฝ่ายภรรยาก็ตัดสินใจทิ้งสามีเลยนะคะกระโดดข้ามขึ้นมาเป็นคนขับเหยียบคันเร่งแหวกวงล้อมหนีตำรวจไปได้ตำรวจติดตามไล่ล่าบนท้องถนนค่ะคนร้ายก็ไม่ยอมจำนนจนขับฝ่าไฟแดงแหกโค้งชนรถของประชาชนได้รับเจ็บก่อนที่จะไปแอบในปั๊มน้ำมันแถวแถวพุทธบูชาเขตทุ่งครุกรุงเทพเจ้าหน้าที่ก็ไปตามล่าจนสามารถจับกุมตัวไว้ได้คนในรถยนต์เจอทั้งยาไอและอุปกรณ์การเสพค่ะขยายผลไปตรวจที่บ้านหลังหนึ่งในซอยประชาอุทิศ33พบนางสาวนาคเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะพบยาไอ3ถุงเคตามีน1ถุงเงินสด 50,000 บาทโทรศัพท์2เครื่องสลิปการถอนและฝากเงินจำนวนมากจากการสืบสวนทราบว่าขบวนการนี้เป็นเครือ ือข่ายมิจฉาชีพหลอกขายสินค้ามีผู้เสียหายจำนวนมากโดยคนร้ายจะมีการแบ่งเงินกันทำตั้งแต่หลอกลวงผู้เสียหายฝั่งประเทศเมียนมามีบัญชีม้ารับเงินเครือข่ายม้าถอนเงินในประเทศไทยไปจนถึงการเคลื่อนย้ายเงินซึ่งสองสามีภรรยาที่ตำรวจตามจับได้ค่ะตระเวนกดถอนเงินจนเต็มกระเป๋าสะพายแล้วก็ก้มแชทสนทนาโทรศัพท์ตลอดเวลาซึ่งมีคนคอยสั่งการผ่านโทรศัพท์ทั้งสองคนมีหน้าที่ทำธุรกรรมให้กับระดับบอสโดยการตระเวนไปถอนเงินโดยที่ไม่ใช้บัตรก่อนที่จะรวบรวมเงินสดเข้าไปยังบัญชีม้าตามคำสั่งของบอสซึ่งตัวนายบุญยฤทธิ์ฝ่ายสามีก็ยอมรับนะคะว่าในช่วงโควิด-19 ตนกับแฟนสาวเดินทางไปทำงานกับแก๊งสแกมเมอร์ในสีหนุวิลประเทศกัมพูชาอยู่กับแก๊งสแกมเมอร์ค่ะแบบฟิลแฟร์หลอกลงทุนเทรดหุ้นอยู่มา3ปีเลือกเหยื่อเป็นข้าราชการชายที่มีฐานะหากคุย10คนหลอกได้10คนก็จะได้ค่าตอบแทนมีเปอร์เซ็นต์จากยอดการหลอก 10-15% นอกจากนี้นะคะประวัติก็มีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะเป็นม้าสายถอนตระเวนกดเงินให้กับบรรดาแก๊งสแกมเมอร์และยังเป็นมิจฉาชีพหลอกขายสินค้าบนโซเชียลด้วยค่ะ
1: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาสอดคล้องกับน้ำเหนือที่ไหลลงมาครับก็ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงขึ้นแต่ว่ายังคงต่ำกว่าตลิ่งดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเวลา6นาฬิกาวันนี้ครับที่สถานีซีสองอำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,006 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้น70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานยังได้รับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มจากเมื่อวานครับเพื่อบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนขึ้นมาอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเมื่อวาน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือลดผลกระทบท้ายเขื่อนให้มากที่สุดคาดปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์500-700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงอำเภอเสนาอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำจะสูงขึ้นประมาณ1เมตรถึง 1.5 เมตรแต่ว่ายังคงต่ำกว่าตลิ่งครับส่วนน้ำในเขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ7เมื่อวานครับเพื่อบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนขึ้นมาอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเมื่อวาน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือลดผลกระทบท้ายเขื่อนให้มากที่สุดคาดปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์500-700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงอำเภอเสนาอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำจะสูงขึ้นประมาณ1เมตรถึง 1.5 เมตรแต่ว่ายังคงต่ำกว่าตลิ่งครับส่วนน้ำในเขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 7,526 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 56% ของความจุเขื่อนสิริกิติ์ 6,718 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 71%เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์300ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 30% กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า 27-30 คน30สิงหาคมนี้ครับไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคกลางด้วยนะครับด้านสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือว่าสสน.พบพื้นที่เสี่ยงมีฝนตกสะสมมากกว่า150มิลลิเมตรก็ได้แก่จังหวัดตากบริเวณอำเภออุ้มผางอำเภอท่าสองยางและแม่ระมาดกาญจนบุรีที่บริเวณอำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเมืองตราดอำเภอคลองใหญ่และอำเภอบ่อไร่ครับ
0: ขณะที่สภาพอากาศจากภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์เอลนิโยนะคะส่งผลทำให้อุณหภูมิหน้าผิวน้ำทะเลเฉลี่ยทั่วโลกพุ่งสูงแต่ระดับ 21.1 องศาเซลเซียสค่ะหน่วยงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสแห่งสหภาพยุโรปเตือนว่าน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นกำลังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและเพิ่มพลังงานมหาศาลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนอกจากวิกฤตความร้อน ในมหาสมุทรแล้วภูมิภาคเอเชียยังต้องรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างหนักโดยที่เวียดนามค่ะแม้ฝนจะหยุดตกในจังหวัดปักนินแล้วแต่ว่าระดับน้ำในแม่น้ำเทืองบริเวณสถานีกิ่วเซินยังคงสูงกว่าระดับเตือนภัยขั้นที่3เกือบ1เมตร30เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนตัดขาดชุมชนหลายแห่งส่วนพายุในภูมิภาคอย่างไต้ฝุ่นโซเดลซึ่งมีความรุนแรงระดับปานกลางกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่ตอนใต้ของญี่ปุ่นและตอนเหนือของไต้หวันสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนภัยลมกระโชกแรงสูงสุดอยู่ที่216กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นลมแรงบริเวณจังหวัดโอกินาวาพร้อมเตือนประชาชนรับมือกับดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันนอกจากนี้มีแนวโน้มจะทำให้เกิดฝนตกหนักในตอนเหนือของไต้หวันในช่วงปลายสัปดาห์ซ้ำเติมสถานการณ์เดิมหลังจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้พัดถล่มพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกทำให้เกิดน้ำท่วมขังที่เมืองไทหนานและที่เมืองเกาสงมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนสูญหายอีก4คนโดยคาดการณ์ค่ะว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนในช่วงปลายวันพฤหัสบดีถึงเช้าวันศุกร์ส่งผลให้ศูนย์พาดพิงและพาดคาดการณ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลแห่งชาติของจีนต้องประกาศเตือนภัยคลื่นลมแรงระดับสีส้มค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Card Radio Network เสนอรายการ

0: ใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรานะครับเป็นประจำเลยนะฮะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าอุ้ยเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาหลายสัปดาห์เมื่อวานนี้ดีเจแจ็คก็ทำหน้าที่นะครับคนเดียวเลยเพราะว่าเป็นดีเจที่มีความขยันหมั่นเพียรทุกท่านก็ทราบกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ส่วนคุณนงลักษณ์เนี่ยก็มีคนแจ้งมาว่ายืนเก้ๆกังๆอยู่ตรง5แยกเกาะยอไม่แน่ใจว่าไปยืนทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะฮะสวัสดีคุณนงลักษณ์ด้วย
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะมันก็ต้องเก้ๆกังๆอยู่ตรงบริเวณแถวๆแยกนั่นแหละเพราะว่าเราจะแยกซ้ายเพื่อที่จะไปยูเทิร์นแล้วก็กลับมาที่อบจ.สงขลาไงคุณ
1: อบจ.สงขลา
2: ใช่
1: ตรงก็ต้องมาอีกแยกที่แยกโรงพยาบาลสงขลา
2: อยู่
1: ตรงยูเทิร์นตรงนั้นบางวันก็จะไปยืนอยู่ตรงแยกเก้าเส้ง
2: อันนั้นไม่ไปคนเดียว
1: ทำไมล่ะ
2: ถ้าไปแถวๆแยกเก้าเส้นนะคะโรงพยาบาลจิตเวชนั่นก็จะต้องมีคุณแจ็คไปตลอด
1: อันแน่นอน
2: มีทั้งภาพไปตลอดคุณผู้ฟังเรามีหลักฐานค
1: ่ะมีหลักฐานว่าวันนี้เนี่ยไปออกกำลังกายหรือเปล่าไปวิ่งหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่คือการวิ่งออกกำลังกายนี่คือริมทะเลสงขลานี่เป็นอะไรที่สุดยอดมาก
2: ๆค่ะ
1: ตั้งต้นสตาร์จากตรงแยกเก้าเส้นแล้วก็วิ่งกันไปเลียบหาดชลาทัศน
2: ์
1: ไปจนถึงนางเงือกแล้วก็บางท่านเนี่ยก็อาจจะวิ่งชิวๆเลยไปจนถึงนู่นเลยป่าสนนะฮะป่าสนตรงแหลมสนอ่อนนะฮะไปจนถึงในย่านนั้นนะครับแล้วก็วิ่งกลับนะครับวิ่งกลับเนี่ยไปกลับนี่ก็หลายกิโลเหมือนกัน
2: โอ้ได้ระยะทาง
1: หลายคนเนี่ยก็วิ่งกันในช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากันด้วยนะฮะลงแทบจะทุกประเภทวันเสาร์ก็ลงวันอาทิตย์ก็ลง
2: แสดงว่าโอ้ร่างกายต้องดีเยี่ยมเลยเพราะว่าเขามีวิ่ง2วันไง
1: วิ่ง
2: สงขลามาราธอน
1: ใช่นะครับวิ่ง2วันสำหรับสงขลามาราธอนไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังได้เดินทางมาที่สงขลาหรือเปล่านะครับหลายท่านบอกว่ามานะมาเหมือนกันแต่ว่าก็ไปเดินอยู่ตรงย่านเมืองเก่านะไปเดินคาเฟ่ไปนั่งชิลๆเช็คอินกันบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็บางท่านที่บอกว่าเดินอยู่ในหาดใหญ่ไปไม่ถึงสงขลาเพราะว่าปิดถนนกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะฮะการจราจรนี่ก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมกันนะครับก็อยู่ที่หาดใหญ่ไม่ได้ไปไหนเพราะว่ามาเซอร์เวย์ที่หาดใหญ่หลังจากที่จบงานเกษตรเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามีเรื่องของปริมาณของคนหรือว่ารถที่น้อยลงแต่อย่างใดก็ยังคงเต็มเมืองเหมือนเดิมนะครับแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องของไบเกอร
2: ์
1: ที่แบบว่าออกมาเขาเรียกว่าบอยคอร์ดนะฮะไม่รู้บอยคอร์ดยังไงนะคุณเต็มมากกว่าเดิม
2: เยอะกว่าเดิม
1: เยอะกว่าเดิมคุณผู้ฟังวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะย่านถนนเสน่หานุสรณ์ตรงลีการ์เด้นตรงเดอโอเดียนเนี่ยคนแน่นมากกลางคืนนี่คือแบบว่าไม่มีที่จะเดินนะคุณนะครับ
2: คือคักนะคือคัก
1: มาเลเซียทั้งนั้นเลย
2: ค่ะ
1: นะพี่น้องมาเลเซียทั้งนั้นเลยนะมากินมาเที่ยวมาช็อปมานวดนี่ที่สำคัญร้านนวดนี่คือเต็มทุกร้านนะครับและสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่เข้ากันมาเรื่อยๆเพราะว่าจะต้องมีวันหยุดยาวคุณของทางฝั่งมาเลเซียเมอร์เนกาเดย์ก็คือวันชาติของมาเลเซียก็จะตรงกันกับ31สิงหาคมเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่สงขลาพอดีคุณ
2: ครม.สัญจรตรงกัน
1: ถูกต้องก็จะได้มีภาพบรรยากาศของความคึกคักนะฮะความคึกคักของการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาแต่ว่าความคึกคักในที่นี้เนี่ยก็จะต้องมาพร้อมกันกับการสอดส่องคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยของทุกคนนะครับคุณผู้ฟังแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่ที่มีการตรวจตราค่อนข้างจะเข้มงวดตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าทุกเส้นทางที่จะเป็นเส้นทางเข้าออกเมืองหัดใหญ่ก็จะมีการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่คอยตรวจรถแทบจะทุกคันนะครับที่ผ่านไปผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทั้งรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเป็นรถยนต์ต่างๆนี่นะครับก็ต้องให้ความเรียกให้ความร่วมมือน
2: ะ
1: กับเจ้าหน้าที่ในการที่จะต้องคอยให้การตรวจรถด้วยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาพบเห็นสิ่งผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของวัตถุนะครับถุงอะไรต่างๆที่แบบแปลกๆมาตั้งกันอยู่ที่บริเวณหน้าร้านหน้าบ้านของเรา นะครับถ้าไม่แน่ใจนี่คือเรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบได้เลยคุณผู้ฟังหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการจอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์ที่แบบดูแล้วเนี่ยแปลกๆนะฮะคนขับมาจอดไว้ลุกลี้ลุกลนแล้วก็รีบวิ่งเดินหายหรือว่าไปขึ้นรถคันอื่นไปเนี่ยก็ต้องเรียกมาตรวจสอบเหมือนกันหรือแม้แต่กระทั่งรถยนต์คุณผู้ฟังรถยนต์ที่แบบว่ามาอยู่ๆก็มาจอดตรงนี้ถอยหน้าถอยหลังกันอยู่คนลงมาจากรถนี่ก็ดูแล้วว่าน่าจะไม่เป็นปกติอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกกันไปพบเห็นสิ่งผิดปกติจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อที่จะได้เป็นการป้องปรามไม่ให้เหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเราโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามาเยอะพอสมควรนะมาพร้อมกันกับหน้ากากอนามัยหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณตรงรักคุณใส่หรือเปล่าหน้ากากอนามัย
2: แต่คือต้องบอกว่าติดตัวอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะเลยมันก็สีคลึ้มๆมืดๆอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้เนี่ยอาจจะแบบมีควันสะสมเข้ามาเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังและทีนี้ว่าในส่วนของคุณผู้ฟังที่เราบอกว่าคุณบอกว่านำหน้ากากมาด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้คุณนะคะที่แน่ๆอาจจะพาควันมาด้วย
1: ใช่ไหมควันเป็นมาจากไหนมาจากทางใต้หรือเปล่า
2: ออ
1: นะฮะมาจากประเทศเพื่อนบ้านไหม
2: ใช่
1: นะครับในเรื่องของฝุ่นควัน PM 2.5 แต่ว่าสงขลาเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับก็รายงานตั้งแต่ตอน 6:00 น.ที่ผ่านมารู้สึกว่าอากาศนี่อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นนะจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานเนี่ย31ไมโครกรัมวันนี้นี่คือวัดได้ 24.9 ไมโครกรัมถือว่า
2: ลงมาหน่อย
1: นึงนะครับ
2: มีฝนด้วยไหม
1: อาจจะมีฝนเข้ามาด้วยนะครับแนะนำว่าพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงก็ต้องสังเกตอาการผิดปกติไม่ว่าจะเป็นอาการไอบ่อยๆหายใจลำบากหายใจทีๆหายใจไม่ออกหายใจมีเสียงวีดวีดนะครับแน่นหน้าอกเจ็บแน่นหน้าอกนะครับใจสั่นคลื่นไส้เมื่อยนะเมื่อยคือว่าเมื่อยล้าผิดปกตินะครับไม่ค่ะอ่านว่าจะว่าเมื่อยลำนะฮะพราะพยายามแบบสอดส่องเข้าไปดูก็ต้องหยิบแว่นตาขึ้นมาเนี่ย
2: แล้วก็ใส่ซะ
1: ใส่ซะก่อนหนึ่งนะ
2: บรรจง
1: ใส่เข้าไปนะเพราะว่าจะได้เห็นว่าโอเคเป็นล้านะไม่ใช่ลำเพราะว่ามันแบบมีตัวกลมๆวงๆอยู่ด้านบน
2: คุณ
1: ฮะ
2: คุณต้องดูสิว่าเมื่อยเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยอะไรมันไม่น่าจะไปลงท้าย
1: ก็น่าจะเมื่อยลำไงก็มันก็คล้ายๆกับคุณรออารอละรอ
2: ความน่าจะเป็น
1: ความน่าจะเป็นเราเห็นแต่วงกลมไงคุณเราไม่เห็นตัวหางไง
2: เราก็ไม่กล้าฟันธงเพราะฉะนั้นใส่แว่นดีกว่า
1: เมื่อยลำไว้ก่อนนะเมื่อยล้าผิดปกติหรือว่าวิงเวียนศีรษะอันนี้ก็

0: ต้องระมัดระวังนะครับแสดงว่าช่างของเราเนี่ยน่าจะเกิดจากการสูดควันหรือเปล่าเพราะว่าหายใจลำบากไงมีเสียงวีหรือเปล่าแน่นหน้าอกหรือเปล่า
1: ใช่หายใจไม่ค่อยออกหายใจไม่เต็มอิ่มอะไรแบบนี้นะคะรู้สึกแน่นหน้าอกหน่อยๆบางทีอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันมาจากอาการเขาเรียกอะไรนะคุณอะไรนะ
0: อาการอะไรเรื่องของหลอดเลือดหรือเปล่า
1: บางคนหลอดเลือดนั่นก็กลัวอยู
0: ่
1: หลอดเลือดอุดตัน
0: เป็นกันเยอะ
1: ที
0: ่
1: มันเป็นแก๊ส
0: อ
1: ่ะ
0: เป็นแก๊สคืออะไรแต่ว่าเรื่องของเส้นเลือดอุดตันเนี่ยเป็นกันเยอะมากไขมันอุดตันในเส้นเลือดเนี่ยนะครับร่างกายดูเป็นคนแข็งแรงปกติดีพร้อมยิ่งมีกรณีของคุณเบรย์แมคโดนัลด์เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้หลายคนเนี่ยหวั่นใจขึ้นมาว่าเอ๊ะเรานี่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า ออกกำลังกายเป็นประจำไหมออกกำลังกายเป็นประจำก็จริงฟิตมากตลอดเลยแต่ว่าอาหารการกินล่ะเป็นยังไง อาหารการกินที่คุณกินเข้าไปเนี่ยไขมันเป็นยังไงบ้างนับแคลหรือเปล่าน้ำมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตมากน้อยแค่ไหนนะครับแปลเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแปลเปลี่ยนเป็นไขมันไปอุดตันเกาะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกาย
1: แป้งหวานมันเค็มเกินไปไหมอะไรไหมอะไรแบบนี้นะคะพูดถึงกรดไหลย้อนบางท่านก็อาจจะแบบว่าเป็นอาการแบบอาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนหรือเปล่าแต่บางทีมันต้องตรวจไงสุขภาพตรวจออกมาก็อาจจะพบว่าอุ๊ยไขมันสูงคุณแล้วรู้สึกล่าสุดนะที่ว่าเห็นดาราท่านหนึ่งคุณใหม่ดาวิกาเห็นไหมผอมเพรียวสลิมมากไขมันสูง
0: เห็นไหม
1: ไขมันสูงที่สูงมากถึงขนาดว่าที่คุณใหม่บอกว่าคุณหมอว่าน่าจะต้องกินยาแต่ว่าอาจจะต้องปรับพฤติกรรม
0: แสดงว่ามันไม่ได้ไปเกาะตามส่วนต่างๆมันไปเกาะอยู่ในเส้นเลือดไง
1: มันถึงยาก
0: ไปเกาะอยู่ในอวัยวะไงคุณ
1: ใช
0: ่ไหมเราอย่าได้มองกันที่แบบว่าคนนี้รูปร่างก็ท้วมๆนะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของไขมันแต่นี่ไม่ใช่
1: เ
0: ป็นกันได้ทุกช่วงวัยเป็นกันได้ทุกสรีระ
1: รูปร่างก็ไม่เกี่ยว
0: นะครับรวมถึงการพักผ่อนด้วยเพียงพอหรือเปล่านอนวันละเท่ากี่ชั่วโมงนะครับครบ8ชั่วโมงไหมหรือว่าดื่มน้ำเนี่ยดื่มน้ำเปล่าเป็นประจำไห
1: ม
0: หรือว่าชอบดื่มน้ำอัดลมหรือว่าดื่มน้ำหวานแทนน้ำอัดลม
1: แอลกอฮอล์อะไรต่างพวกนี้ด้วยก็เป็นการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงนะ
0: ใช่อย่างกรณีของคุณเรย์เนี่ยบอกว่าไม่ดื่มสุรามาเป็นแบบ30ปีแล้วอะนะฮะแต่ก็มีเรื่องของเนี่ยเห็นไหมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่อย่าคิดว่าจะรอดนะคุณผู้ฟังในเรื่องของเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับม
1: ัน
0: ก็จะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามา
1: คือไม่ค่อยได้ตรวจสุขภาพด้วยอะไรด้วย
0: ใช่
1: เลยไม่รู้ว่าหลอดเลือดที่มันตีบ3เส้นนั้นใช่ไหมคุณนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรเหมือน 90% กว่าอย่างเงี้ยมันซึ่งมันก็เสี่ยงสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ตรวจเช็คสุขภาพอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะหรือไม่ก็6เดือนครั้งนะถ้าเกิดว่ามีแบบความเสี่ยงหรือว่าหมอจะอาจจะต้องติดตามอาการอะไรต่างๆแบบนี้อ่ะ
0: ต้องกินยาไหมต้องกินยาไหม
1: คือการ
0: ยาละลายริ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
1: การที่จะให้กินยาหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณหมอนะคะนะคุณหมอตรวจก่อนเช็คก่อนนะคะแล้วหรือว่าแม้กระทั่งอย่างไขมันอะไรเงี้ยคุณหมอก็ต้องให้ปรับพฤติกรรมจากการทานก่อนสามารถทำเองได้ไหมนะคะก่อนที่จะไปพึ่งยาอะไรแบบเนี้ยนะคะถ้าเกิดทำได้เองออกกำลังกายปรับเรื่องของอาหารได้ก็อาจจะไม่ต้องใช้ยาอะไรแบบเนี้ยแต่หลายคนก็จะกลัวนะว่าจะต้องกินยาแล้วมันจะต้องกินประจำไหมอะไรเงี้ยนะเพราะกินแล้วมันจะไม่สามารถที่จะแบบว่าเลิกได้ไหมหยุดได้ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองอะนะ
0: ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันนะครับเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจที่ดีนะครับ
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออซ่อมาทอสายใต
3: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุออซ่อมาทอที่ทานรับฟังปักใต้บ้านเราม
0: ากันที่เรื่องดีๆจากจังหวัดยะลากันบ้างนะครับกับการร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวขวัญเรือนใบเงินนักกีฬายิงธนูจากชมรมยิงธนูแห่งจังหวัดยะลานะครับหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าอันดับ1รุ่นประชาชนทั่วไปหญิงประเภทคันธนูนะครับทำคะแนนรวมได้514คะแนนในการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทยระหว่าง 19-23 สิงหาคมที่ผ่านมาที่สนามยิงธนู หัวหมากกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักกีฬาชาวใต้ของเราที่ไปสร้างชื่อเสียงกันมาด้วยนะครับที่จังหวัดตรังครับมีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตรังครั้งที่2ครับมุ่งหนุนศักยภาพแล้วก็การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นะครับโดยมีระเบียบวาระสำคัญก็คือในเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตรังรวมถึงความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนรับทราบผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนนะครับในปี2519ซึ่งได้จากการจัดเวทีประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนก็นำไปสู่การวางแผนสนับสนุนเสริมเติมความต้องการด้านการบริหารจัดการสินค้าและก็การตลาดให้ตรงจุดครับอีกหนึ่งเรื่องจากจังหวัดตรังนะครับโครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศอาโครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดตรังอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในจังหวัดนะอย่างของสงขลานี่ก็เพิ่งจัดกันไปแต่ว่าที่ตรังนี่จัดที่อาคารอเนกประสงค์สนามฟุตซอลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดวิทยาเขตตรังนะครับคุณผู้ฟังก็มีเรื่องของการแข่งขัน16ชนิดกีฬานะครับของจังหวัดตรังก็จะมีทั้งกรีฑาว่ายน้ำเทควันโดแบดมินตันอีสปอร์ตฟุตซอลวอลเลย์บอลชายหาดเทเบิลเทนนิสเปตองนะครับมีวูดบอลมีมวยไทยสากลมวยไทยสมัครเล่นนะครับมีบาสเกตบอล 3x3 วอลเลย์บอลฟุตบอลลีลาดแล้วก็กอล์ฟนะครับซึ่งก็จะมีการกำหนดการจัดการแข่งขันตั้งแต่15สิงหาคมเรื่อยไปจนถึง15กันยายนนี้ประมาณ1เดือนนะครับก็ใครที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตรังนะครับก็สามารถจะไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากดีเจเก๋ด้วยนะครับแล้วก็จากยะลาก็ดีเจฟ้านะครับที่ให้ข้อมูลกันมาครับผม
1: ค่ะแล้วก็มากันที่ชุมพรนะคะจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปีนี้นะคะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้ยากไร้เมื่อวานนี้เองค่ะที่นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2519ที่มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็มีนายอำเภอเมืองชุมพรนะคะรวมถึงประธานมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ผู้แทนเทศบาลเมืองชุมพรตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการมูลนิธิและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาก็เข้ามาร่วมงานกันพร้อมเพรียงนะคะสำหรับการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดถือว่าเป็นงานมหากุศลที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับทั้งที่มีญาติและไร้ญาติซึ่งมีความงดงามและเชื่อมโยงกับประเพณีรับและส่งตายายของชาวพุทธในท้องถิ่นภาคใต้ตลอดจนการสืบทอดเจตนารมณ์ในการแสดงความกตัญญูนะคะแล้วก็เป็นการแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้เช่นเดียวกับการจัดพิธีชิงเปรตในประเพณีศาสตร์เดือน10ค่ะการจัดงานในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีเลยจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนบริษัทห้างร้านพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมกันบริจาคทั้งข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อจะนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารอรับทานซึ่งก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเสริมสร้างความรักความเอื้ออาทรในชุมชนแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานประเพณีทิ้งกระจาดนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าตลอดจนสร้างอนิสงส์แห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่สืบไปนะคะก็เป็นข้อมูลที่ส่งมาจากคุณนันทวัฒน์ค่ะขอบคุณกันด้วยค่ะ
0: ที่จังหวัดระนองนะครับคุณหลักครับมีเรื่องอะไรบ้างจากดีเจเจ้าป้าฝากข่าวกันมานะครับ
1: ก็จะเป็นเรื่องของการ แถลงการจับกุมนะคะผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืนแล้วก็เสพยาเสพติดยึดปืนได้2กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนเมื่อวานนี้เช่นกันนะคะที่นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะแถลงผลการปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดระนองกรณีจับกุมผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่หมู่4ตำบลลำเลียงนะคะอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองค่ะโดยมีนายวิทรัตน์รามันนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะรวมถึงท่านประกาศิษย์พรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองนายอมรพันธ์ศรีรักป้องกันจังหวัดระนองนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองที่1ก็ร่วมอำนวยการปฏิบัติการด้วยนะคะสำหรับการจับกุมในครั้งนี้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองซึ่งนำโดยนายพานุวัฒน์เขียวเล่งค่ะผู้ช่วยป้องกันจังหวัดระนองพร้อมด้วยพนักงานปปส.แล้วก็สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองนะคะก็มีหลากหลายท่านนะคะนะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการจับกุมในครั้งนี้ผลการปฏิบัตินะคะเจ้าหน้าที่สามารถจะจับกุมนายเอนามสมมติอายุ30ปีชาวตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองพร้อมทั้งของกลางก็จะมีอาวุธปืนพกสั้นนะคะชนิดรีโวลเวอร์ขนาดจุด38สีดำนะคะจำนวน1กระบอกแล้วก็มีอาวุธปืนพกสั้นขนาดกึ่งอัตโนมัติใช้กับกระสุนขนาดจุด380จำนวน1กระบอกด้วยซึ่งก็ไม่มีเลขทะเบียนแล้วก็เลขประจำตัวปืนนะคะซองกระสุนขนาดจุด380จำนวน1อันด้วยเครื่องกระสุนนะคะจุด38จำนวน1นัดแล้วก็เครื่องกระสุนนะคะขนาดจุด380จำนวน2นัดด้วยนะคะโดยพบของกลางซุกซ่อนอยู่ภายในกระสอบปุ๋ยในขนำที่ตั้งอยู่ในสวนทุเรียนของผู้ต้องหาค่ะจากการสอบถามผู้ต้องหาให้การยอมรับนะคะว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองแล้วก็นำเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดที่ซุกซ่อนอาวุธปืนดังกล่าวนอกจากนี้นะคะผู้ต้องหาก็ให้การว่าเสพยาเสพติดมาก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จึงตรวจปัสสาวะโดยได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาผลจากการตรวจเบื้องต้นนะคะก็พบสารเอมเฟตามีนตกค้างอยู่ในร่างกายก็เลยเก็บตัวอย่างปัสสาวะส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการต่อไปนะคะทั้งนี้ผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนเอาไว้ครอบครองโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1นะคะก็คือเอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าโดยไม่รับอนุญาตพร้อมทั้งแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายนะแก่ผู้ถูกจับแล้วก็ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้สูญหายพ.ศ. 2565โดยมีการบันทึกภาพแล้วก็เสียงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นจับกุมจนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะมาดูกันนิดนึงนะคะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยบอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยให้ความสำคัญกับการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนโดยกำชับให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและเป็นไปตามกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยของจังหวัดระนองนั่นเองเรื่องของอาวุธปืนนั้นก็ตอนนี้มันก็มีคดีอะไรหลากหลายเยอะแยะด้วยนะคะก็ต้องกวดขันมากเป็นพิเศษค่ะ
0: ครับ
3: ภาคใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: ประชุมครม.สัญจรนะครับ31สิงหาคมจนถึง1กันยายนนี้นะครับของจังหวัดสงขลาเราเนี่ยคุณนงรัก
1: ค่ะ
0: มะพร้าวน้ำหอมจากอำเภอระโนดนะจะมีการแปะโลโก้ขึ้นโต๊ะเสิร์ฟการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวคงจะได้ชิมนะคุณกันเราได้ชิมก่อนเพราะว่าเขาจะมีการประชุมจังหวัดวันที่27ใช่
1: 27พฤหัสบดีนี้
0: ถูกต้องเลย
1: เขาเรียกว่าดำมาเสิร์ฟนะคะให้กับท่านหัวหน้าส่วนนะ นะคะแต่นี้คุณไปคุณก็จะได้ชิมดิฉันก็เห็นคุณชิมทุกรอบ
0: ชิมหมดเลยนะครับก็จะหยิบกลับมาด้วยนะ
1: ฮะ
0: ถือกลับมาด้วย
1: ถืออะไรอ่ะ
0: ถือมะพร้าว
1: ดูแต่น้ำ
0: ดูแต่น้ำแต่ใจจริงเนี่ยก็อยากจะขูดนะขูดเนื้อมะพร้าวเนี่ย
1: เกรงใจ
0: เกรงใจ
1: เกรงใจท่านในอำเภอเหรอฮะ
0: ใช่นะฮะนะฮะก็คือจะชิมเลยให้แบบรู้ซึ้งถึงรสชาติของความอร่อยว่าถ้ามาสงขลาแล้วต้องกินมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกอยู่ริมทะเลสาบสงขลาโดยเฉพาะในพื้นที่ของคาบสมุทรสถิงพระนี่นะครับที่ต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยคือแบบว่าจะไม่เหมือนกับที่ไหนแน่นอน
1: เป็นยังไง
0: หอมหวานอร่อยนะฮะ

0: ในโซนของภาคใต้บ้านเราเนี่ยจะมีในเรื่องของจังหวัดไหนกันบ้างนะครับคุณผู้ฟัง
1: แต่จะว่าไม่เกี่ยวก็ไม่เชิงนะคุณเพราะ
0: อย่างนายสมชายลีลาน้อยนะครับ
1: นคร
0: ใช่นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินนะครับแล้วก็มีท่านไหนอีกบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับขออนุญาตดูไล่กันไปเพราะว่าจะมีหลายตำแหน่งแล้วก็จะให้เชื่อมโยงกันกับในส่วนของพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันด้วยนะคุณรักนี่คือเด้งกันมาที่หน้าฟีดข่าวเลยนะครับอันนี้ของข่าวสดเขาโพสต์มานะครับวันนี้มีการประชุมครม.ด้วยใช่ไหมคุณดวงรักวันนี้วันอังคาร
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: กระแสเรื่องการยกย้ายก็ติดตามกันอยู่แล้วทีนี้ว่า
0: คุณก็ตามอยู่ใช่ไหม
1: ทีนี้ว่าอย่างนี้ไง
0: ตามอย่างใกล้ชิดนะปกติคุณดวงรักเนี่ย
1: ที่บอกว่าจะต้องดูนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะเป็นช่วงที่จะเขาเรียกว่าสิ้นปีงบประมาณใช่ไหมนะ
0: ค
1: ะการโยกย้ายการที่จะเข้าไปพบหัวหน้าส่วนอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องชะลอก่อนคุณใช่ไหม
0: อย่างในอย่างท่านธีรุจสุภวิบูลผลเนี่ยนะครับท่านก็จะพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงนะครับของ
2: ทีนี้อำเภอปะเลียนจังหวัดตรัง
0: อย่างนี้คือเท่าที่เห็นนะครับในจังหวัดภาคใต้
2: เน
0: ื้อ
2: ที
0: ่
2: ตรงน
0: ี้
2: ประมาณ
0: 20 ไร่เพราะว่าหลายชื่อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักปกครองในพื้นที่ของทางภาคเหนือแล้วก็ทาง

ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่8สุด

0: ีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์เน้อลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักตายบ้านเรา
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันครม.ไฟเขียวปรับทับกระทรวงมหาดไทยชุดใหญ่20ตำแหน่งดันผู้ว่านครขึ้นอธิบดีที่ดินที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าบังคมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน20

0: ายเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งที่ว่างโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้ครอบคลุมตำแหน่งระดับรองปลัดกระทรวงอธิบดีผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดโดยมีรายชื่อสำคัญอาทินายรัฐพลนราดิศรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสมชายลีล่าน้อยจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินนายธีรุตสุภวิบูลผลจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนายปิยะปิดนำจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขณะเดียวกันมีรายงานว่าพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกจะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายกิติพลรื่นสำริดรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินั่งผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติคนใหม่แทนนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสคช.ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้อย่างไรก็ตามแม้นายธนัทแม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปไล่ล่าจับแก๊งยาเสพติดสแกมเมอร์ตำรวจนครบาลรองจ่อสารวัตรแจ๊ะนำกำลังจับกลุ่มผู้ต้องหาชายหญิงรวม3คนพร้อมของกลางยาไอซ์3ถุงเคตามีน1ถุงเงินสดโทรศัพท์มือถือและสลิปการถอนฝากเงินจำนวนมากหลังขยายผลจากคดียาเสพติดออนไลน์โดยพบพฤติกรรมและเส้นทางการเงินที่มีรูปแบบคล้ายเครือข่ายอาชญากรรมเป็นกระบวนการเครือข่ายมิจฉาชีพหลอกขายสินค้าคนร้ายแบ่งหน้าที่กันตั้งแต่หลอกผู้เสียหายฝั่งเมียนมาบัญชีม้ารับเงินเครือข่ายม้าสายถอนในไทยไปจนถึงการเคลื่อนย้ายเงินผู้ต้องหายอมรับเป็นอดีตแอดมินแก๊งสแกมเมอร์ประเทศกัมพูชาอยู่ในแก๊งสแกมเมอร์แบบฟรีแฟนหลอกลงทุนให้เทรด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหน ายถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: อนุกูลกิจรักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจให้การต้อนรับและร่วมเปิดงานศูนย์หัวใจโรงพยาบาลตำรวจจะเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจของโรงพยาบาลตำรวจที่จะให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างครบวงจรด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพลดอัตราการเสียชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้งข้าราชการตำรวจครอบครัวและประชาชนผู้มาใช้บริการพลตำรวจเอกกีตารัตน์กล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีภารกิจเพียงการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการดูแลสวัสดิภาพคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสุขภาพของข้าราชการตำรวจครอบครัวและประชาชนพร้อมเชื่อมั่นว่าศูนย์ทั้งสองแห่งจะเป็นศูนย์กลางแห่งความหวังศูนย์กลางแห่งองค์ความรู้และศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: 1สัปดาห์ Mcot Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
9: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้
10: สิทธิประกันสังคมไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน
11: ผู้8นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมง
2: แบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักผมชอบ
12: และรวมรับฟังสถานการณ์สถานการณ์จากจังหวัดน่านค่ะที่รายงานสถานการณ์ครั้งนี้ว่าส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรและอาคารบ้านเรือนของชาวสวนยางทำให้ได้รับความเสียหายในหลายอำเภอค่ะอันที่อำเภอเมืองอำเภอปัวค่ะอำเภอทาวังผ้าอำเภอเวียงซ่าอำเภอสันติสุขอำเภอผู้พิงเป็นต้นค่ะคาดว่ามีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจำนวน 3,500 รายค่ะและที่3,000 รายค่ะจากที่ขึ้นทะเบียนกับการยางไอ้เบิร์ด แอกประเทศไทยต่างมด11,146รายค่ะเนื้อที่17,810รายค่ะเบื้องต้นนะคะตนได้อนุมัติให้การย้ายแอกประเทศไทยสนับสนุนปัจจัยอย่างจีบให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางติด

0: พระเจ้าภัยพิบัติค่ะและจะพิจารณาสวัสดิการเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยค่ะกรณีสวนยางพระเจ้าภัยจนเสียสภาพสวนนะคะหรือต้นยางได้รับความเสียหายเกิน20ต้นต่อแปลงค่ะรายละไม่เกิน 3,000 บาทค่ะเพื่อให้ชาวสวนยางสามารถติดต่อรับเงินดังกล่าวหลังเหตุการณ์สิ้นสุดลงค่ะ
1: ครับในขณะเดียวกันนะครับนายธุริยาจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็มีความห่วงใยเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมากนะครับโดยได้ตั้งการนายการยางแห่งประเทศไทยนะครับแห่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างท่านตรงที่นะครับเพราะว่าสถานการณ์ในครั้งนี้นะครับก่อให้เกิดความเสียหายและทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับนายวิริศนะครับได้เปิดเผยอีกว่าตนได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตปากเนื้อนะครับก่อให้ตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ที่ประสบภัยและเฝ้าระวังพื้นที่ตุ้มเตี้ยงต่อการเกิดภัยพิบัตินะครับเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวต้นยางเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็ป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ได้ให้ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนก็มีดังนี้นะครับ1 นะครับตรวจสอบและประเมินความเสียหายของเกษตรกรชาวต้นยางในพื้นที่ต้นยางในจังหวัดน่านนะครับให้รวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบที่กำหนดต่อไปนะครับ2 นะครับต้องเฝ้าระวังและเตือนภัยพื้นที่ลุ่มเตี้ยงนะครับอาทินะครับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับโดยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็กระจายข่าวแจ้งเตือนเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่กับแล้วก็3นะครับให้รายงานผลกระทบความเสียหายให้ทราบนะครับทุกคนผ่านทางระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียจากภัยพิบัติในครั้งนี้และก็ยืนยันว่าการยางแห่งประเทศไทยนะครับจะอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรชาวต้นยางนะครับและก็จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มด่วนต่อไปนะครับ
0: ด้วยความห่วงใยจากการยางแห่งประเทศไทยค่ะประธานบอร์ดกยท.ค่ะประกาศนโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณย้ำสื่อสัตย์โปร่งใสเป็นธรรมสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรค่ะเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ค่ะนาการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.สำนักงานใหญ่นะคะนายเบญจกุลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยแถลงนโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณค่ะพร้อมแสดงเจตนารมณ์ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนองค์กรค่ะการแถลงนโยบายครั้งนี้ค่ะมุ่งสร้างวัฒนธรรมการทำงานจีหยุดลักสื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมค่ะและรับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยบุคลากรกยท.ทุกระดับให้ความสำคัญกับประโยชน์ขององค์กรและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญค่ะพร้อมรีกเลี่ยงการใช้ตำแหน่งหน้าที่อำนาจหรือข้อมูลขององค์กรเปิดแสวง5ประโยชน์ส่วนตนค่ะรวมถึงจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสมค่ะเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรมค่ะ
1: ครับทางนี้นะครับประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยนะครับยังยืนยันเจตนารมณ์เดิมนะครับว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณนะครับถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการยางแห่งประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโปร่งใสและอย่างยืนนะครับหัวง่ายบุคลากรทุกคนนะครับตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่มีต่อเกษตรกรชาวต้นยางและผู้มีส่วนใดส่วนเสียขององค์กรนะครับตลอดจนรวมกันยึดถือและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชนนะครับพร้อมกับรวมขับเคลื่อนนะครับการยางแห่งประเทศไทยให้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรมโดยความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลและเติบโตอย่างมั่นคงและอย่างยืนนะครับ
0: ช่วงนี้มารับชมคลิปนำมักชีวภาพปลาหม้อข้างดำชาวเส้นยางปิดสูตรแล้วว่าค่ะว่าดีจริงค่ะลดต้นทุนผลผลิตดีเปลือกนิ่มเปิดเส้นนำยางดีขึ้นค่ะมีปัญหาเทคนิคนิดหน่อยค่ะเปิดคลิปไม่ได้นำมักชีวปลาปลาหม้อกลางดำข้อการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.ของเราค่ะเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนวิกฤตการแพร่ระบาดของปลาหม้อกลางดำให้เป็นโอกาสค่ะน้องนมโดยการรับซื้อปลามาแปรรูปเป็นนำมักเพื่อส่งมอบให้แก่เกษตรกรค่ะช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
1: ครับ นามักปลาโม่ข้างดำนะครับประโยชน์และสรรพคุณสำคัญนะครับมีสารอาหารสูงนะครับหลังจากว่ามีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูงนะครับหลังจากการใช้เนื้อปลาทั้งตัวนะครับรวมถึงมีกรดอะมิโนและโปรตีนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชนะครับแล้วก็มีการช่วยในการฟื้นฟูหน้ายางนะครับช่วยแก้ปัญหาในฟื้นฟูต้นยางที่เป็นโรคใบร่วงและโรคใบจุดกลมนะครับทำให้เปลือกยางหนีบกรีดง่ายและให้เปอร์เซ็นต์น้ำยางดีนะครับและการที่สำคัญนะครับช่วยบำรุงดินนะครับช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในดินนะครับและก็เป็นการปรับปรุงสภาพดินให้สมบูรณ์นะครับการใช้งานนำมักนะครับสำหรับต้นยางพารานะครับใช้ในอัตราส่วน5ต่อซึ่ง50ถึง100ซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรหรือว่าประมาณ1ลิตรต่อน้ํา200ลิตรสําหรับพื้นที่1ไร่นะครับวิธีก็คือใช้สําหรับฉีดผลทางใบหรือว่าราดบริเวณโคนนะครับปีละ3ถึง4ครั้งนะครับสําหรับพืชอื่นๆนะครับอย่างเช่นผักข้าวไม้พ้นปาล์มนะครับมะพร้าวนะครับพืชใดพืชทวนในใจ20ถึง30ซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับผลทางใบถูก7ถึง15วันนะครับถ้าเป็นไม้พ้นปาล์ม30ถึง50ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับผลหรือดาดโคนทุก15ถึง20วันนะครับในต้นของพักกินใบนะครับ10ถึง20ซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรผลทุก5ถึง7วันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คําแนะนํานะครับควรจะฉีดผลในช่วงเช้ารั่วเย็นนะครับแล้วก็ต้องกรองน้ํามักให้สะอาดก่อนต่อไปนําไปใช้ในทั้งฉีดนะครับเพื่อป้องกันการอุดตันของหัวฉีดนะครับน้ํามักนะครับสามารถซื้อได้ที่การยางแห่งประเทศไทยทุกสาขานะครับจะมีบริการนะครับเกษตรกรอยู่แล้วนะครับ
0: ใช่บริการออกนมเกลอน
1: เกลอน5ลิตรเกลอนละ500ครับแล้วก็มีเกลอนสําหรับตัวรองชาย1ลิตรนะครับ100บาทก็สามารถติดต่อซื้อได้กับเทศกาลยางแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับ
0: เอ็นพ้นดีจริง
1: ใช่เอ็นพ้นเลยนะครับแต่โดยเฉพาะนะครับในพักนะครับพักกินใบนี้ที่ตึงกับเขี้ยวนะครับ
0: เขี้ยว
1: งามเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นใหม่ใหญ่จะต้องรอสักแป๊บนึงนะครับไอ้เขาดูดซึมไปก่อนนะครับ
0: ถ้าว่าฉีดหน้ายางคือ
1: หน้ายางนิ่ม
0: หน้ายางนิ่มกรีดง่ายค่ะ
1: กรีดง่ายนะครับเปิดที่น้ำยางก็ดีขึ้นเลยนะครับเอาเลยลองทดลองใช้กันดูนะครับ
0: ตัวนี้เดนน้ำมักปลาหม้อน้ำมักเชื้อปลาปลาหม้อกลางดำก้องการยางแห่งประเทศไทยค่ะยังมีนวัตกรรมใหม่อีกตัวนึงค่ะของการยางแห่งประเทศไทยค่ะคือนวัตกรรมกรดอะมิโนของการยางแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่ากยต.ของเราก็คือน้ำมักชีวภาพกรดอะมิโนนมค่ะซึ่งเป็นการนำน้ำนมดิบส่วนเกินมาแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อช่วยเลือกเกษตรกรชาวส่วนยางค่ะรายละเอียดและประโยชน์ของนวัตกรรมตัวอะมิโนนมนี้มีอะไรบ้างคะน้องนม
1: ครับเทมานะครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับได้ร่วมมือกับองค์การส่งเสริมกิจการคุณนมแห่งประเทศไทยนะครับหรืออสค.นะครับกรมพัฒนาที่ดินนะครับหรือว่าพอดอนะครับและการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนะครับหรือว่าสปก.นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานนะครับประโยชน์นะครับต่อส่วนยางนะครับช่วยฟื้นฟูดินที่แข็งกระด้างบำรุงระบบรากนะครับและแก้ไขปัญหาโรคหน้ายางตายนึ่งนะครับหรือว่าโรคเลือดแห้งนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในการใช้งานนะครับกรดอะมิโนและโปรตีนที่ช่วยแรงในการเจริญเติบโตนะครับเทคไว้เลยยอดรวมทั้งช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางและการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับการกระจายพ้นนะครับการยางประเทศไทยนะครับได้นำรองขับเคลื่อนพันธุ์การยกระดับศูนย์เรียนรู้ยางพาราสู่สมาร์ทเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์นะครับและการกำลังเตรียมกระจายพ้นไปยังเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ต้นแบบทั่วประเทศนะครับ
0: คร
1: ับตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการทดลองนำไปใช้ในศูนย์เรียนรู้นะครับยังตอนนี้ยังไม่ได้จำได้ไม่เหมือน
0: ไม่เหมือน
1: น้ำมักปลาโม่ขังดำนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้ค่ะกยท.นะคะเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาระหว่างประเทศสมาชิก IRRDB ค่ะขับเคลื่อนความร่วมมือและเปลี่ยนพันยางค่ะเสริมความมั่นคงอุตสาหกรรมโลกสู่ความยั่งยืนค่ะเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ค่ะณโรงแรมเซ็นทราวอเตอร์เกตพาวิเลียนกรุงเทพค่ะการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.ค่ะในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนพันยางระหว่างประเทศสมาชิกของ IRRDB ค่ะและแนวทางการใช้ประโยชน์พันยางแลกเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืนค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายโกศลบุญคงรักษาการแทนผู้ว่าการกยท.ค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยดร.วันอับดุลรามานวันยาคอบค่ะและคณะผู้แทนประเทศสมาชิกสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศค่ะมีนักว ิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านยางพาราจากนานาประเทศค่ะเข้าร่วมสัมมนามุ่งสร้างเวทีรวมแหล่งเรียนองค์ความรู้และประสบการณ์ยกระดับการวิจัยพัฒนาพันธุ์ยางสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางอย่างยืนค่ะการสัมมนาในครั้งนี้นะคะเป็นเชิงปฏิบัติการด้านการแลกเปลี่ยนปัญญาระหว่างประเทศสมาชิกก้อง IRRDB และแนวทางการจ่ายประโยชน์ปัญญาแลกเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืนค่ะภายใต้ความร่วมมือของสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ IRRDB ค่ะถือเป็นเวทีสำคัญให้ประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวทางการจ่ายประโยชน์ปัญญาแลกเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืนค่ะเรียนรู้พ้นตรวจสอบพันธุ์ยางเด่นจากแต่ละประเทศค่ะจึงมีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายค่ะเพื่อนำข้อมูลการมาพัฒนาพันธุ์ยางให้มีศักยภาพตลอดจนการรายงานและแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าของโครงการแลกเปลี่ยนพันธุ์ยางค่ะระหว่างประเทศไทยและประเทศสมาชิกIRRDB ค่ะเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลลักษณะทางการเกษตรข้อมูลด้านสรีระวิทยาข้อมูลพันธุกรรมค่ะการจำแนกพันธุ์ยางการประเมินความต้านทานโรคการจ่ายประโยชน์จากพันธุ์ยางแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ครับการกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนพันธุ์ยางระหว่างประเทศนะครับและการยกระดับงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ยางของประเทศสมาชิกตลอดจนเริ่มสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับจะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ส่งผลต่อการทำต้นยางของเกษตรกรต่อเนื่องไปจนถึงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับนางเต้านภวรรณเลขาวิพัฒน์นะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทยนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมบอกการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวคิดและประสบการณ์เกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับเพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตรุ่งมีความต้านทานโรคที่ดีนะครับและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้การสัมมนาในครั้งนี้นะครับผู้แทนประเทศสมาชิกนะครับจะได้ไปทึกท่าดูงานนัดรุ่นวิจัยยางชะเชิงเซานะครับถึงจะได้รวมกันเหล็กเปลี่ยนประสบการณ์ในการเปรียบเทียบพันยางในระยะปลายของพันยางและเปลี่ยนในการเหล็กเปลี่ยนความรู้ของประเทศสมาชิกนะครับชุมแปลงทดสอบโครงการเหล็กเปลี่ยนพันยางผู้ภาคีนะครับเหล็กเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการนะครับและการต่อยอดความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาพันยางในระดับนานาชาติเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับดร.วันอับดุลรหมานวันยาขอบนะครับในกล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติครั้งนี้นะครับมีระดับสำคัญนะครับได้แก่การเล็กเปลี่ยนพันธุกรรมยางการปรับปรุงพันธุ์ยางอย่างยั่งยืนนะครับถึงเป็นหัวใจสำคัญนะครับลดกรองกับพันธกิจนะครับในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง22ประเทศนะครับเพื่อยกระดับการพัฒนาพันธุ์ยางและเสริมสร้างความมั่นคงของอุตสาหกรรมยางพาราโลกนะครับดังนี้นะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับความร่วมมือภายใต้กรอบ IRRDB นะครับได้ก่อให้เกิดผลสำเร็จแต่เป็นรูปธรรมหลายอย่างนะครับอย่างเช่นการพัฒนามาตรฐานยางแข็งต่างทิศนิดนะครับหรือว่ายางเอทธิยานะครับถึงได้รับการยอมรับและการใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินการระดับสากลตลอดจนโครงการรวบรวมและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมยางนะครับถือเป็นการยืนยันว่าการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือนี้จะท่งพ้นอันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราใหญ่อย่างยืนในระดับโลกต่อไปนะครับการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมนะครับเราอย่างคิดว่าเราเทียบเปรียบนะครับก็คือว่าเป็นการ
0: ปรับปรุงตัวเล็กว่าไอ้กล้องเราดีอยู่แล้วใช่ไหมก็ใช่วันนั้นน่ะ
1: คือกล้องเราดีอยู่แล้วแต่อาจจะไปปลูกที่เพื่อนไม่ได้ซึ่งทีนี้กล้องเพื่อนพันธุ์ที่โดยกล้องเพื่อนนั้นอาจจะมาปลูกที่เราได้ดีก็ได้นะครับ
0: สภาพดิน
1: กับมันขึ้นอย
0: ู่ใน
1: ฟ้าอากาศกับมันขึ้นอยู่หลายอย่างนะครับก็คือถ้าพัฒนารวมกันไปนะครับก็ไล่ว่าคิดดีว่าว่าเดียวนะครับ
0: ค่ะแต่รูปเราไม่เรียบเรียบไปเลย
1: ไม่ได้เรียบเรียบกับเรื่องนี้นะครับ
0: โอเคค่ะก็จะท่อค่ะคิกออฟยกระดับสุ่นเรียนรู้ยางพาราค่ะสู่สมาร์ทเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์พร้อมชูนวัตกรรมนำมักชีวภาพกรดอะมิโนนมค่ะเพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นเม็ดต่อสิ่งแวดล้อมค่ะก็ยท่อนะคะกิกออฟโครงการพัฒนาสุ่นเรียนรู้ยางพาราปี2569ค่ะโชว์แปลงสาธิตนำมักชีวภาพกรดอะมิโนนมนุ่นทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ เมื่อวันที่ที่ที่งาคม2569ค่ะนาสู้เด่นรูยางพาราค่อนแก่นอำเภอเข้าส่วนกวางจังหวัดก่อนแก่นค่ะการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.ค่ะเปิดโครงการพัฒนาสู้เด่นรูยางพาราประจำปี2569ค่ะดันสู้เด่นรูยางพาราก่อนแก่นสู้สามารถเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ค่ะชูแนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยค่ะพร้อมโชว์แปลงต้นแบบสาธิตการใช้น้ำมักชีวภาพอะมิโนนมค่ะโดยได้รับเกียรติจากดร.ธีรชัยแส้นแก้วค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนายวัชรพลข้าวค่ำค่ะเป็นประธานเปิดโครงการกับพร้อมด้วยนายย่านกิตอารูดินค่ะรองผู้ว่าการด้านธุรกิจและผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทยค่ะรวมในพิธีเปิดรวมบูรณาการการยางแห่งประเทศไทยเปลี่ยนชื่อโครงการว่าเปลี่ยนน้ำนมดิบส่วนเกินเป็นปัจจัยการผลิตคุณภาพสูงค่ะเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรลดต้นทุนเกษตรกรควบคู่การทำเกษตรที่เป็นเมนต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ครับดร.ธีรชัยนะครับกล่าวว่าโครงการพัฒนาทุ่นเนี่ยดูยางพาราหรือว่าสมาร์ทเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์นะครับประจำปี2569เนี่ยนะครับว่าเป็นกิจกรรมบูรณาการนวัตกรรมนามักคีวภาพกรดอะมิโนนมนะครับการยางให้ประเทศไทยนี้ถือว่าเป็นแบบอย่างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้แก่การยางแห่งประเทศไทยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยและการกรมพัฒนาที่ดินนะครับในการนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นกลไกสำคัญนะครับในการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบส่วนเกินนะครับโดยการนำมาแปรรูปเป็นน้ำมักคีวภาพกรดอะมิโนนมนะครับสำหรับใช้เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะครับจึงช่วยในการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับนับเป็นการส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ต่อในยิ่งถึงการนำปัญหามาสร้างเป็นโอกาสนะครับและการสร้างประโยชน์กลับคืนสู่ป่าเกษตรนะครับและการเชื่อมโยงเกษตรกรต่างสาขานะครับให้สามารถเกื้อกูลกันได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยนายยานกิจนะครับกล่าวว่าการยางแห่งประเทศไทยนะครับมุ่งส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรชาวต้นยางให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงโดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้เทคนิคและนวัตกรรมนะครับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการต้นยางนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะครับถึงในครั้งนี้นะครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับมุ่งยกระดับรุ่นเรียนรู้ยางพาราก้อนเกณฑ์นะครับให้เป็นสมาร์ทเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และใต้ต่อเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเกษตรแก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกรผู้ประกอบกิจการยางและกับบุคคลทั่วไปนะครับโดยกิจกรรมภายในรุ่นเรียนรู้ครั้งนี้นะครับคือการเปิดแปลงท่าติดในการใช้น้ำมักชีวภาพกรดอะมิโนนมนะครับเพื่อเป็นแปลงต้นแบบสำหรับเรียนรู้และการนำองค์ความรู้ของการนำน้ำมักชีวภาพไปรับใช้ในต้นยางพาราและในพืชเกษตรอื่นๆของเกษตรกรนะครับสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับลดต้นทุนทางนี้การยางแห่งประเทศไทยนะครับพร้อมขยายการใช้น้ำมักชีวภาพไปยังเครือข่ายทุ่นเรียนรู้ยางพาราต้นแบบต่างๆที่ตั้งแห่งในพื้นที่รับผิดชอบของการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับครอบคลุมทั้ง10จังหวัดนะครับกับทุ่นเรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่นนี่ก็ผมก็เคยไปครั้งนึงนะครับก็มีได้ให้ดูหลายอย่างนะครับเป็นทุ่นสาธิตการทำการเกษตรรวมกับการปลูกยางนะครับ
0: ผมก็เด่นๆมีอะไรบ้างคะ
1: ก็มีการทําป้าใบเกลือบน้ํายางกับเผื่อใช้เลี้ยงสัตว์น้ําเลี้ยงปลานะครับแล้วก็มีเกษตรปฐมปตานนะครับปตุเตนั้นปลูกปืชได้ชนิดนะครับปืชต่างๆเนี่ยเอาไปปลูกเตนั้นน้ําดีเหมือนกันนะครับก็มีการบริหารจัดการน้ําที่ดีนะครับ
0: โอเคค่ะ
1: ครับ
0: การยางแห่งประเทศไทยก็จับมือภาคเอกชนค่ะปกป้องคุณภาพยางพาราไทยตั้งแต่ต้นทางลังพบเกษตรกรชายสร้างข้าวค่ะสร้างเคมีตรงห้ามเกลือนเลยค่ะนายเบญจพลนาคประเสริฐค่ะประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.ค่ะเปิดเผยว่าหลังจากมีการประชุมบอร์ดนัดแรกนะคะจากนั้นต้นพร้อมด้วยนายวิริศอัปรปานนายนพชัยภูจิรเกษมกรรมการบอร์ดกยท.ค่ะได้หารือรวมกับนายดิตเดชวัฒนพรรองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการนางเศร้ากามจิตดวงดีผู้อำนวยการกองการยางกรมวิชาการเกษตรนายวีรสิทธิ์สิ้นเจริญกุลนายกสมาคมยางพาราไทยนายธัญเชษฐ์ ประดับที่ผู้ประกอบกิจการยางจากบริษัทไทยหัวยางพาราจำกัดมาชนนายวรเทพวงศ์ชาติสุติกุลผู้ประกอบกิจการยางจากบริษัทไทยรับเบอร์ลาเทคกรุ๊ปค่ะและด้วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเผื่อหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใช้สิ่งแปลกปลอมวัตถุดิบยางค่ะกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีต้องห้ามหรือสารช่วยจับตัวยางชนิดพงหรือว่าสารข้าวค่ะในการผลิตยางก้อนถ้วยค่ะโดยนายดิตเรศรายาในสาบว่าปัจจุบันปบปัญหาการจำหน่ายในการรณรงค์ให้เกษตรกรจ่ายสารช่วยจับตัวยางชนิดพงแปรร้ายอาจทำให้ในยางผิดปกติค่ะแข็งกลายพลาสติกนะคะขาดความยืดหยุ่นและมีความเสี่ยงต่อสิ่งแปลกปลอมปนค่ะกระทบทางคุณภาพวัตถุดิบและความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมยางไทยค่ะนายเบญจพลกล่าวว่าในที่ประชุมมีข้อเสนอที่หลากหลายและมีความเห็นรวมกันว่าไม่ให้มีการรับซื้อยางที่ใช้สารเคมีผิดประเภทนี้นะคะและให้แรงประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้กับเกษตรกรทราบผลเสียของการใช้สารเคมีค่ะเพราะจะส่งผลกระทบด้านความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมในระยะยาวค่ะทนมีความว่องไวในเรื่องนี้นะคะจึงมอบนโยบายให้การยางประเทศไทยบูรณาการความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรค่ะภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกันแก้ไขปัญหาค่ะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานภาพลักษณ์ของไทยค่ะโดยปัจจุบันนะคะน้องนุ่มตอบปัญหาก
1: ับในปัจจุบันนะครับปลดปัญหาการจำหน่ายและการรณรงค์ให้เกษตรกรนะครับใช้ด้านช่วยจับยางชนิดพงนะครับยางก้อนถ้วยนะครับติดพันการใช้ด้านหนังกาวนะครับจะมีเนื้อยางผิดปกตินะครับยางเช่นเนื้อยางจะกลายพลาสติกผิวทำพัดดานและกระแข้งนะครับขาดความยืดหยุ่นรวมถึงอาจจะพบถึงแปลกปลอมปุ้นนะครับส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบยางนะครับตลอดจนภาพรวมของอุตสาหกรรมยางพาราไทยนะครับในการประชุมครั้งนี้นะครับมุ่งบูรณาการความเชื่อนะครับระหว่างการยางประเทศไทยกรมวิชาการสมาคมยางพาราไทยผู้ประกอบการยางนะครับและการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยเพียงข้อเท็จจริงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังในจัดทำแนวทางตรวจสอบคุณภาพยางเบื้องต้นนะครับอย่างเป็นรูปธรรมนะครับตั้งแต่ต้นทางเพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุดิบยางไม่ได้คุณภาพเข้าร่วมกระบวนการผลิตนะครับและก็จะทุ่งพุ่นกระทบต่อวงโทอุตสาหกรรมนะครับทางนี้นะครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับยืนยันว่าไม่ทะนับทะนุ่นและไม่ต้องเริ่มการจ่ายท่านข้าวนะครับหรือว่าท่านเขียนมีต้องห้ามในการผลิตยางก้อนถ้วยนะครับพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้กับเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายท่านจับตัวยางที่ถูกต้องนะครับรวมถึงกระทั่งงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดการยางแห่งประเทศไทยสาขาและตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยทุกแห่งนะครับให้เฝ้าระวังและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเกษตรกรอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้เกษตรกรรู้เท่าทันโฆษณาที่เกินจริงและไม่ตกเป็นเหยื่อของการจำหน่ายท่านเคมีที่พ่นกระทบต่อคุณภาพยางนะครับนอกจากนี้นะครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับจะบูรณาการความร่วมมือระหว่างสมาคมยางพาราไทยกรมวิชาการเกษตรผู้ประกอบกิจการยางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดหลักเกณฑ์กัดกรองและแนวทางการตรวจสอบลักษณะยางเบื้องต้นในจุดรับซื้อเปิดช่วยสกัดกันวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพตั้งแต่ต้นทางนะครับสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรในผู้เกี่ยวข้องเพื่อรักษามาตรฐานวัตถุดิบยางนะครับและการความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมยางพาราไทยในระยะยาวนะครับถ้าใช้ท่านเคมีตัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือ
0: ประตูอันร่งร้อยวัดร้อยก็ใจกันร้อยนี
1: ่เกลือท่านกี่มีตัวนี้มันราคาตู้ตัวนี้มันจับตัวนำยางได้ดิว
0: แล้วปกติเราใช้อะไร
1: เราใช้น้ำกรดครับ
0: เราใช้น้ำกรดโฟมมิกซ์ใช่ไหมคะซึ่งมันแพง
1: มันแพงมันมีราคาแพงแต่ว่าถ้าทุ่งเราใช้กรดโฟมมิกซ์ไปแล้วนำวัตถุดิบเนี่ยพวกข้าวเครื่องจักรได้เครื่องจักรกับไม้ที่ให้ซึ่งทีนี้ถ้าทุ่งเราเป็นต้านข้าวนะครับถ้าข้าวเครื่องจักรแล้วถ้าทุ่งเรานำไปผลิตเป็นยางโลรถนะครับทีนี้ยางโลรถจะไม่ได้คุณภาพถ้าเกิดว่าวิ่งไปนานๆพอยางโลรถเนี่ยโรนบางทีมันอาจจะเกิดการระเบิดได้
0: ถึงคนรับซื้อตรวจพบไหมที่ว่าเป็นเบื
1: ่อตีโรงงานจะตรวจพบกับจะมีเครื่องมือตรวจพบ
0: ปลายทางแล้วนะ
1: ปลายทางแล้วก็จะนั่นต้นทางต้องทำให้ดีนะครับเพราะว่าต
0: ้
1: าน
0: ข้าวนี
1: ้ครับมันจะที่ให้ตบองค์การอุตสาหกรรมยางหรือการตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเกษตรกรเลยนะครับซึ่งถ้าทุกคนตรวจพบนะครับก็จะมีมาตรการป้องกันเฝ้าระวังตรวจสอบแล้วก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ตรงไม่ใช่ตัวนี้นะครับ
0: ไม่ใช่ไม่ดีเลยสวรรค์นะ
1: กะตั้งรัฐมนตรีกะตั้งทุนพิรุณรัฐลุยปรับท่านที่มีพิษประปิดพวกนี้อยู่แล้วนะครับกะการย่างประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆกะรวมบูรณาการกันว่าประชาธรรมปัญญากะเทศกรชายนะครับกะกรุณาอย่าอย่าชายนะครับตัวนี้นะครับ
0: ถ้าใครมาค่ายไร่ปันปลือก็คือ
1: กะต้องเช็คก่อนว่า
0: ทุกมันว่าเป็นสารข้าวตัวนี้ไหมนะ
1: ครับ
0: โอเคว่องว่องมากเลยตรงนี
1: ้ครับ
0: ทุกค่ะเช็คด่วนค่ะต้นยางของคุณกำลังเสี่ยงโรคราข้าวลื้อไม้ค่ะรูท่านอาการตรวจพบเร็วช่วยลดการแพร่ระบาดและลดความเสียหายต่อส่วนยางค่ะต้นยางของคุณมีอาการโรคราข้าวลื้อไม้ค่ะรูท่านป้องกันได้ลดการสูญเสียต้นยางเช็คอาการด่วนปั่นปื้มมั่งค่ะอาการของโรคนี้ค่ะ
1: ครับโรคนี้นะครับจะเริ่มแดงนะครับไปเรื่องผิดปกตินะครับเริ่มเรื่องบางกิ้งนะครับก่อนจะลุกลามไปทางตรงภูมินะครับแล้วก็จะมีเส้นใยที่ข้าวที่รากนะครับทีนี้เราจะไปพบดอกเอสที่กุ่นต้นนะครับลักษณะเป็นแป้นเครื่องวงกลมตรอนกันเป็นจันทร์ทีนี้นึกไม่ออกเอสปันปืนไอ้นึกถึงเม็ดลิ้นจื้อครับมันเป็นตระกูลเดียวกันนะครับเป็นตระกูลเดียวกันถ้าพบแล้วก็อย่าแถวเก็บมาที่บ้านนะครับหรือว่าเก็บไปไว้ที
0: ่โอ้หนึ่งว่ามัน
1: เอาไปตั้งแล้วรับรองว่ามันเพลปั้นแล้วนะครับทีนี้ต้นยางนะครับจะถุดโคมกิ่งแห้งแล้วก็ยืนต้นตายนะครับการเพลระบาดนะครับจากโตไม้เลยรากเก่าติดเชื้อนะครับรากจำพัดกันต้นยางกลางเคียงติดโรคนะครับสปอร์เชื้อราไปกระจายทางลมน้ำและมาเร่งนะครับมันก็คือเฮ็ดนะครับรากก้าวนี่ก็คือโรคเชื้อราโรค
0: ที่เกิดจากเฮ็ดนะ
1: คร
0: ับ
1: ครับทีนี้มันก็ไปทางรากได้กันนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับวิธีการป้องกันและก็จัดการนะครับก่อนจะปลูกนะครับกำจัดตัวไม้เลยรากเก่านะครับกะขุดรากขึ้นมาเผานะครับ
0: จำกันตัวนี
1: ้แล้วก็ไถพรวนตากดินนะครับพื้นที่ที่เคยพบโรคนะครับให้ปลูกพืชตระกูลทั่วหรือว่าพืชลมลุกคนปลูกยางนะครับลั่งปลูกนะครับตำรวจสม่ำเสมอนะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนนะครับว่ามีโรคนี้เกิดขึ้นไหมนะครับถ้าพบต้นที่เป็นโรคกุนแดงนะครับวิธีเดียวเลยนะครับขุดต้นทำลายต้นที่เป็นโรคนะครับพร้อมกับกำจัดรากที่เป็นแร่งเชื้อนะครับขุดทำลายอย่างเดียวนะครับการป้องกันการลุกลามนะครับให้ขุดคู่กันดากนะครับกวางตามทิพหรือคกทิพเต้นนะครับแล้วก็ใจด้านป้องกันกำจัดเชื้อราตามความแนะนำของการยางแห่งประเทศไทยนะครับกับโรคนี้มีมานานแล้วแล้วก็ไม่เคยให้ไปนะครับเมื่อก่อนมันก็อยู่ในป่านี่กับประตูตัวมันก็กินต้นอื่นนะครับกิน
0: ต
1: ัวชนิดอื่นแต่ว่า
0: ตายยืนต้นนั่นจะมาจะมีเฮ็ด
1: ใจครับเอ็ดขึ้นถือควรมีไล่รากครับจริงรากก้าวรากแดงรากดำนี่ไปครับ
0: จะรูปลูกรากข้าวนะคะการป้องกันและกำจัดลูกรากข้าวในส่วนยางบาราตามแนวทางของการยางแห่งประเทศไทยค่ะคือการทำความสะอาดพื้นที่ก้นปลูกค่ะมันสำรวจแปลงนะคะในชายวิธีจัดการตามอายุของต้นยางค่ะเมื่อพบการระบาดเพื่อหยุดยางความเสียหายของเชื้อราค่ะและก็คือการเสียมเตรียมดินและการป้องกันก้นปลูกค่ะคือเก็บสากไม้กุดต้นและรากไม้ก้อนในพื้นที่ให้มดก่อนปลูกค่ะเพราะเป็นแหล่งสะสมรักก้องเชื้อราค่ะแล้วก็ปรับสภาพดินใส่กรรมฐานพงหรือปูนข้าวในลุ่มเพื่อปรับสภาพดินไม่ให้เหมาะแก่การเจริญก้องเชื้อราค่ะการสำรวจและการจัดการตามอายุต้นยางนี่ต่ำหรือมั่งคะน้อง
1: ครับในยางอายุต่ำว่า3ปีนะครับถ้าพบต้นที่เป็นโรคให้กุดแล้วก็นำขึ้นมาเป้าทำลายทันทีนะครับเพื่อตัดวงโคจรการเพลระบาดนะครับถ้าอายุยางมาว่าด้านปีแล้วนะครับไอ้คุดลมคุณตอนรอบคุณที่ตอนที่เป็นโรคนะครับกวางท่ามทิพย์หรืออาทิพย์นะครับป้องกันดักคำพัดและการลุกลามไปตอนเดือนนะครับพร้อมกับคุดหลอกคู่ทุกปีนะครับแล้วก็การรักษาต้นก้างเคียงนะครับไอ้ใจด้านเคมีตีในน้ำนะครับด้านเฉพาะก้าเชื้อราเช่นไตรเดิมมอบหรือว่าเฮกทาคุณาซูนนะครับไตรคุณตอนแล้วก็บริเวณรอบๆนะครับการดูแลแปลงตัวไปนะครับตรวจแปลงประมาณประเมินนะครับพื้นที่ปกติควรตรวจปีละ1ถึง2ครั้งแต่ถ้าเคยมีประวัตินะครับให้ตรวจทําทุก3เดือนนะครับกําจัดวัชพืชนะครับดูแลทั่วในโปร่งและได้ปุ๋ยยามประมาณประเมินนะครับเพื่อให้ต้นยางมีความแข็งแรงต้านทานโรคนะครับโรคเชื้อรานะครับก็ถ้ามีความชื้นก็มันจะเป็นขึ้นมานะครับก็ฉะนั้นนะครับเราต้องดูแลเรื่องความชื้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับในการเตรียมพื้นที่นะครับให้ขุดแล้วก็ให้ทําความสะอาดแปลงให้ดีก่อนนะครับขุดไถดินขึ้นมาตาก่อนนะครับไม่ต้องเร่งรีบในการปลูกนะครับปลูกตัวปลูกพืชตระกูลตัวนะครับ
0: ถึงปันนี้กันเลย ไอ้ความห้างของต้นยางเป็นไปได้ไหมคะถ้าปลูกชิดเกินไปมันไม่ปลูกไหม
1: จ่ายกับตัวกันยางเราการแนะนำอยู่แล้วนะครับว่าให้ปลูก7คูณ3หรือว่า
0: 7
1: คูณ6นะครับคือ
0: 7คูณ3 7คูณ6นะคะ
1: ก็คืออ
0: ย่าไปเทไม่ไล่ก็ไป

0: คะด้วยงานจาก3ประเทศค่ะนุ่นวิจัยระบบกรีดยางความที่ต่ำค่ะลดภาระแรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการส่วนยางเสริมคุณภาพผลผลิตยางค่ะเรื่องนี้อธิบายความนิดนึงค่ะ
1: ครับก็เป็นการใช้ระบบกรีดยางความที่ต่ำนะครับรวมกับการใช้ฮอร์โมนนะครับใช้ต้านแดงนะครับก็เป็นการรวมมือกันหน่วยงานจากต่างประเทศนะครับเพื่อให้นุ่นวิจัยตัวนี้ให้เกิดขึ้นนะครับก็มีการทดลองแล้วนะครับที่จังหวัดตาตาบันวิจัยยางที่ทุ่งวิจัยยางที่ชะเชิงเทรานะครับตอนนี้นะครับก็ถือว่าได้ผลอยู่นะครับก็พยายามนําออกมาใช้กับกล้องทวนกล้องเกษตรกรดูว่าได้ผลเหมือนที่ทดลองใหม่นะครับถ้าได้ผลก็จะนําไปต้องเติมต่อไปนะครับวันนี้
0: มันคืออะไรระบบกรีดยางความที่ตามอธิบายคนที่ไม่รู้เรื่องกันปาที่ที่คืออะไร
1: คือกรีดยางนะครับใจความที่ตามนี่ก็คือว่าไม่ได้ติดบอยนะครับคือกรีด
0: ปกติเรากรีดจาวเวนกี่จาว
1: ของเราแต่ตรงน่ะตามลักแล้วก็ช่องเว้นหนึ่งนะครับแต่ว่าบางช่องก็เจ็ดเว้นหนึ่งตามคุณไม่ตกเจนก็กรีดอยู่หันนะครับการนี้ก็คือว่ากรีดน้อยลงแต่ว่าใจต้านแดงด้วยแต่นี้ก็ได้
0: ต
1: ้
0: านแดงมีอะไรไหม
1: มีบุยอีทีฟอนโฮโมนเอทิลีนนะครับครับผม
0: ครับวันนี
1: ้ครับ
0: วันนี้เวลาหมดเวลาค่ะเราสองคนนะคะกีเจประตูนางสิริชาเหรียญกัตวาสังกัดการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัทลุ่มค่ะและดีเจน้องนุ่มค่ะ
1: สุรศักดิ์บุญชูดำครับสังกัดการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัทลุ่มเหมือนกันครับ
0: เราสองคนนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการประชาประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับยางพาราค่ะเราจะพบกันไม่ในวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้
1: ครับดูแลทุกภาพกันด้วยนะครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ก็ให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและขอบคุณเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ลากันแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
3: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network
4: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีเผยเลือกคนให้เหมาะกับงานไม่ตอบขอตัวพลเอกชัยพฤกษ์นั่งเลขาสมช.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทาบทามพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกมานั่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.แทนนายชัชชัยบางขออภัยค่ะแทนนายชัชชัยบางชวดเลขาธิการสมช.เพื่อมาดูเรื่องสถานการณ์ภาคใต้โดยเฉพาะใช่หรือไม่ว่าทุกอย่างอยู่ในฤดูกาลแต่งตั้งโยกย้ายคนไหนที่เหมาะสมกับงานตรงไหนเราพยายามให้ไปอยู่ในงานที่เขาเหมาะสมและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเรื่องนี้ไม่มีอะไรซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ตอบว่ามีการทาบทามพลเอกชัยพฤกษ์จากพลเอกพนัทและปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกให้มาช่วยงานหรือไม่พร้อมยืนยันว่าไม่มีการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงใส่ประชาชนซึ่งเรื่องนี้แม่ทัพภาคที่4ก็ยืนยันว่าไม่มีทั้งนี้ผู้สื่อข่าวระบุว่ามีรายงานว่าพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกจะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ

0: สมช.นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายกิติพลรื่นสำริดรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินั่งผู้อำนวยการสขช.คนใหม่แทนนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสขช.ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้อย่างไรก็ตามแม้นายธนัทจะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปปกรณ์เตรียมสรุปผลรับฟังความคิดเห็นเออร์ลี่รีทายข้าราชการ27สิงหาคมก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมจะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วส่วนความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องซึ่งมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนายปกรณ์กล่าวว่ากว่า10เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นซึ่งจะทยอยลงทีละเรื่องและอยากให้ประชาชนเข้าไปช่วยกันแสดงความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมกรอจากนั้นถึงจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนการดำเนินการทั้งหมดจะเอื้อต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโออิสเดียหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่ามันคือการปรับโครงสร้างของประเทศและเปลี่ยนวิธีคิดของภาครัฐจากเดิมที่เป็นผู้กำหนดให้แต่ละฝ่ายร่วมคิดศาลอุทธรณ์พิพากษากลับจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาบรินทร์พาณิชพักคดีพรากผู้เยาว์อนาจารที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา3เป็นโจทยื่นฟ้องนายบรินทร์พาณิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นจำเลยในความผิดฐานพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจารโดยในชั้นศาลชั้นต้นศาลได้พิพากษายกฟ้องในคดีพรากผู้เยาว์ส่วนคดีอนาจารหมดอายุความซึ่งกรณีดังกล่าวอัยการโจทได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยโดยวันนี้ศาลเบิกตัวนายปรินจำเลยซึ่งสวมชุดผู้ต้องโทษจากเรือนจำเนื่องจากถูกศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุกจากคดีอนาจารกรณีอนาจารนักศึกษามหาวิทยาลัยในร้านอาหารที่สุขุมวิท11ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือโดยรอบคอบแล้วเห็นว่าเนื่องจากจำเลยกระทำผิดเมื่อวันที่25เมษายน2561จนถึงวันฟ้องศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้วว่าคดีอนาจารยังไม่ขาดอายุความส่วนข้อหาพรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจารศาลเห็นว่าคำว่าพรากนั้นหมายถึงการพาไปหรือแยกผู้เยาว์ออกไปจากอำนาจการปกครองจากบิดามารดาซึ่งส่งผลกระทบที่ไม่ยินยอมแม้จำเลยกับผู้เสียหายจะอยู่ในรถยนต์ตู้ก็ตามพฤติการของจำเลยจึงมีความผิดตามฟ้องเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยมานั้นศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยพิพากษากลับฐานกระทำอนาจารจำคุก1ปีและฐานพรากผู้เยาว์จำคุก2ปีรวมจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายปรินทร์จำเลยถูกอัยการและผู้เสียหายร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องหลายคดีซึ่งขณะนี้เป็นการยื่นฟ้องคดีส่วนใหญ่ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ประมาณ 5-6 คดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ของผู้ตายที่บอกอาการพบรายละเอียดผิดปกติหลายประการที่บ่งชี้ว่าผู้ตายได้รับสารไซยาไนด์จำเลยอยู่กับผู้ตายในช่วงเวลาที่ใกล้ชิดกับระยะเวลาการออกฤทธิ์ของสารไซยาไนด์แม้จำเลยจะต่อสู้ว่าไม่มีพยานพบเห็นจำเลยเจือปนสารพิษในอาหารและเครื่องดื่มของผู้ตายแต่ศาลเห็นว่าลักษณะการกระทำดังกล่าวของจำเลยเป็นการเตรียมการและวางแผนไว้เป็นอย่างดีจึงไม่อาจให้บุคคลอื่นพบเห็นได้โดยง่ายส่วนสาเหตุเป็นเพราะจำเลยได้ยืมเงินของผู้ตายจำนวน 60,000 บาทแต่ไม่เคยคืนและชักชวนให้เล่นแชร์3วงซึ่งจะได้ปันผลประมาณ 200,000 บาทแต่ผู้ตายเสียชีวิตก่อนต่อมาพบว่าจำเลยมีบัญชีหลายบัญชีที่พัวพันกับเว็บพนันออนไลน์และมีหนี้สินหลายล้านบาทจึงเชื่อว่าต้องการฆ่าผู้ตายเพื่อล้างหนี้พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดการกระทำเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่นหรือเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดที่ตนได้กระทำไว้ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษบทหนักที่สุดให้ลงโทษประหารชีวิตนาราทำน้ำท่วมหนักในจีนอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นนาราส่งผลให้เกิดน้ำท่วมสูงตามถนนหลายสายในเมืองฉงจั่วเขตปกครองตนเองกวางซีของจีนส่งผลให้เขตหลงโจต้องยกระดับเตือนภัยน้ำท่วมสู่ระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับสูงสุดหลังจาก3ตำบลในเขตหนิงหนิงมีฝนตกสะสมในวันที่21-24สิงหาคมสูงเกิน500มิลลิเมตรสถานีโทรทัศน์ CCTV รายงานว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ส่งผลให้ต้องอพยพประชาชนแล้วกว่า 54,000 คนโดยมีผู้ที่ประสบภัย 8,000 คนเข้าพักที่ศูนย์พักพิงฉุกเฉินคาดหมายว่าพื้นที่กวางซีรวมถึงมณฑลกวางตุ้งไหหนานและฟูเจี้ยนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันพุธนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: กว่า30ปี
2: Mcot Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
4: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้
5: ไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้

0: 888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
2: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
3: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก Mcord Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
4: ข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกล้วงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานบุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600

M-Cord Radio Network อสมท.พัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

ตอนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนั่นมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับโปรนะคะเกษียณวัยหนุ่มแล้วสูงสุดถึง 70% นะคะเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพิเศษนะคะกับลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น387บาทแรงเลอร์นะคะลดสูงสุดถึง 70% ราคาเริ่มต้น357บาทชุดกีฬาเดฟโฟนะคะลดสูงสุด 70% ค่ะและเสื้อผ้า H&M นะคะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ2ตัวในราคา300บาทแล้วก็รองเท้าหลากหลายสไตล์นะคะรองเท้าเฮฟวี่ราคาพิเศษนะคะเริ่มต้นที่100บาทนะคะที่ลานโปรชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงค่ะ

โพลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแลกต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพิเศษเพราะไม่คุณสวยหล่อในทุกโอกาสลดสูงสุด 70% ราคาพิเศษเริ่มต้น387บาทแรงเลอร์กางเกงยีนทั้งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเดทขากระบอกเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้อยีนสวมใส่สบายลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น357บาทชุดกีฬาเดฟโฟแห้งไวใส่สบายใส่อยู่บ้านใส่เล่นกีฬาลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าแฟชั่น H&M ซื้อ2ตัวราคาพิเศษ300บาทรองเท้าหนังหลากหลายสไตล์รองเท้าเฮฟวี่ใส่สบายทุกย่างก้าวราคาพิเศษ100บาท9สิงหาคมถึง3กันยายน2569นั่นลานโปรโมชั่นชั้น1

าตะไผ่สุดถนนโอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ลึกลับจากห้วงอวกาศได้กระชากถนนโอจากย่านชานเมืองและเวียนชุมชนของพวกเขาไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักครอบครัวแพลตจึงได้ค้นพบในไม่ช้าว่าการเอาชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อฝ่าฟันและหาทางออกจากสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่คุ้นเคยมหาภัยสุดถนนโอ๊ก12 สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยา

0: 나라의 큰 급상네.
1: 이 백천마의 스파이디.
2: 스파이더맨 간 뻗 른 라봇 마이 콩 피터 파커 멜로 ลืม Peter Parker ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืม Spider-Man Brand New Day ไอ้แมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศสไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัท
0: กำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
3: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
0: ่ขอโทษทีครับ
4: ไม่ยุ่งนะเว้ยมาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับอยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอช่วย
2: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจซึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสยเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสยมนต์ดำที่

0: อยากจะควบค
1: ุ
0: ม
1: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radioสู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทยาม
1: ึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได้
2: เทือนขวัญประชาชนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อมีวัยรุ่นหญิงกระโดดลงมาจากดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ
0: รินระดาจุดเริ่มต้นจากเหยื่อผู้ถูกรุมทำร้ายบนโลกโซเชียลรินระดาสู่ฝันร้ายถึงขีดสุดของทุกชีวิตค่ำคืนแห่งการไล่ล่าเพื่อทวงถามความยุติธรรมกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วรินระดาภาพยนตร์ไซเบอร์ระทึกขวัญรินระดา20สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มึงกับกูมีเรื่องต้องเคลียร์กัน
1: มึงรู้ไหมทำไมกูถึงเรียกมันว่ายันเทวาก็เพราะว่ามันให้พลังเหนือมนุษย
0: ์จะพิชิตสังเวียนนี้ได้มันต้องเป็นมากกว่าคนสุดเดิมพันชีวิตกันแบบหมัดต่อหมัดสัตว์ต่อพลังต่อพลังเตรียมศักยันเทวาแล้วโอบรับพลังเหนือโลกนำแสดงโดยจีสุทธิรายอินชกรเต้อารักภาพยนตร์แอคชั่นพันใหม่หมัดเทวดาท้าเดิมพันชาวไทยเตรียมพิสูจน์พลังหมัดเทวดาท้าเดิมพัน27สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัท
4: พี่มีบ้านอยู่ท้ายสวนเราสนใจไหม
0: ทูบเที่ยงคืนวิญญาณจุดทูบต่อชีวิตลืมจุดชีวิตจบบ้านหลังนี้มีกฎเพียงข้อเดียวแต่ถ้าฝ่าฝืนอาจไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเตรียมระวังเสียงนาฬิกาตอนเที่ยงคืนให้ดีทูบเที่ยงคืนวิญญาณบ้านนี้เก็บค่าเช่าด้วยความตายเมื่อได้ที่พักฟรีก็ต้องแลกมาด้วยกฎของบ้านเพราะค่าเช่าบ้านหลังนี้คือวิญญาณของคุณทูบเที่ยงคืนวิญญาณ27สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัท

ไปดูโปรอื่นกันบ้างนะคะที่โคลอสเซียมของเรานะคะช่วงนี้ก็จัดโปรสำหรับทุกท่านกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นนะคะอย่างมิกเซลลดสูงสุดถึง31สิงหาคมนี้นะคะรองเท้าเนเจอร์ไรเซอร์ลดสูงสุดถึง 60% นะคะแล้วก็ยังมีโปรผ้าขนหนูนะคะช่วงนี้จัดสำหรับทุกท่านโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะคะในช่วงของเกษียณวัยหนุ่มนะคะอาจจะเป็นผ้าขนหนูใช้ในงานแต่งงานก็เยอะนะกระบวนขันมากนะคะรับไหว้แนะนำได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นผ้าขนหนูที่จะใช้ในช่วงของเกษียณนะคะอายุราชการแนะนำเลยนะคะแพ็กเกจหรือว่าจะห่อของขวัญที่ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงของเราก็จะมีบริการห่อของขวัญด้วยนะคะที่โคลอสเซียมพัทลุงนะคะ

0: ไปดูโปรดีๆที่เซเว่นเซ่นกันบ้างนะคะเซเว่นเซ่นในช่วงนี้นะคะก็ต้องแนะนำเลยกับเมนูใหม่นะคะที่คุณได้เลือกกันรสชาติแบบว่าต้องบอกว่าอร่อยมากนะคะกับไอศกรีมโยเกิร์ตจากเซเว่นเซ่นเปรี้ยวหวานสดชื่นยิ่งกินยิ่งเพลินนะคะโยเกิร์ตปีโป้ซันเดย์นะคะไซส์ S และไซส์ M ราคาเริ่มต้น99 บาทแล้วก็ยังมีโยเกิร์ตพร้อมบิสคอปคุกกี้ครันช์ซันเดย์โยเกิร์ตอะโวคาโดน้ำผึ้งซันเดย์โยเกิร์ตโมจิเผือกข้าวเหนียวนินซันเดย์และโยเกิร์ตปิโป้บิงซูโยเกิร์ตพร้อมบิสคอปคุกกี้ครันช์บิงซูนะคะโปรนี้จนถึง11 ตุลาคมนี้นะคะใครยังไม่ได้ทานหรือว่าจะลองทานเซเว่นเซ่นแนะนำนะคะเมนูใหม่ล่าสุดรุ่นต้องบอกว่าเซตนี้อร่อยมากๆนะคะที่เซเว่นเซ่นสาขาโคลอสเซียมพัทลุงแล้วก็รวมไปถึงเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงด้วยนะคะ
1: ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแลกต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพิเศษเพราะไม่คุณสวยหล่อในทุกโอกาสลดสูงสุด 70% ราคาพิเศษเริ่มต้น387 บาทแรงเลิศกางเกงยีนทั้งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเดทขากระบอกเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้อยีนสวมใส่สบายลด

0: ี H&M
1: ซื้อ2ตัว
0: ราคาพิเศษ300บาทรองเท้าหนังหลากหลายสไตล์รองเท้าเฮฟวี่ใส่สบายทุกย่างก้าวราคาพิเศษ100บาท9สิงหาคมถึง3กันยายน2569นั่นลานโปรโมชั่นชั้น1

0: สะเทือนขวัญประชาชนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อมีวัยรุ่นหญิงกระโดดลงมาจากดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ
1: รินระดาจุดเริ่มต้นจากเหยื่อผู้ถูกรุมทำร้ายบนโลกโซเชียลรินระดาสู่ฝันร้ายถึงขีดสุดของทุกชีวิตค่ำคืนแห่งการไล่ล่าเพื่อทวงถามความยุติธรรมกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วรินระดาภาพยนตร์ไซเบอร์ระทึกขวัญรินระดา20สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: มึงกับกูมีเรื่องต้องเคลียร์กัน
3: ไม่ยุ่งนะเว้ย
4: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
5: อยากรู้ว่ามี

0: บ้านถึงมาขอช่วย
1: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจสึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบค
2: ุมชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
1: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radioสู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทยาม
2: ึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได
3: ้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยคิดถึงฉันไหมสไปดี
1: ้ไปเดอะแมนคือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ไอ้แมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศสไปเดอร์แมนวันนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทยา
3: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
4: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
3: ่ขอโทษทีครับ
5: พี่มีบ้านอยู่ท้ายสวนเราสนใจไหม
1: ทูบเที่ยงคืนวิญญาณจุดทูบต่อชีวิตลืมจุดชีวิตจบบ้านหลังนี้มีกฎเพียงข้อเดียวแต่ถ้าฝ่าฝืนอาจไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเตรียมระวังเสียงนาฬิกาตอนเที่ยงคืนให้ดีทูบเที่ยงคืนวิญญาณบ้านนี้เก็บค่าเช่าด้วยความตายเมื่อได้ที่พักฟรีก็ต้องแลกมาด้วยกฎของบ้านเพราะค่าเช่าบ้านหลังนี้คือวิญญาณของคุณทูบเที่ยงคืนวิญญาณ27สิงหาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทยา
6: ถึงเรียกมันว่ายันเทวาก็เพราะว่ามันให้พลังเหนือมนุษย
1: ์จะพิชิตสังเวียนนี้ได้คุณต้องเป็นมากกว่าคนศึกเดิมพันชีวิตกันแบบหมัดต่อหมัดสัตว์ต่อพลังต่อพลังเตรียมศักยันเทวาแล้วโอบรับพลังเหนือโลกนำแสดงโดยจีสุทธิรายอินทกรเต้อารักภาพยนตร์แอคชั่นพันใหม่หมัดเทวดาท้าเดิมพันชาวไทยเตรียมพิสูจน์พลังหมัดเทวดาท้าเดิมพัน27สิงหาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทยา
7: ไปกันที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงกันบ้างนะคะกับภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงภาพยนตร์วันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสไปเดอร์แมนแล้วก็ยังจะมีอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวไปดูนะคะสำหรับเรื่องอื่นนะคะก็จะมีภาพยนตร์นะคะที่อยู่ในโรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องรินดาดาคำสารภาพของหมอผีวิญญาณตามติดหลุดจากนรกนะคะมหาภัยสุดถนนโอ๊คและภาพยนตร์ที่รอจะเข้าโรงในวันที่27สิงหาคมนี้นะคะทูบเที่ยงคืนวิญญาณและอีกเรื่องคือมัดเทวดาท้าเดิมพันนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงค่ะส่งท้ายแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมนะคะโคลอสเซียมความสุขของคุณค่ะ

พจนาถธนธนากุลโฆษกกอรมน.แจ้งแม่ทัพภาคที่4ไม่ได้ฟันธงเหตุเผาอบต.เกี่ยวการเมืองเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตพลตรีปินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกและพลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นซึ่งมีการเชื่อมโยงเหตุการณ์เผาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลว่าอาจเกิดจากฝ่ายการเมืองนั้นโฆษกกอรมน.กล่าวว่าจากคำสัมภาษณ์ของแม่ทัพภาคที่4เป็นเพียงมุมมองต้องมีการตั้งข้อสังเกตไว้หลายเรื่องโดยเรื่องการเมืองก็เป็นหนึ่งข้อสังเกตแต่ไม่ได้บอกว่ามีการสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องเนื้อหาที่แม่ทัพภาคที่4ให้สัมภาษณ์เป็นเพียงข้อสังเกตและข้อสันนิษฐานเป็นส่วนใหญ่พลตรีปินไทยยอมรับว่ารูปแบบการก่อเหตุอาจไม่เหมือนกันในทุกครั้งการทำงานของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจะแบ่งงานเป็น2ระดับคือการข่าวเชิงรุกและเชิงรับซึ่งงานด้านการข่าวเชิงรุกคือการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายต่างๆส่วนข่าวเชิงรับต้องมีมวลชนเข้ามาช่วยโฆษกกอรมน.กล่าวว่าการยิงปืนจากเฮลิคอปเตอร์หากใครที่ยิงปืนเป็นจะรู้ว่ายิงได้ยากมากไม่ว่าจะเป็นคนที่ชำนาญปืนอะไรก็ตามโดยเฉพาะปืนที่ติดอยู่กับเฮลิคอปเตอร์ยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะหากยิงไปแล้วกระสุนปืนต้องตกลงมาด้านล่างทั้งนี้ขอให้รอผลจากนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดผอ.โรงพยาบาลนราธิวาสเผยผลผ่าตัดหนุ่มจะแนะเหยื่อปืนป่วนใต้ยืนยันวิถีกระสุนยิงเฉียงขึ้น30องศานายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เปิดเผยอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับการรักษาผ่านระบบ Fast Track Emergency

0: โดยผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายแรกเป็นหญิงอายุ45ปีและ46ปีที่ประสบเหตุระเบิดในพื้นที่ตำบลบางปอขณะนี้แพทย์ผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกและตกแต่งบาดแผลจนปลอดภัยแล้วสำหรับนายซอและผู้ได้รับบาดเจ็บรายที่3ซึ่งมีบาดแผลชะกันที่สุดจากการถูกยิงเข้าที่หน้าท้องศัลยแพทย์ได้ผ่าตัดเร่งด่วนเพื่อตัดต่อลำไส้ที่ถูกกระสุนทะลุพร้อมล้างช่องท้องและเย็บปิดแผลสำเร็จปัจจุบันพ้นขีดอันตรายแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและเฝ้าระวังการติดเชื้อนายแพทย์พรประสิทธิ์ได้ให้ข้อมูลเชิงวิชาการทางการแพทย์และหลักนิติเวชที่น่าสนใจเกี่ยวกับบาดแผลของนายซอและเพื่อตอบข้อสงสัยของสังคมได้แก่ทิศทางวิถีกระสุนพบบาดแผลทางเข้าบริเวณใกล้สะดือขนาดราว1เซนติเมตรและแผลทางออกบริเวณหลังเหนือเอวขนาดราว 2-3 เซนติเมตรโดยมีทิศทางวิถีกระสุนเฉียงขึ้นประมาณ 20-30 องศาและไม่โดนกระดูกเชิงกรานซึ่งเป็นทิศทางจากล่างขึ้นบนชนิดและอนุภาพอาวุธจากประสบการณ์ของศัลยแพทย์บาดแผลลักษณะนี้ชี้ว่าอนุภาพของการทำลายล้างไม่ได้สูงมากและไม่ได้ส่งผลให้อวัยวะภายในแหลกเหลวเมื่ออาวุธสงครามร้ายแรงที่มีแรงทำลายล้างสูงอย่างไรก็ตามนายแพทย์พรประสิทธิ์ระบุว่าทิศทางและขนาดกระสุนที่แน่ชัดอย่างเป็นทางการยังต้องรอผลการพิสูจน์ทางนิติเวชวิทยาอย่างละเอียดต่อไปเพื่อประกอบการดำเนินคดีและพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ใช่ M-Cot Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
11: Social Media Detox บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟน Social Detox ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
12: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77%

0: การเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได
2: ้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
3: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
4: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก Mcord Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
1: ข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกล้วงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานบุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

ั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะเตือนใจแล้วก็ทีมงานบุญพืชกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะในช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชลดต้นทุนในไร่ในสวนในนาคุณภาพชีวิตดีกว่าคุณภาพผลผลิตดีกว่าหาซื้อง่ายมากปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีวันนี้ถูกและดีและมีโปรโมชั่นค่ะ
1: บุญพืชช่วยเรื่องราคายางไม่ได้แต่ช่วยเรื่องผลผลิตได้จริงหรือเปล่าครับ
2: เมื่อก่อนใช้เคมีเปอร์เซ็นต์ประมาณอยู่ใน30ผลิตแต่ช่วงนี้มันอยู่34 35บางทีก็ถึง36 37
3: เคมีเพิ่งได้แค่แต่38 37ซึ่งวันนี้12อยู่ตอนนั้นเด็กเบิกคิดนั้นก็ได้ซ่อง3อาทิตย์ซึ่งพอคิดประจําก็เลยอยู่ที่36 37อยู่มาเป็นนานตลอดเลยแต่ปืนนี่จะอยู่เสมอเลยดีต้องพอใจมากเลยในวันนี้ที่ว่าจะตัดสินใจมีพิษเลยในใช้นี้
1: ชาวสวนยางยืนยันกันมาแล้วว่าบุญพืชช่วยให้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นคุณภาพยางดีขึ้นจริง

0: ภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
1: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
2: 15ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและบิ๊กทวีถูกและดีและมีโปรโมชั่นหมดเขตเมื่อไหร่กัน30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะโปรนี้สั้นๆเพราะฉะนั้นใครตุนได้ตุนใครซื้อเก็บได้เก็บนะคะรีบเลยวันนี้ที่

0: หัวโตโอ้โหมันหัวโตจะอะไรซะอีกก็มันหัวโตไงหมุนพืชเพื่อพี่น้องชาวไร่มันสำปะหลังช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้นดินร่วนดินสุยไม่แห้งไม่แข็งช่วยให้มันสำปะหลังขยายก่อแต่ก่อได้ดีมากมีธาตุอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ใช้หมุนพืชว่านทางดินแล้วฉีดพ่นทางใบด้วยต้าตาเปิดเซลล์ของพืชให้สมบูรณ์แข็งแรงรับรองว่ามันสำปะหลังของท่านจะหัวโตโตน้ำหนักเยอะเปอร์เซ็นต์แป้งสูงสูงหาซื้อปุ๋ยพืชและต้าต้าได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อต้าต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชต้าต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
3: สิ่งรอบข้างกับสิ่งแวดล้อมเหมือนกันไหมคุณผู้ฟัง ช่วงนี้พายุเข้านะคะแถวบ้านเตือนอ่ะพายุเข้าเนาะฝนตกทุกวันเลยบ่ายบ่ายมานี่เอาละครึ้มมาเชียวเย็นๆพอกำลังจะเลิกงานแล้ว

พ้นไปได้โดยดีเขาเรียกผ่านพ้นไปได้โดยเร็วด้วยดีขออย่าให้มีความเสียหายที่หนักหนาแล้วก็ขอให้สามารถฟื้นฟูกันได้อย่างเร็วด้วยนะคะขอให้น้ำลดเร็วๆแล้วก็ไม่มีความเสียหายเนาะส่วนใครที่ เกิดความเสียหายแล้วก็อย่าลืมไปนะคะในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะมีลงทะเบียนนะคะให้เงินช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมติดตามข่าวสารแล้วก็ไปลงทะเบียนอย่างน้อยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดหรอกแต่ว่ามันก็พอจะช่วย

ะเรียกว่าแก๊สกระป๋องแก๊สกระป๋องนะคะแก๊สกระป๋องซึ่งบางทีมันมีเตาแก๊สเล็กๆนะคะแล้วก็ใช้แก๊สกระป๋องแล้วก็ที่บอกกันไปว่าเมื่อวานว่าถ้าภาชนะที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นหม้อเป็นกระทะอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นขนาดที่ใหญ่กว่าเขาเรียกว่าใหญ่กว่าเตาอ่ะตัวเตาอ่ะนะคะมันจะทำให้เกิดการสะท้อนนะคะ

มีข้อจำกัดอะไรอีกไหมนะคะสำหรับเหตุการณ์แบบนี้นะคะเขาบอกว่าการใช้แก๊สกระป๋องอ่ะมันต้องระมัดระวังหลายอย่างเลยทีเดียวตนไม่เคยใช้นะตนไม่ค่อยกล้าใช้ตนมีความรู้สึกว่า

จสอบเรื่องของสภาพกระป๋องถ้ากระป๋องบุบนี่หยุดเลยเนาะหรือว่ากระป๋องที่มันไม่สมบูรณ์ขึ้นสนิมแล้วกระป๋องบุบแล้วกระป๋องที่ทำงานไม่สมบูรณ์เนี่ยอย่าเอามาใช้นะคะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเนาะแล้วก็เวลาใส่อ่ะก็ดูล็อกให้มันตรงด้วยนะคะถ้าใส่ไม่ตรงล็อกเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้แล้วก็อย่างสำคัญเล

ะคะที่ไม่มีแบบลมพัดผ่านเนี่ยอย่างในห้องอับอย่างเงี้ยปิดประตูหน้าต่างอะไรเงี้ยก็ไม่ควรนะคะควรจะใช้ในที่เปิดโล่งมากกว่าจะปลอดภัยมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเก็บให้พ้นความร้อนเนี่ยเป็นสาเหตุที่ตัวนี้ความรู้สึกว่าเวลามันอยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเวลาเราเอา

ช้ในที่โล่งที่เปิดกันแล้วกันนะคะด้วยความปรารถนาดีเป็นห่วงบรรยายจากใจพวกเราชาวบุญพืชค่ะกินจะทำอะไรกินก็ให้อร่อยด้วยปลอดภัยด้วยเนาะเอาละค่ะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันกับลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชกินส

ิลิคอน 15% นะคะใช้วันเดียววันร่วมหว่านสลับกับปุ๋ยเคมีได้เลยสำหรับใครที่ใช้ปุ๋ยเคมีกันอยู่นะคะยิ่งเอาพลังไปจะลดต้นทุนแล้วก็ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของปุ๋ยธาตุหลักให้ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีปุ๋ยเดอะคิงค่ะสุดยอดราชาแห่งปุ๋ยคุ้มครบจบในกระสอบเดียวตราเดอะคิงจากบุญพืชมีทั้งยูเรียยูเรียที่อยู่ในเดอะคิงของบุญพืชเนี่ยเป็นยูเรียเกรด 3A เลยนะคะสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็แพงมากแต่ว่าเราจัดสรรให้ครบนะคะจบในกระสอบเดียวปุ๋ยเดอะคิงจากบุญพืชค่ะแล้วก็มีบุญพืชนะคะผลิตภัณฑ์ดีดั้งเดิมของเราที่เป็นผลผลิตจากแร่ธาตุทางธรรมชาติที่จากแหล่งแร่ที่เราไปสัมปทานเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งแร่ที่เราไปสัมปทานเอาไว้เนี่ยจะเป็นแร่ธาตุทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวเมื่อนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเนี่ยจะมีคุณสมบัติ

เพื่อให้ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นใหม่อย่างมากมายฟื้นฟูปรับปรุงโครงสร้างสภาพของดินให้ดีให้ร่วนให้สวยอยากให้ดินดีใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจนะคะส่วนต้ากับบิ๊กทวีฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าหาซื้อง่ายมากทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้พร้อมกับรับโปรโมชั่นดีๆฉลองครบรอบ25ปีบุญพืชจัดโปรรอบนี้นะคะตามคำเรียกร้องสำหรับใครที่รอบที่แล้วจัดไม่ทันซื้อไม่ทันตุนไม่ทันนะคะรอบนี้พลาดไม่ได้เลยเด้อนะคะกับโปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชครบ10กระสอบฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันทีต้ากับบิ๊กทวีซื้อ2แถม1คละสูตรได้แล้วก็ซื้อขนาดไหนแถมขนาดนั้นซื้อ2แถม1ค่ะรีบๆไปตุนกันไว้ได้เลยที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านศูนย์บุญพืชหรือสหกรณ์การเกษตรใกล้ๆบ้านก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะคะเอาละค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันกับลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชตนยังคงมีเพลงมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะเดี๋ยวนะขอหาชื่อเพลง

0: ฮ่าไซเดอร์คิงนี่มันง่ายจริงๆทั้งง่ายทั้งทนทายาท
1: อะไรนะทั้งง่ายทั้งทนทายาท
0: เองนี่มันเชยจริงๆเลยเองก็ไม่ต้องมานั่งซื้อปุ๋ยเคมีมาผสมกับปุ๋ยเดิมของเองแล้วนะสิเดอะคิงเขาผสมปุ๋ยมาให้เสร็จอัตราส่วน5ต่อ1เองไปซื้อมาแล้วหว่านได้เลยชีวิตสบายขึ้นอีกเยอะทั้งง่ายทั้งประหยัด
1: จริงเลยพี่แล้วไอทีว่าทนทายาทล่ะพี
0: ่ก็นาข้าวเองจะเขียวทนทายาทนะสิข้าลองมาแล้วเขียวทนทายาทจริงๆ
1: งั้นฉันต้องไปซื้อมาลองบ้างแล้วล่ะปุ๋ยอะไรนะ
0: ของเขามีเลขทะเบียนถูกต้องด้วยนะปุ๋ยเดอะคิงไงจำไว้เดอะคิง
2: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแรงแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
3: ค่ะคุณผู้ฟังเคยฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชกันนะคะครูกุ้งทำสวนไม่ผลอยู่ที่บ่อไร่จังหวัดตราดนะคะเป็นอีกหนึ่งพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชครูกุ้งใช้อะไรนะปลูกไม้ผลใช้ต้าต้านะคะใช้ต้าต้าโอ้โหครูกุ้งบอกสั่งทีก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีดีแค่ไหนดีอะไรดียังไงแล้วดีจริงไหมก็ต้องไปคุยกับทีมงานบุญพืชไปคุยกับครูกุ้งกันค่ะ
4: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชพืช
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกุ้งเจอแต่การคุยกันทางโทรศัพท์แน่วันนี้หนูตามมาในสวนเลย
6: ครับ
5: คุณกุ้งคะเขตนี้เขาเป็นหมู่บ้านอะไรคะ
6: ในนี้หมู่บ้านคอแล
5: คอแล
6: หนองม่านหมู่สี
5: ่ค่ะ
6: ตำบลช้างทูนนะครับ
5: ค่ะ
6: อำเภอบ่อ
5: ไร่จังหวัดตราดนี่นะคะเมื่อก่อนครูกุ้งสอนอยู่แต่ตอนนี้เออร์ลี่ออกมา
6: ผมเป็นข้าราชการบำนาญ
5: ค่ะ
6: ครับ
5: อ๋อตอนนี้ก็คือมาทำสวนทุเรียนกับมาพูดอย่างเดียวเลยที่ตามมานี่คือเราตกใจอาจารย์โทรมาสั่งท่าต้าวันนี้สั่งไปคือแบบขนาด5ลิตรอย่างนี้เลยนะคะ
6: ใช่ครับ
5: เป็นแกลลอนนะคะเป็นแกลลอน5ลิตรอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อาจารย์สั่งมาทั้งหมด10ลัง
6: 10ลัง
5: 30แกลลอนอาจารย์รู้จักตัวนี้ได้ยังไงคะ
6: คือครั้งแรกเลยอ่ะไอ้ตัวเนี้ยตาตาเนี่ยผมไปซื้อมาเป็นขวดลิตรพอซื้อมาเสร็จปุ๊บอ่ะเอามาตั้งไว้เฉยๆไม่ได้ใช้เลยหลายละ
5: จ้ะ
6: ปีนู้นน่ะพอดีมาเจอเพื่อนเราก็ไปเห็นมังคุดเขาว่าทำไมโอ้โหลูกใหญ
5: ่
6: ลูกใหญ่มากเลยสวนไกล
5: ๆสวนติดกันแถวนี้เลย
6: น่าใช่เลยทำไมมังคุดน่าใหญ่เขาบอกเขาใช่ตาตาผมก็เลยปีที่แล้วก็เลยไปยกมาเลยที่ราคาซื้อมาประมาณแกลลอนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะมังคุดเราก็ขยายใหญ่แล้วลูกมันก็แลดูดีใบก็เขียวนะมันมีผลต่อโครงสร้างของลำต้นมันด้วยทีนี้ผมก็เลยไปซื้อมาแกลลอนละ 1,300 ลิตรเนี่ยผมไปหลายเที่ยวเลยจนกระทั่งบอกมันมีโปรโมชั่นนะมีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1
5: ใช่เลยค่ะต้องซื้อช่วงนี้เลยช่วงโปรโมชั่นแล้วก็จะเอาเก็บไว้ใช้ทั้งปีด้วยแล้วบอกเมื่อกี้ด้วยนะคะว่าไม่พอใช้
6: ใช่ครับ
5: เดี๋ยวเผื่อจะเอาอีก
6: ใช่ครับ

0: ปีที่แล้วรู้สึกใช้ไปต้องเกือบ30แกลลอนน่ะใครใส่200ผมเอา300เลยผมใส่เยอะครับ
1: แต่ที่จริงตัวนี้ถ้าพ่นบ่อยๆนะคะมันจะลดการใช้ยาฆ่าแมลงยืดจาก15วันพ่นทีนึงหรือ10วันพ่นทีนึงก็ยืดไป 20-30 วันได้เพราะกลิ่นมันมีการไล่แมลงอยู่ระดับหนึ่งนะคะแต่มันไม่ได้ฆ่านะคะแต่ถ้ามีหนอนแมลงก็ต้องใส่เข้าไปด้วยเนาะ
0: แล้วสังเกตผลเพลินได้ไรก็ผิวหรืออย่างถ้าเป็นทุเรียนเนี้ยหนามเขาจะสวยเลยแล้วทุเรียนผมมักจะแปลกกว่าคนอื่นคือทุกคนบอกทำไมใบทุเรียนกูถึงเขียวถึงดีผมว่าแปลกแต่สูตรเนี้ยไม่มีที่ไหนเขาใช้เน
1: า
0: ะเพราะผมใช้ของผมตลอดปี
1: แต่บอกเลยนะคะผลิตไม่ทันด้วยตอนนี้ต้องจองกันเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็จองไว้เลยค่ะตอนแรกก็ที่บอกว่าก็คือข้างๆสวนเอาใจก่อนอาจารย์เอาไปวางไว้เฉยๆไม่ได้ใช้แต่พอไปถามเพราะว่าเอ้ยเขาใช้ตัวนี้ก็เลยเอาที่มาลองใช้
0: ใช่ครับ
1: ครั้งแรกก็เห็นการต่าง
0: ใช่ครับความแตกต่างเกิดขึ้นตรงที่มันแสดงตรงที่ผลผลิตออกมาแล้วก็มันคือสมบูรณ์อย่างเนี้ยเราเห็นโอ้โหพุทธลูกใหญ่ๆทั้งสมัยก่อนผมทำพุทธในลูก
1: ไปตกไซส์หมดเลย
0: ไปลงนี่ต้องไปรุ่นเอา
1: แ
0: ต่นี้ไปโอ้โหลูกใหญ่ๆเลย
1: แต่เมื่อกี้ที่มากุ้งพาเดินก็จะเห็นผิวนวลดี
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่กุ้งก็จะใช้แค่ไซเปอร
0: ์
1: กับบาบ้าเข้าไปช่วยแค่นั้นเองก็ยาฆ่าแมลงพื้นๆเอง
0: ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้
1: แค่นั้นเองหลังจากที่ใช้กับมังคุดแล้วอาจารย์ก็ยังใช้กับสวนทุเรียนไปนี่กี่ไร่คะเนี่ย
0: รวมไปสุดๆที่มันได้ผลผลิตน่าจะถึง300ได
1: ้300ต้น
0: เฉพาะที่ให้ผลผลิตเนาะ
1: แต่ยังปลูกใหม่ๆอีก
0: เพิ่มใหม่ๆอีกข้างในรอบต่อไป
1: แต่อาจารย์เอามาใช้กับทุเรียนด้วย
0: ใช่หมดเลยครับ
1: เมื่อกี้อาจารย์ลองเล่านิดนึงสำหรับทุเรียนของอาจารย์มันเป็นยังไงบ้างนะคะ
0: เนี่ยดูหนามถ้าทุเรียนไปลงหรือส่งจีนเนี่ยหนามต้องดีหนามต้องสวยครับ
1: ไม่มีหนามจีนอะไรประมาณนี้
0: ผลผล
1: ิ
0: ตภูเพิร์มันจะสวยนะเขียวปอหน้าเนี่ยไอ้คนเนี้ย
1: แต่
0: เป็นแบบมีตำหนิหรืออะไรเนี่ยเราลงไม่ได้นะอันนี้เราไปลงที่เขาจะส่งนอกครับ
1: ตัดไปได้แล้วกี่ตันคะอาจารย
0: ์
1: สุ่มซิปนิดนึง
0: น่าจะเกือบ20แล้วครับ
1: เกือบ20ตัน
0: แล้วที่เราทยอยตัดเรื่อย
1: ภูมิใจไหมคะ
0: ก็โอเคครับ
1: ยิ้มได้หายเหนื่อยเนาะแต่ที่อาจารย์บอกว่าใครๆขี่รถผ่านไปผ่านมาเขาบอกว่าใบอาจารย
0: ์
1: เน
0: ี่
1: ยสะดุดตาเลย
0: ครับ
1: อาจารย์เชื่อเลยว่ามันเป็นตัวนี้เลย
0: ใช่ครับเพราะว่าพอไหมผมก็ไม่เอาเนาะพอผมสั่งอีกจังเพราะมันใช้เงินเยอะอยู
1: ่ใช่วันนี้ก็ซื้อเกือบ 30,000 แล้วนะคะบอกว่าจองอีกล็อตนึงเดี๋ยวจะเอาอีก
0: จะไปเอาอีกกลัวมันจะไม่พอเนาะ
1: ฉีดได้ทุกช่วงทุกครั้งที่อาจารย์ใส่หรือฉีดหนอนแมลงอาจารย์ใส่ตลอดเลย
0: ผมใส่ทุกครั้ง
1: จ
0: ะมีการฉีดตอนก่อนผมว่าจะตัวนี้แหละครับ
1: อาจารย์มั่นใจเลยกับการใช้ตาตายังไงวันนี้เราขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่เป็นวิทยทานให้กับสวนอื่น
0: ๆครับ
1: ใครสนใจของพืชพืชหนูขออาจารย์ช่วยแนะนำเขาหน่อยได้ไหมคะว่าคือบางคนคิดว่ามันถูกแล้วดีมันมีหรอ
0: ครับเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยถ้าเฉลี่ยแล้วอ่ะแกลลอน 1,300 เนาะมันมี5ลิตร
1: 5ลิตรก็ตกที่200กว่าบาท
0: กว่าตัวอื่นนะ200กว่าถ้าเราไปซื้อตัวอื่นตกลิตร470 450แต่ตัวนี้คุณภาพมันบ่งให้เราปีนี้ก็เลยต้องสั่งมาไปก่อน
1: คือถ้าใครสนใจบุญพืชนะคะ LINE แอดของบุญพืชก็จะเป็นแอด BP2544 นะคะทักเข้ามาหากันได้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณกุ้งสว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ตาตา number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ตาตาทำใบใช้ตาตาช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าตาตาสะสมอาหารในลำต้นใช้ตาตาทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดตาดอกใช้ตาตากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ตาตาทำให้ช่อดอกยาวพอดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมเกสรใช้ตาตาช่วยทำให้เกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ตาตาตาตาสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยตาตาสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
3: ใช้ตาตาฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดพืชสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ระดับเซลล์เร่งสีเร่งหวานยืดอายุการเก็บเกี่ยวยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตด้วยตาตาจากบุญพืชมีหลายสูตรให้เลือกใช้ช่วงนี้ตาตามีโปรโมชั่นด้วยซื้อ2แถม1นะคะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยค่ะ
4: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์

0: หรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: บุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยด้วยโปรโมชั่นดีๆจัดเต็มเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน

0: คอใหญ่แตกก่อมากอ้อยโตเร็วอ้อยโตไวอ้อยได้น้ำหนักดีมีความหวานเพิ่มขึ้นต้องการยืดอายุอ้อยแก้ปัญหาอ้อยต้นฝอยและลดการระบาดของหนอนก่ออ้อยต้องการให้ข้าวโพดขึ้นพร้อมกันขึ้นเสมอกันข้าวโพดไม่เป็นโรครากเน่าโรคโคนเน่าและต้านทานโรคราน้ำค้างโรคใบลายได้ดีต้องการให้ข้าวโพดออกดอกพร้อมกันออกฝักพร้อมกันฟันไม่หลอข้าวโพดฝักใหญ่เสมอกันใช้พลังร่วมกับต้าต้องการให้มันสำปะหลังหัวใหญ่ไม่เป็นแขนตุ๊กตาหัวไม่เน่าเก็บได้นานปริมาณแป้งมากใช้ปุ๋ยพลังร่วมกับปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชีวภาพที่เคยใช้เห็นผลเร็วท่านจันได้ผลผลิตดีดินดีไม่มีเสียพิสูจน์คุณภาพปุ๋ยพลังและอาหารเสริมพืชต้าได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านทั่วประเทศ
1: จากใบพืชสู่กิ่งก้านสาขามาถึงลำต้นจนไปสู่ระบบรากเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ตั้งแต่ระดับเซลล์ของพืชการค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้โฉมหน้าการเกษตรกรรมไทยเปลี่ยนไป
0: ต้าเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืชตั้งแต่ระดับเซลล์สะอาดหมดจดพืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีสมบูรณ์แข็งแรงทนโรคทนแล้งได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีใช้ต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าคุ้มค่าเกินราคาต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
2: ถ้าให้พี่นึกถึงบุญพืชเนี่ยข้อดีของบุญพืชเนี่ยคืออะไรครับ
3: มันก็มีส่วนดีเรื่องการบำรุงดินขึ้นมามีไส้เดือนขึ้นมาไส้เดือนเราก็จะมีให้เห็นในพื้นที่ของเราผมว่าก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งของเกษตรกร
4: ต้นมันสมบูรณ์เพราะปุ๋ยตัวนี้รู้สึกว่าดีครับดีมากๆก็รู้สึกดีมากครับกิ่งก้านก็แข็งแรงดีหมดไม่ได้โม้ครับ
5: เงาะไม่ร่วงไม่แตกหวานสีสวยมากแล้วมันไม่ค่อยมีเงาะคัดหรอกคือเป็นเงาะสวยหมด
6: ไม่แตกรับรองไม่แตกไอ้ที่แตกนี่แสดงว่าไม่ได้ใช้บนพืช
5: แล้วลองใส่เคมีดิมันจะแตกแต่ใส่บนพืชจะไม่แตก
7: พวกแมลงพวกนี้จะเบาลง
8: พอใส่ไปแล้วดินมันจะร่วนพุยโดยอัตโนมัติบนพืชเนี่ยก็ซื้อมาทีงตันนึงอ่ะใช้มาตลอดภายใน10ปีนี่ใช้ตลอด
9: ก็ได้สายครับได้สายตามที่ตลาดต้องการตอนปลูกละมุดก็ดีนะใส่กับลูกใหญ่ดิผมการันตีว่าดีฝ่าชีวภาพยี่ห้ออื่นๆที่ผมเคยใช้มา
10: ดินเปลี่ยนแปลงมีขี้ไส้เดือนมีไส้เดือนมันดีจริงว่าของเขาดีจริงเหรอเห็นผลทันตาเลยเชื่อแล้วราคาก็ดีไส้เดือนก็มีใบก็ดีโอ้ดีใจแฟนก็บอกว่าอ่ะค่าแรงยันก็ซื้อบนพืชต่อต้นทุนก็ถูกด้วยครับผมคุ้มครับผมมั่นใจ 100% ปีนี้ทั้งปีใช้แต่บนพืชอย่างเดียวครับผม
1: คุ้มสุดๆกับบุญพืชที่ร้านปุ๋ยใกล้บ้านโทร086-184-9000หรือ LINE @bp2544 บุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดินบุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
11: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
12: บุญพืชขายดีทั่วประเทศนะคะยิ่งช่วงนี้มีโปรยิ่งขายดีเพราะฉะนั้นใครที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอจะมีกำลังทรัพย์ที่ตุนได้นะคะตุนไว้ก่อนเลยอะไรเกิดขึ้นภายหน้าไม่รู้ล่ะวันนี้เรามีปุ๋ยให้ใช้แล้วในราคาที่คุ้มค่ามากๆจากบุญพืชนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือว่าฟังโปรโมชั่นไม่ทันเอิ้นไปคุยกันได้กับทีมงานบุญพืชที่สายด่วนบุญพืชนะคะคุณก้อยคนสวยรอรับสายกันอยู่ที่0861840

ตกรไทยทั่วประเทศไทยวางใจใช้บุญพืชมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมขอให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจอยู่รอดปลอดภัยทุกท่านทุกคนจากใจพวกเราชาวบุญพืชสวัสดีค่ะ

0: ทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลนายกรัฐมนตรีรับต้องปรับปรุงการข่าวพื้นที่ชายแดนใต้เผยแม่ทัพภาค4ยืนยันไร้เหตุประชาชนถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้โดยจะลงพื้นที่ด้วยตัวเองหรือไม่ว่าลงไปก็ทำความลำบากให้เจ้าหน้าที่แต่ได้สั่งการในแนวทางปฏิบัติและความพร้อมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มารายงานส่วนกรณีที่มีการยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ใส่ประชาชนนั้นได้สอบถามพลโท นรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่มีแต่เพื่อความสบายใจจะกำชับให้แม่ทัพภาคที่4ดำเนินการให้ชัดเจนเรื่องแบบนี้โกหกไม่ได้ผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงมีชีวิตอยู่การพิสูจน์แนววิถีกระสุนว่ามาจากไหนปืนอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และนิติเวชได้ส่วนหลังจากที่เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงพูดคุยมีความคืบหน้าอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป้าหมายมุ่งมั่นด้านการปฏิบัติให้เกิดสันติสุขส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง3วันกว่า100เหตุการณ์ต้องมีการปรับปรุงเชื่อว่าจากนี้ไปจะเห็นว่าตนใช้ดุลยพินิจที่มีอยู่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ้างวิธีการบ้างเพื่อให้ทำให้เหตุการณ์ที่ดีขึ้นขอให้ประชาชนมั่นใจครม.มีมติแต่งตั้งชัชชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอนนายชัชชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินักบริหารระดับสูงสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งนายกิตติพลรื่นสำริดข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมครม.อนุมัติงบกลาง558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำ

0: สำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า558ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพเป็นกรณีพิเศษที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่ครม.มีมติเพิ่มเติมกรณีที่อยู่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายนาไม่เกิน7วันครัวเรือนละ 9,000 บาทขณะที่ได้รับผลกระทบอยู่ที่ 6,971 ครัวเรือนกรณีที่อยู่อาศัยน้ำท่วมขังเกิน7วันครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบส่วนกรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงและดินโคลนถล่มเยียวยารายละ2ล้านบาทซึ่งที่จังหวัดน่านมีทั้งหมด5คนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการจ่ายเงินเยียวยาจะต้องทำให้สะดวกที่สุดไม่ต้องเสียเวลาทำให้ประชาชนเรื่องเอกสารไม่ต้องให้ประชาชนมายื่นเอกสารซ้ำซ้อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้
1: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: ผมชอบทานต้มยำ

91.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

ของ Modern Life Modern Music อยู่กับดีเจแจ็คที่น่ารักนะครับอสมทสงขลา 96.5 Modern Life Modern Music ครับผมฟังพร้อมๆกันไปด้วยนะครับกับอสมทพัทลุง 95.75 MHz นะครับในชั่วโมงยามเย็นแบบนี้นะครับไปเจอเรื่องของพลังงานคุณผู้ฟังนะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกันกับการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับปัจจุบันก็จะมีให้เลือกได้หลากหลายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นทั้งก๊าซธรรมชาติน้ำมันนะครับที่นำมาผลิตเป็นไฟฟ้าให้เราได้ใช้กันแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของพลังงานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยนะครับรอบๆในไทยยังไม่มีนะครับในอาเซียนเนี่ยถ้าเป็นแบบภาคพื้นนะคุณผู้ฟังก็ยังไม่มีประเทศไหนที่ใช้ลักษณะของพลังงานนิวเคลียร์แต่ล่าสุดเนี่ยนะครับทราบว่าทางฝั่งของเมียนมาแล้วก็รวมไปถึงทางเวียดนามเนี่ยอนุมัติการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อพลังงานที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็รองรับในเรื่องของเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวของทั้งสองประเทศนี้นะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าเมืองไทยของเราเนี่ยก็ถือว่ายังมีเรื่องของการถกเถียงกันอยู่นะครับถึงความยั่งยืนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับที่เกรงว่าอาจจะเกิดผลกระทบขึ้นมาได้นะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ฟังในพื้นที่ของทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยนะครับที่เราตามข่าวกันเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาก็เตรียมในเรื่องของพื้นที่ไว้เป็นที่เรียบร้อยละนะครับนินทวน1แล้วก็นินทวน2บนพื้นที่ 1,130 เฮกตาร์งบประมาณในการเวียนคืนที่ดินแล้วก็ฟื้นฟูวิถีชีวิตของประชาชนอยู่ที่ประมาณ469ล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังผลิตรวมของทั้ง2โรงไฟฟ้าคาดว่าจะอยู่ที่ 4-6.4 กิกะวัตต์โดยตั้งเป้าให้เริ่มเดินเครื่องได้หลังปี2574เป็นต้นไปแล้วก็ภายในปี2578เวียดนามก็ยังตั้งเป้าให้มีโครงการ SMR อย่างน้อย1โครงการเพิ่มเติมด้วยภาพรวมในระยะยาวนะครับกำหนดให้พลังงานนิวเคลียร์คิดเป็นสัดส่วนราว 6-8% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศภายในปี2593พร้อมทั้งมีแผนฝึกอบรมบุคลากรนิวเคลียร์กว่า 3,900 คนภายในปี2578นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าทางเวียดนามเนี่ยตัวเลขการตั้งเป้า GDP เติบโตเฉลี่ยอย่างน้อย 10% นะครับต่อปีในช่วงของปี2569ไปจนถึง2573ความต้องการในการไฟฟ้านี่คือเติบโต 10-12% ต่อปีในสถานการณ์ปกติแล้วก็อาจจะสูงขึ้นถึง 15% ในสภาพที่มีอากาศที่รุนแรงร่วมกันกับเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับคุณผู้ฟังด้วยจำนวนของประชากรด้วยนะครับที่เวียดนามนี่ก็หลักร้อยล้านคนขึ้นไปนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนี่คือเราก็ยังคงต้องดูนะว่าเอ๊ะจะคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าจะมาก่อเกิดในลักษณะดังกล่าวนี้ในเมืองไทยนะอย่างเมียนมาเนี่ยก็มีการว่าจะสร้างแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังนะครับด้วยอาจจะไม่เพียงพอสำหรับในเรื่องของตัวก๊าซธรรมชาติหรือว่าจะเป็นน้ำมันซึ่งต้องบอกว่าส่วนของน้ำมันเนี่ยถ้าเอามาผลิตไฟฟ้าเนี่ยคุณผู้ฟังค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ต้องสูงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพลังงานแบบนิวเคลียร์เนี่ยก็ต้องคิดให้ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดในเรื่องของการหลุดออกมาจากกัมมันตรังสีต่างๆไม่ว่าจะมาจากเรื่องของภัยธรรมชาติอันนี้ก็น่ากลัวนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของถ่านหินอย่างสงขลาเราเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีโครงการเหมือนกันนะคุณผู้ฟังที่จะเพิ่มเติมโรงไฟฟ้าถ่านหินเข้ามานะครับแต่ก็พับโครงการกันไปด้วยอาจจะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ทำให้น่าจะต้องมีการศึกษากันต่อไปนะครับถึงความ
เหมาะสมที่สุดในรูปแบบของการตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นที่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคุณผู้ฟังสำหรับโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยนะครับแต่ก็ต้องเป็นในเรื่องของในอนาคตไกลๆไปนะครับในรูปแบบลักษณะดังกล่าวหรืออาจจะในอนาคตมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือว่าจะมีตัวของแร่อะไรต่างๆที่อาจจะมาแทนในเรื่องของระบบนิวเคลียร์ได้แล้วก็ดีกว่าปลอดภัยกว่าอันนี้ก็น่าสนับสนุนนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นข่าวสารอัปเดตประเด็นกันในช่วงนี้นะครับในเรื่องของพลังงานนะแต่ว่า FC ของเรานี่สิส่งเพลงกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นของเป๊กผลิตโชคของ PP กริดนะครับหรือแม้แต่กระทั่งกลิ่นฝนด้วยนะที่ส่งกันเข้ามานะครับ First One ตั้ง Standby รอกันเวลาแต่ว่าตอนนี้ไปกันที่ YoBoy TJ กันก่อน

0: are listening to MCOT Radio Network, 96.5. Modern life, modern music.
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพุธ 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: MCOT Radio. Modern life, modern music. In Song Club. Modern life, modern music. 96.5. 96.5.

0: ที่จังหวัดพัทลุงครับคุณผู้ฟังมีอีเวนต์สำคัญใช่ไหมครับ 28-30 สิงหาคมนี้ก็เป็นกิจกรรมภายในเรือนจำกลางเก่าของพัทลุงนะครับหลายคนเคยไปเที่ยวมาแล้วนะครับแต่หลายคนยังไม่เคยไปก็น่าสนใจนะคุณผู้ฟังอยู่ในเรื่องของงานอีเวนต์นะครับที่เกี่ยวข้องกันกับชวนเกษมนะชื่อว่าชวนเกษมตอน Behind the Wall เรื่องเล่าหลังกำแพงนะครับช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ใครที่มีแพลนจะไปพัทลุงนะครับก็ลองชวนเพื่อนๆไปที่เรือนจำเก่าพัทลุงได้เลยนะครับเพราะว่าเผื่อว่าจะได้แบบเป็นคนถ่ายรูปมุมแนวอาร์ตอาร์ตเนี่ยนะครับไฮไลท์สำคัญในงานก็จะเป็นอาร์ตแอนด์มิวสิกชมการแสดงแสงสีงานอาร์ตแอนด์ครีเอทแล้วก็ได้ฟังโฟกซองชิวๆทุกวันด้วยนะครับมีคอฟฟี่โลเวอร์ชิมกาแฟโรบัสต้าพัทลุงแล้วก็รสชาติเด็ดจัดทั่วภาคใต้ครีเอทีฟเวิร์กช็อปมีงานคราฟต์ด้วยนิทรรศการศิลปะแล้วก็กิจกรรมปล่อยจอยเพียบเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการช็อปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนแวะชิมร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแบบจุกๆนะฮะอีเวนต์ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยวันที่29จะเป็นสเปเชียลนะครับสำหรับการได้ชมรถคลาสสิกนะครับมีคอนเสิร์ตจากวง My Studio แล้วก็โชว์ฟองสบู่ยักษ์ Bubble Show 28-30 สิงหาคม 10 โมงเช้าจนถึง 3 ทุ่มเลยนะครับคุณผู้ฟังไปช่วงใกล้ๆค่ำก็จะได้เจอกันกับแสงสีเสียงด้วยนะครับพิกัดเรือนจำกลางเก่าพัทลุงนะครับ3วันนะใครจะไปนะฮะไปเที่ยวนะครับแบบไปแบบว่าโอ๊ยเรือนจงเรือนจำน่ากลัวไปเพื่อจะได้เรียนรู้นะครับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ไปดูในให้เป็นแบบงานศิลปะเราก็ได้ไม่ได้เข้าไปอยู่เข้าไปเรียนรู้นะว่าเอ๊ะเขาเป็นแบบไหนยังไงภายในเรือนจำนะคุณผู้ฟังเข้าชมฟรีด้วยอีกงานสำคัญเนาะนะครับสุดสัปดาห์นี้ก็ไปเที่ยวเมืองลุงกันดีกว่านะครับ
1: Every hour, 96.5 MCOT Radio Network.
0: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะ

ังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน Mcot Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนต์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลอนุทินออกโรงป้องที่ปรึกษาปัดเชื่อมโยงทุจริตสอบท้องถิ่นอย่าพูดลอยๆไร้หลักฐานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบและเชื่อมโยงคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นซึ่งมีการพาดพิงนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงมหาวิทยาลัยในการจะสอบว่าข้อเท็จจริงก็คือไม่มีการโยงส่วนที่นายเรืองเดชสิริกิจอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ยอมรับในที่ประชุมคณะกรรมการว่านายทองเจือได้โทรศัพท์ติดต่อไปนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่ทราบในรายละเอียดแต่มั่นใจว่าคนใกล้ตัวตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่หากวันไหนมีส่วนเกี่ยวข้องมีหลักฐานก็ต้องถูกดำเนินคดีทุกรายไม่เว้นแม้แต่ใครแต่ต้องมีหลักฐานจะมาพูดลอยๆแบบนี้ไม่ได้เอกนิติจะออกพระราชกำหนดวงเงิน400,000 ล้านเข้าสภาพรุ่งนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในไตรมาสที่2ว่าเผชิญกับวิกฤตที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำมันแพงและค่าครองชีพพุ่งสูงจนนำไปสู่ความเสี่ยงเรื่องปัญหาการตกงานตามที่เคยมีการคาดการไว้ล่วงหน้าแม้ในอดีตจะเคยมีเสียงทักท้วงว่ายังไม่เผชิญกับวิกฤตแต่สถานการณ์จริงได้พิสูจน์แล้วว่าวิกฤตครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากวิกฤตในตะวันออกกลางปัญหาน้ำมันแพงและค่าครองชีพซึ่งกลายมาเป็นวิกฤตปากท้องและหากไม่สามารถหยุดยั้งวงจรดังกล่าวได้จะลุกลามไปสู่ปัญหาการว่างงานรัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องออกพระราชกำหนดวงเงิน400,000 ล้านบาทซึ่งเตรียมจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้เพื่อยืนยันตัวเลขและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมาตรการพยุงกำลังซื้อในไตรมาสที่3โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ยังคงช่วยประคองเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงสำคัญจากโครงสร้างการนำเข้าพลังงานในปริมาณที่สูงส่งผลให้ดุลบัญชีเงินสะพัดขาดดุลตามที่คาดไว้ราว 5-6 แสนล้านบาทสะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยหลังจากพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้เป็นพระราชบัญญัติเรียบร้อยในวันพรุ่งนี้เพื่อป้องกันข้อสงสัยใดๆทางกระทรวงต่างๆจะได้เร่งนำเสนอมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไปยศชนันลงพื้นที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยจังหวัดน่านอีกรอบนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือระบุถึงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านว่ามีหลายภาคส่วนเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ549 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเป็นกรณีพิเศษโดยมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยามีดังนี้

0: รณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทสำหรับขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยานั้นผู้ประสบภัยเพียงใช้เอกสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผ่านการลงนามรับรองจากผู้นำชุมชนกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านจากนั้นทางอำเภอและจังหวัดจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิตามขั้นตอนช่วงบ่ายนายยุทธนันได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอปัว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
10: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
11: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Networkขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
12: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได
13: ้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัว ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
14: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
15: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
16: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
17: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก Mcord Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
18: ข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกลวงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานบุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600

รยลงมาแต่ว่าไม่ใช่ที่หน้าสมท.สายสนามบินนะครับแต่ว่านู่นเลยเห็นว่าแถวบิ๊กซีคลองแหตรงไหนบ้างคุณผู้ฟังตรงไหนบ้างตกในหาดใหญ่เนี่ยนะครับดูไปไกลๆก็เห็นมีเมฆฝนอยู่นะฮะแล้วก็เป็นฝนที่ค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับณขณะนี้นะฮะสำหรับในพื้นที่ของหาดใหญ่แล้วก็แถวๆบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับในโซนของฝั่งพัทลุงเนี่ยฝนตกหรือเปล่าตอนนี้นะครับช่วงเวลายามเย็นฝนตกก็ดีนะคุณผู้ฟังจะได้ช่วยชะล้างบรรเทาเบาบางเรื่องของฝุ่นควันนะฮะที่ลอยกันมาจากประเทศเพื่อนบ้านก็ทำให้ค่า PM 2.5 เนี่ยก็ลดน้อยถอยลงไปวันนั้น

ชั่วโมงนี้นะครับเราอยู่กันที่อสมทสงขลา 96.5 อสมทพัทลุง 95.75 แล้วก็อสมทตรัง 106.25 ด้วยนะครับฝั่งตรังเป็นยังไงบ้างวันนี้ฝนตกหรือเปล่าฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะไปกรุงเทพในช่วงของ26-27 สิงหาคมนี้นะครับก็ถือโอกาสชวนคุณไปร่วมนะครับเติมเต็มกับโลกของสื่อพร้อมก้าวสู่เส้นทางอาชีพในฝันที่บูธของอสมทนะครับในงานจุฬา Freshman Job Fair จามจุฬีสแควร์ MCOT Next Gen Your Future Start Here นะครับแล้วก็เชิญชวนน้องๆนะครับโดยเฉพาะใครที่แบบเป็นนิสิตจุฬานะตั้งแต่ชั้นปี1หรือว่าใครที่แบบไปจามจุรีสแควร์กันอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับไปร่วมค้นหาตัวตนในโลกสื่อพร้อมก้าวสู่เส้นทางอาชีพในฝันฝึกเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับกับผู้ประกาศข่าวคนข่าวตัวจริงรับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้วยนะครับด้านข่าววิทยุโทรทัศน์ดิจิตอลต่างๆนะครับ Sustainability Content Creatorเจอกันนะที่จุฬา Freshman Job Fair บูธอสมทจามจุรีสแควร์กิจกรรมดีๆรอกันอยู่นะครับพูดถึงเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานกันที่อสมทอย่างสงขลาสำนักงานภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับก็เปิดโอกาสนะครับล่าสุดก็มีน้องๆติดต่อกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านของมอ.ก็มีนะครับแล้วก็มทร.ศรีวิชัยเนี่ยนะครับก็มีการประสานกันเข้ามาในเบื้องต้นกันด้วยนะครับถ้าน้องๆที่ฟังกันอยู่นะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีบุตรหลานสนใจในงานด้านของสื่อสารมวลชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งวิทยุหรือว่าจะเป็นสื่อดิจิตอลต่างๆนะฮะทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนี่นะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้เลยนะคุณผู้ฟังยังคงเปิดพื้นที่กันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็รีบๆกันหน่อยเพราะว่าก็รับได้ไม่มากนะในแต่ละปีนะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันที่3กันยายนเนี่ยนะครับก็มีคิวของน้องๆ นิเทศศาสตร์ปี1จากราชภัฏสงขลานะครับที่จะได้เข้ามาดูงานกันที่อสมทสงขลาของเรามาเป็นประจำทุกปีนะครับสำหรับใครที่ติดตามอสมทกันอยู่ว่าจะมีน้องๆนิเทศศาสตร์จากราชภัฏสงขลานี่ก็จะได้มาดูนะว่าเป็นยังไงบ้างในการทำงานทางด้านของสื่อวิทยุของอสมทแล้วก็รวมไปถึงสื่อดิจิตอลกันด้วยนะครับรวมไปถึงสื่อออนไลน์นะครับก็ยินดีต้อนรับนะคงจะได้สัมภาษณ์น้องๆกันรับรองว่าสนุกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงเวลาดีๆนะครับบ่ายๆของวันที่3กันยายนนะครับประมาณนี้เลยนะก่อนหน้านี้ก็เป็นน้องๆนิสิตจากมอทักษิณก็มาเยี่ยมเยียนกันแล้วนะครับเมื่อช่วงประมาณเดือนกว่าๆที่ผ่านมานี้เองนะครับก็เรายังคงเดินหน้ากับการเป็นองค์กรนะครับที่ดูแลได้รับผิดชอบในด้านของสื่อสารมวลชนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้ของเรานะครับในเครือข่ายของสถานีวิทยุอสมททุกคลื่นความถี่นะครับสนใจลงโฆษณานี่ก็ติดต่อได้เลยนะครับในแต่ละพื้นที่ของท่านได้เลยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook อสมทสงขลาด้วยนะครับ

0: You're listening to MCOT Radio Network, 96.5. Modern life, modern music.
1: MCOT Connect, แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: MCOT Radio. Modern life, modern music. In Song Club.

ถึงเรื่องของควันไฟป่าเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังอย่างตอนนี้ที่อินโดนีเซียเนี่ยนะครับประชาชนกว่า 3,000 คนในเมืองปาเลมบังนะครับซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดสุมาตราใต้รวมตัวกันประกอบพิธีละหมาดขอฝนนะครับหรือว่าพิธีซอลาตอิสติสกาก็เป็นบรรยากาศที่มีเรื่องของหมอกควันจากไฟป่าที่ปกคลุมพื้นที่จนทัศนวิสัยลดลงอย่างมากเลยนะครับโดยพบจุดความร้อนเกือบ 3,500 จุดแล้วก็เฉพาะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพื้นที่บนเกาะสุมาตราก็มีการถูกไฟเผาผลาญไปทั่วประเทศถ้าเกิดว่ารวมเกาะสุมาตราด้วยแล้วก็รวมถึงในจุดอื่นๆด้วยนะครับ940ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่าควันเนี่ยก็นอกจากว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่บนเกาะสุมาตราแล้วก็ยังข้ามนะครับช่องแคบมะละกามายังฝั่งของมาเลเซียแล้วก็รวมถึงตอนใต้ของประเทศไทยเราที่ได้รับผลกระทบกันด้วยแต่ว่าบ้านเรานี่โชคดีที่มีฝนเข้ามาบ้างนะครับเพื่อทำให้อากาศเนี่ยสดใสสะอาดขึ้น

ู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1,000 โทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: ครับ
1: คุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน Mcot Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลา

เปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

0: ่วงชัวร์ก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลแชร์7เทคนิคดูแลรถติดแก๊สให้ทนทานยาวนานเช่นใช้น้ำมันเครื่องที่ออกแบบเฉพาะรวมไปถึงตรวจเช็คและตั้งวาล์วตามระยะการใช้งานชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์7เทคนิคดูแลรถติดแก๊สให้ทนทานยาวนานแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
2: จริงครับแล้วก็มีข้อมูลหลายๆส่วนน่าสนใจมีบางจุดควรแนะนำเพิ่มเติมครับ
1: เทคนิคดูแลรถติดแก๊สข้อแรกหมั่นเช็คการรั่วซึมตามจุดต่างๆของระบบแก๊สจริงไหมครับ
2: จริงครับเหตุผลเพราะว่าในระบบแก๊สเวลาที่เราติดตั้งตัวแก๊สเข้าไปเนี่ยเอาถังแก๊สเข้าไปมันก็จะมีการเดินท่อทางของแก๊สเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อต่อมีอุปกรณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในแต่ละจุดของตัวข้อต่อเนี่ยมีทั้งจุดที่เคลื่อนไหวได้จุดที่เสื่อมสภาพได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นเลยครับที่จะต้องมีการตรวจสอบข้อต่ออุปกรณ์ต่างๆสม่ำเสมอครับ
1: เทคนิคที่2เลือกใช้น้ำมันเครื่องที่ออกแบบสำหรับรถที่ใช้แก๊สโดยตรง
2: ถอยกลับไปในข้อมูลชุดนี้อาจจะค่อนข้างเก่าเวลาที่เราเอาตัวเครื่องยนต์เบนซินไปดัดแปลงติดตั้งแก๊สเนี่ยมันจะทำให้ค่าอุณหภูมิในการเผาไหม้มีการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเลือกน้ำมันที่บอกว่าระบุออกแบบว่าสำหรับใช้กับแก๊สโดยเฉพาะแสดงว่าเขารู้แล้วตัวผู้ผลิตที่จะระบุตัวหัวข้อนี้เข้าไปก็จะทำให้ตัวน้ำมันเนี่ยทนความร้อนได้สูงมากขึ้นเจ้าน้ำมันหล่อลื่นนี้จะคงความหนืดความเป็นฟิล์มหนาเพื่อปกป้องไว้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ใสกว่าเดิม
1: เทคนิคที่3มันตรวจสอบระบบหล่อเย็น
2: พอเครื่องยนต์เผาไหม้แล้วก็เกิดความร้อนสูงมากขึ้นน้ำยาหล่อเย็นก็คือน้ำหม้อน้ำนั่นแหละทั้งระบบเลยครับทั้งหม้อน้ำก็คือตัวหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้านะครับน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยเป็นตัวที่เราใส่เข้าไปในตัวชุดหม้อน้ำเพราะฉะนั้นการดูแลระบบระบายความร้อนทั้งหมดก็จะทำให้ตัวระบบระบายความร้อนเราดีแล้วก็ลดการเกิดปัญหาจากความร้อนของตัวรถที่ติดแก๊สได้ครับ
1: เทคนิคที่4ตรวจเช็คและตั้งวาล์วตามระยะการใช้งาน
2: ข้อนี้ก็จริงมากสำหรับรถในยุคหนึ่งที่ถ้าถอยไปเป็น10ปีแล้วตัวรถเวลาที่เราไปดัดแปลงติดตั้งแก๊สของยุคนั้นเนี่ยวาล์วบ่าวาล์วเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้มีความสามารถในการทนความร้อนที่เพิ่มมากขึ้นจากค่าเผื่อของการเผาไหม้แบบปกตินั้นระยะเนี่ยในทุกช่วงรอบประมาณสัก 20,000 ถึง 40,000 กิโลก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบ
1: เทคนิคที่5เปลี่ยนไส้กรองแก๊สตามระยะทั้งกรองหยาบและกรองละเอียด
2: ก็พอเป็นตัวรถยนต์ที่ใช้ระบบแก๊สเนี่ยก็จะมีกรองแก๊สกรองแก๊สมีกรองหยาบกรองละเอียดตัวแรกเนี่ยสัก 20,000 กิโลก็คือทุกถ่ายน้ำมันเครื่องสัก2รอบก็จะตรวจเช็คดูสักครั้งนึงแล้วก็เปลี่ยนนะครับแต่ว่าตัวละเอียดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อย 4-60,000 กิโลได้แล้วแต่สภาพ
1: เทคนิคที่6เปลี่ยนหัวเทียนทุกๆ 20,000 กิโลเมตร
2: ข้อมูลชุดนี้อาจจะเป็นไม่ได้อัปเดตถึงหัวเทียนปัจจุบันพอเป็นหัวเทียนปัจจุบันจากการใช้งานในน้ำมันเผาไหม้แบบปกติสามารถใช้งานได้แสนกิโลเป็นแก๊สเนี่ยอาจจะหดลงมาเหลือประมาณสัก 6-70,000 กิโลหรือว่าใกล้ๆแสนถ้าเป็นระบบแก๊สแบบอย่างดีเข้าอุณหภูมิไม่ได้สวิงแล้วก็ไปทำให้เกิดการสึกหรอผิดปกติที่วาวแล้วก็หัวเทียนเยอะเหมือนยุคก่อนนะครับเพราะนั้นก็เรียกว่าอยู่ที่รุ่นประเภทของหัวเทียนที่คุณเลือกใช้นะครับ
1: และเทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่7ตรวจเช็คและทำความสะอาดไส้กรองอากาศทุกๆ 5,000 กิโลเมตร
2: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไปเปิดเช็คกันตอนรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแหละนะครับซึ่งถามว่าทำไมเป็นแก๊สยุคเก่าแล้วเขาถึงบอกว่าต้องเช็คตัวไส้กรองอากาศถี่ระดับทุก 5,000 กิโลสมัยก่อนเนี่ยตัวชุดหม้อต้มของชุดแก๊สมันทำงานเหมือนคล้ายๆคาร์บูเรเตอร์ครับแต่พอเป็นแก๊สระบบหัวฉีดยุคใหม่การทำงานของตัวการเผาไหม้ของตัวเครื่องยนต์แล้วก็มีการปรับแปรผันการฉีดปริมาณแก๊สที่พอดีตลอดเวลาเนี่ยกรองอากาศมีผลน้อยละแต่ถ้าเกิดเราวิ่งในสภาพเส้นทางที่มีฝุ่นเยอะกว่าปกติการเช็คบ่อยๆก็ดีครับ
1: ดังนั้นสรุปแล้ว7เทคนิคดูแลรถติดแก๊สให้ทนทานยาวนานแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
2: ก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่ให้ข้อมูลในการตรวจเช็คการดูแลรักษาครบดีนะครับบางจุดเนี่ยสามารถที่จะอัปเดตแล้วก็เติมข้อมูลให้ก็สามารถแชร์ต่อได้ครับ
1: ข้อมูลบนโลกออนไลน์มีมากมายดังนั้นควรศึกษาและไตร่ตรองให้ดีก่อนปักใจเชื่อนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR โค้ดนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จะเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
0: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม

ั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลา18 นาฬิกาโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
1: ์อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธตาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มถึงสามทุ่มจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ศิวพรยานวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองMCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: ก็ช่วงเย็นวันอังคารนะฮะ25สิงหาคมมีมติครม.เรื่องแต่งตั้งโยกย้ายชุดใหญ่เลยนะคุณนัน
4: ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแบบรู้สึกประหลาดใจนะพี่ไพศาลมันก็ยังเป็นอะไรอีกที่เราเข้าใจมันก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละ
3: ก็เป็นการยืนยันข่าวก่อนหน้านี้อยู่หลายตำแหน่ง
4: เรื่องผู้ว่าบุรีรัมย์อย่างเงี้ยค่ะ
3: เรื่องผู้ว่าบุรีรัมย์ที่จะมาอยู่สท
4: ปพ
3: อป
4: สท
3: สทสท
4: แล้วก็จากสท
3: ผู้ว่าเซมเบ้ไปปพจากรองนะจากรองไปปพท่านก็ในปีเดียวนี้ก็ท่านขยับกี่ครั้งแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าเชียงใหม่มาภูเก็ตนี่ก็น่าจะอยู่ในปี69เนี่ยนะแล้วก็จากภูเก็ตมาเป็นรองแล้วรองเฉยๆก็มาเป็นรองรักษาการสทจากนั้นรองและรักษาการอธิบดี
4: มาเป็นรองแรกคือรองปลัดถูกไหม
3: ฮะรองปลัดนะฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็นรองปลัดด้วยแล้วไปรักษาการสทแล้วจากรองปลัดและรักษาการสทก็ไปเป็นอธิบดีปภทั้งหมดเกิดขึ้นในปี2569ปีเดียวนะเข้าใจว่าเชียงใหม่มาภูเก็ตน่าจะต้นปี

0: ใช่ค่ะ
1: มาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเพราะว่าคุณคุณ
0: อนุทิน
1: มาคุณอนุทินเข้ามาเป็นนายกแล้วก็รัฐมนตรีมหาไทยนี่ก็มีการย้ายชุดใหญ่ในกระทรวงมหาไทยรอบหนึ่งนะก็คุณชัดชัยบางชวดสรุปว่าก็มาเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแทนคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรนะซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ตอนนั้นที่คุณชัดชัยก่อนหน้านี้ก็ให้สัมภาษณ์ก็เปิดท่าทีชัดเจนว่าอยากจะเกษียณในตำแหน่งเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติเพราะเหลืออีกปีเดียวปีหน้าปีเดียวเกษียณปี70นะคุณชัดชัย
0: แต่ถือว่าก็ยังดีไม่ได้เรียกว่าย้ายเข้ากรุนะคะพี่ไพศาล
1: ก็อยู่ระดับ11เท่ากันก็ตำแหน่งอะไรก็ไม่ขี้เลหรอก
0: คือขยายเข้ากรุก็คือมาเป็นที่ปรึกษามาแขวนนี่มันคือมาเป็นปลัดสำนักนายกนะคะ
1: ครับก็โดยส่วนตัวท่านไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าโดยในหน่วยงานเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบที่นานพอสมควรที่ลูกม่อได้ขึ้นคราวนี้ลูกม่อได้ขึ้นแล้วก็อยู่ไม่ครบวาระก็ต้องไปโยกเอามาจากกองทัพมานั่งเป็นเลขาสมช.อีกครั้งหนึ่งเนี่ยวันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณชัดชัยเขาก็อาจจะรู้สึกว่ารองที่จะขึ้นมาแทนเขาในปีหน้าเนี่ยก็คงจะยากเพราะว่าท่านที่คาดว่าจะมาเนี่ยท่านก็จะอยู่ไปถึงน่าจะอยู่2ปีนะ
0: คุณทวีเปลี่ยนสีคือคนที่ให้จำได้เมื่อเป็นเลขาสมช.ที่เป็นลูกม่อแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ถูกย้ายออกก็เป็นตำรวจมานั่งแทนเพื่อที่ให้ที่ว่างที่สำนักงานประชาชนมันว่างพอที่จะเอาบางคนดันขึ้นมาคุณทวินก็ฟ้องจนชนะคุณยิ่งลักษณ์คดีหนึ่งที่คุณยิ่งลักษณ์มีอยู่ก็คือคดีนี้แหละที่โยกเลขาสมช.อันนั้นเรียกว่าโยกมาแขวนใช่ไหมฮะ
1: เข้าใจว่าจะเป็นคดีที่ทำให้คุณยิ่งลักษณ์ต้องหลุดจากตำแหน่งนายกนะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: แปลว่าเป็นการหลุดเฉพาะตัวรัฐบาลไม่ไป
0: แล้วก็หลังจากนั้นดิฉันก็จำไม่ได้เลยนะคะว่าลูกม่อหรือว่าเป็นพลเรือนที่ขึ้นมาเป็นเลขาสมช.เนี่ยเป็นใครบ้างแต่จะจำพลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรได้จำพลเอกณัฐพงษ์ได้ใช่ไหมณัฐพงษ์นาคพาณิชย์ได้แล้วเราก็คงจะต้องจำคนใหม่คนพลเอกอะไรนะคะดวงประพั
1: ฒน์ชัยพฤก
0: ษ์ชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์
1: เซปูชื่อ
0: เสนาธิการทหาร
1: ชื่อเล่น
0: ปูด้วง
1: ปูด้วงใช่ไหม
0: น่าจะชื่อปูอะค่ะแต่ว่าดำกุลด้วงประพัฒน์ก็และปูมีหลายคนนะคะผบ.ก็ชื่อปูเหมือนกัน
1: เลยต้องปูด้วง
0: ค่ะก
1: ็รุ่นเดียวกัน
0: รุ่นเดียวกัน
1: รุ่นเดียวกันด้วย
0: น่าจะมานั่งอย่างไม่ได้มีอะไรละมานั่งอยู่ที่สมช.เนี่ยค่ะมันก็เลยมีการตั้งคำถามเหมือนกันนะคะพี่ไพศาลว่าเวลาความมั่นคงฝ่ายพลเรือนเนี่ยพอมาถึงจุดหนึ่งมันไม่มีความก้าวหน้ามันกลายเป็นทหารก็ได้ตำรวจก็ได้มานั่งแล้วตกลงว่าความมั่นคงฝ่ายพลเรือนความหมายหรือความสำคัญมันอยู่ตรงไหนอะคะ
1: คิดว่าคงจะประกอบกับเรื่องสถานการณ์ทั้งเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็สถานการณ์ภาคใต้นะคงจะเป็นสิ่งที่มีการหาลือกันระหว่างทางฝ่ายกองทัพกับนายกแล้วก็ได้ข้อสรุปที่ตรงกันคราวนี้โดยท่าทีแนวคิดของพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์เนี่ยเท่าที่ท่านให้สัมภาษณ์ทั้งในเรื่องประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็เรื่องสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยก็สะท้อนแนวคิดสายเหี่ยวอย่างชัดเจนนะคำพูดที่ถือว่าสะเทือนเลื่อนลั่นมากแล้วก็ทางฝ่ายกัมพูชาก็ดูจะแบบนำไปขยายผลนำไปแบบเอาไปปั่นกันหนักมากเลยก็คือทางพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยท่านบอกว่า พอเริ่มรบกันเนี่ยท่านบอกว่าจะทำให้
0: กัมพูชา
1: เนี่ยสิ้นสภาพของกองทัพของกำลังที่จะของศักยภาพที่จะมาทำสงครามอะไรได้อีกต่อไปนะอันนี้เป็นสิ่งที่ก็ผมว่าบรรยากาศตอนนั้นคนก็เชียร์เยอะนะกระแสรักชาติกำลังพุ่งสูงเนี่ยคนก็รู้สึกจะเชียร์ให้จัดการให้เด็ดขาดต่างๆเนี่ยพลเอกชัยพฤกษ์ท่านจะประกาศค่อนข้างแข็งกร้าวมากนะ
0: ก็ล่าสุดก็บอกเราจะเป็นผู้ล่าบ้างเนี่ย
1: ก็นั่นแหละก็อีกครั้งหนึ่งเนี่ยที
0: ่ก็พอเราจะเป็นผู้ล่าบ้างก็เกิดขึ้น50แข่ง50จุด70จุดเนี่ยค่ะ
1: ผมก็เท่าที่ฟังก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยอมรับกันหลายฝ่ายนะว่าไอ้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มัน50หรือ70จุดเนี่ยน่าจะเป็นแรงปฏิกิริยาจากการที่ฝ่ายรัฐก็กดดัน
0: ฝ่ายรัฐกดดันเราจะไล่ล่าแต่ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ท่านแม่ทัพภาคสี่ก็ยอมรับนะคะไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเกลือเป็นหนอนค่ะแล้วก็3วันซ้อนที่เขาก่อเหตุทางภาคใต้มันไม่รู้จักถึง100ครั้งแล้วหรือยังเนี่ยสามารถรอดพ้นจากด่านของเจ้าหน้าที่ได้ทั้งหมดเลยนะพี่ไพศาลมีเมื่อวานนี้ที่จับได้2คนแล้วทุกวันนี้ก็ยังตั้งรับอยู่เลยถึงขนาดกอรมน.กับกองทัพต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงว่าไม่ได้ยิง M16 ใส่ท้องคนนั้นนะที่ว่าหอตามก็ไปประกบในซอยอะค่ะ
1: จริงๆแล้วยัง
0: เอาไม่อยู่ค่ะ
1: ยังไม่อยู่
0: ใช้คำนี้ได้เลยคุณชัดชัยบางชั่วเนี่ยความจริงได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสบช.ตั้งแต่เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2567นะคะหลังจากที่ทำหน้าที่รักษาราชการแทนในช่วงปลายปี66และปีแล้วก็พอมาปี67เนี่ยก็อยู่ในวาระอย่างเป็นทางการก็แล้วกันจะว่าไปแล้วเนี่ยค่ะการผ่านสมรภูมิกัมพูชาซึ่งเราก็ปะทะกับกัมพูชามาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วในเวลานั้นที่มันจบกัมพูชามาได้เราก็มีเลขาสมช.ที่เป็นพลเรือนนี่แหละค่ะ
1: ถ้าเปลี่ยนอย่างนี้ก็แสดงว่ามันจะต้องมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงอะไรตามมาแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ให้คุณชัดชัยก็อยู่ต่อไปอีกหนึ่งปีก็เกษียณแล้วค่อยว่ากันก็ได
0: ้
1: ก็คงจะต้องมีความจำเป็นที่
0: ขยับทางทหารมากกว่า
1: ที่เร่งด่วนที่เร่งด่วนก็คงจะวิเคราะห์อะไรกันไปได้หลายอย่างแต่ว่าในชั้นนี้ก็เอาให้ชัวร์ก่อนก็แล้วกันว่ามีการแต่งตั้งท่านแน่นะเพราะว่าในขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีครม.ลงมติเองแต่ว่าแหล่งข่าวก็ค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าจะเป็นสีปูด้วง
0: ค่ะ
1: นะ
0: ได้ดูบรรดาสื่อนะพี่เอกสารค่ะเอาเฉพาะเรื่องเหตุการณ์ทางภาคใต้ที่เกิดกันแล้วกันรัฐบาลเนี่ยถ้าคิดว่าถ้านั่งอ่านหนังสือพิมพ์วันนี้หนักมากนะพี่เอกสารสื่อที่เขาก็เป็นกลางที่ไม่ใช่แบบจะไปว่าเขาว่าเป็นเจ้าประจำเป็นเคยมีคดีฟ้องร้องอะไรกันมาถ้าหากว่าฉบับนี้แล้วก็เดาทางได้แหละว่าต้องพูดแนวๆนี้ปรากฏว่าค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังกับรัฐบาลในสองเรื่องนะคะที่เรียนตรวจสอบดูเนี่ยก็คือเรื่องของกกต.และอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเหตุการณ์ทางภาคใต้ค่ะเหตุการณ์ทางภาคใต้เนี่ยก็เรียกว่าวิจารณ์กันอย่างหนักเลยว่ามันคือความล้มเหลวของรัฐบาลอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะพี่ไพศาลที่รัฐบาลที่เขาวิจารณ์นะคะอย่างเช่นบังคารัมเนี่ยอย่างที่ดูในเอาหนังสือพิมพ์ที่คนดูเยอะๆก็แล้วกันอย่างไทยรัฐเนี่ยนะคะแม่ลูกจันทร์วันนี้บอกว่าหากพูดตามตรงนายกอนุทินชาญวีรกูลบกพร่องผิดพลาดในการแก้วิกฤตไฟใต้อย่างไม่มีข้อแก้ตัวเพราะว่านายกอนุทินเป็นผู้กำกับดูแลนโยบายแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้แบบวันแมนโชในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยกำกับดูแลข้าราชการฝ่ายปกครองโดยตรง และก็เป็นผู้กำกับหน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและเป็นผอ.กอ.รมน.ตัวเองด้วยตัวเองพูดง่ายๆคือความบกพร่องหย่อนยานการแก้ไขปัญหาชายแดนนายกอนุทินต้องรับผิดชอบครบวงจรค่ะและหากมองอีกมุมก็คือการไม่มีรองนายกฝ่ายความมั่นคงก็ส่งผลให้การแก้วิกฤตไม่สงบชายแดนภาคใต้เดินหน้าได้ไม่เต็มที่ค่ะพี่เดชานซึ่งมันก็เป็นจริงนะคะเราไม่มีนายกด้านความมั่นคงค่ะและนายกเนี่ยเป็นทั้งรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นผอ.กอ.รมน.ด้วยกำกับดูแลความมั่นคงทั้งหมดด้วยตัวเองวันนี้ที่คุณบรรณอเข้าพบเนี่ยจุดสำคัญคือยังอยากให้มีการเจรจาอยู่นะคะพี่ไพศาล
1: ก็กำหนดไว้เดือนตุลาแต่มีโอกาสที่ว่าจะต้องถูกเลื่อนออกไป
0: แต่ได้การแสดงออกก็คือต้องการไม่ต้องการให้เลื่อนต้องการให้ต่ออะค่ะให้มีการเจรจา
1: ก็ดูถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ผมคิดว่าถ้าดูจากการแต่งตั้งโยกย้ายเลขาสมช.แล้วก็หลายๆสถานการณ์นะผมคิดว่าต้องยกดูแนวทางแล้วเนี่ยนายกน่าจะต้องตัดสินใจยกให้ทางฝ่ายทหารเข้ามาคุมสถานการณ์คุมเกมทั้งหมดในขณะที่ก่อนหน้านี้ให้ทหารแถวไปให้ทหารอยู่ไปแนวหลังใช่ไหมแล้วก็ทางฝ่ายการเมืองเข้ามารับมือสถานการณ์อย่างแล้วมันก็มีข้ออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นโจทั้งในท้ายที่สุดเนี่ยก็คงจะผมคิดว่าน่าจะเข้าเงื่อนไขที่ทำให้นายกเองก็ต้องให้ทหารเข้าบูรณาการทุกภาคส่วนของฝ่ายความมั่นคงของเขาเองดูจากทิศทางนะดูจากทิศทางดูอะไรมองแต่เนื่องจากภาคใต้มันเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนมากนะผมเองนี่ไม่กล้าเลยที่จะไปเที่ยวไปคิดว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ฮะมันซับซ้อนมันอะไรต่างๆอย่างหนักมากเพียงแต่ว่าจับอาการได้อย่างหนึ่งจากการให้สัมภาษณ์ของนายกการให้สัมภาษณ์ของฝ่ายความมั่นคงความไม่สัมภาษณ์ของฝ่ายทหารการให้สัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนะจับอาการได้ว่าหนัก
0: ยอมรับว่าหนัก
1: สถานการณ์มันหนักแต่ว่าไอ้ครั้นจะพูดอะไรออกมาแล้วไปมีผลกระทบกับหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้การข่าวอะไรพวกนี้ก
0: ็สวนโยนย้อน
1: สงวนท่าทีสงวนคำพูดที่จะไม่พยายามไปแตะอะไรเลย
0: นะ
1: ก็มันก็บ่งบอกอาการว่าข้างในก็คือเขาคงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรกันพอสมควรแต่ว่าระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นอย่างมาก
0: คือจะให้ตัวเองยอมรับผิดก็ไม่ได้จะตัวเองก็ไม่กล้ายอมรับผิดจะไปโทษคนอื่นจะโยนให้คนอื่นก็ไม่กล้า
1: เ
0: พราะว่าถ้าเขาโยนไปแล้วเขาโยนสวนกลับมามันก็จะเป็นแผลกันไปทั้งหมดเลยเธอก็ด้วยฉันก็ด้วยทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ครับ
0: ทหารก็ไม่กล้าพูดตำรวจก็ไม่กล้าพูดไอ้วันนี้ผบ.ตล.ว่ายังไงนะผบ.ตล.บอกว่าก็มันก
1: ็การโครงการข่าวเราไม่มีปัญหาเลยหรอกแต่ว่าก็โอเคก็เดี๋ยวก็อาจจะต้องมีการยกเครื่องปรับปรุงอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติอะไรทำนองนั้นไปก็พูดกลางๆนะ
0: อ๋อพูดอย่างนี้พูดโยนไปให้เอกชนพูดว่าเอกชนก็ต้องให้ความร่วมมือเพราะว่าตอนเนี้ยพวกปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาติดตั้งระบบส่งข่าวเตือนภัยกันแล้วพี่นิสาน
1: ป้องกันกันเอง
0: โยนให้เอกชน
1: คือ
0: ให้เอกชนต้องให้ความร่วมมือ
1: คือพูดง่ายๆว่าเขาก็ต้องเช็คเรื่องการข่าวเขา
0: คือ
1: มันเอาแน่เขาปิดปั๊มดีกว่า
0: คือเข้าใจว่าอย่างนี้ค่ะคล้ายๆกับว่างวดเนี้ยที่โดนอ่ะคือเซเว่นถูกไหมคะปั๊มน้ำมันโดนน้อยปั๊มน้ำมันโดนน้อยแล้วก็ผบ.ตร.พูดว่าเอกชนก็ได้ความร่วมมือตอนนี้พวกปั๊มน้ำมันเนี่ยเขามีระบบอะไรที่ติดต่อทางการแล้วเรียนฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะกมน.ก็บอกว่าสัดส่วนของข้าราชการมีน้อยเรียนก็ดู แต่เวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเวลาไปดูจุดเกิดเหตุไปกันเยอะนะพี่ไพศาล
1: นั่นไม่หมดเป็น10 10 20 30คน
0: เหตุการณ์เกิดแล้วจะไปกันเยอะค่ะ
1: ครับ
0: ไ
1: ปร้านร
0: ถไฟนี่ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอะค่ะ
1: มันก็ยาวนานมากนะ
0: 22ปี
1: ปัญหามันจริงๆมันควรจะมีทิศทางหรือมันควรจะมีอะไรที่มันเป็นโลกมันก็มาถึงยุคขนาดนี้แล้วนะไอ้เรื่องที่ว่าจะไปแยกแผ่นดินแยกดินแดนแยกประเทศมันดูจะเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่ยุคสมัยอะไรต่อไปเลย
0: ก็เรียนก็มองไม่ออกเลยนะพี่ไพศาลครับสมมติว่าตัดแบ่งไปเลยอ่ะนี่ก็นึกไม่ออกว่าคุณวันนอจะไปเป็นสอสอให้รัฐปัตตานีหรอถูกไหมคะหรือว่าอาจารย์อะไรที่พูดอะไรก็แบบมันเกิดขึ้นก็เราไปตั้งคำถามสิใครมีอำนาจมากขึ้นใครได้เงินมากขึ้นหรือยังไงจะไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐปัตตานีหร
1: อ
0: ถามว่าจะไปอยู่เป็นรัฐกันสามจังหวัดหรอจะไปสังกัดอะไรยังไงงงจริงๆอ่ะพี่ไพศาล
1: ครับครับ
0: แล้วก็รายได้ต่อหัวเนี่ยต่ำที่สุดในประเทศไทยนะคะมีแม่ฮ่องสอนยากจนที่สุดรองลงมายะลาปัตตานีนราธิวาส3จังหวัดยะลารายได้ต่อหัวต่อปีแค่ 60,000 บาทเองค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: เท่ากับรายได้ตกประมาณเดือนละ 5,000 ทั้งที่ทรัพยากรล้นเหลือจริงๆติดทะเลอุดมสมบูรณ์มาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็การค้าชายแดนนี่มันควรจะดี
0: การค้าชายแดนทั้งสวนยางทั้งผลไม้เลิศเลอหมดเลยยะลาเนี่ยแค่ที่เบตงเนี่ยคิดดูว่าเศรษฐกิจขนาดไหนถูกไหมคะการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็เข้ามานี่แหละแต่ปรากฏว่าติดอันดับรายได้ต่ำของประเทศค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย

0: 09 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: นะครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
6: ค่ะ
5: ในวันนี้กกต.ออกเอกสารข่าวชี้แจงนะ
6: ว่ายังไม
5: ่ว่าที่มีข่าวเผยแพร่ทางสื่อมวลชนว่ากกต.จะประชุมเพื่อลงมติคดีหัวสวในวันที่28สิงหาคมนั้นขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงกกต. อยู่ระหว่างพิจารณาสำนวนสวและลงมติสำนวนดังกล่าวต่อไปนะสำนักงานกกต. ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการพิจารณาสำนวนสวดังกล่าวดำเนินการด้วยความรอบคอบโปร่งใสและยึดหลักกฎหมายเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งและคุ้มครองเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างสูงสุดต้องมีการร่ายคาถาไปถ่ายไปด้วยก็สรุปว่าเขาบอกว่าไม่ใช่อันนี้กำลังที่ทำให้เห็นทางกลุ่มที่เขาจะเปิดข้อมูลเขาก็เลยเดินหน้าวันเสาร์นี้ก็จะเปิดต่อใช่ไหม
6: โปรแกรมมันมาก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาคือเขาเปิดใน Facebook เขาก็เปิดหนักมากเปิดหนักมากทุกวันอยู่แล้วแล้วเขาก็จะมีโปรแกรมที่จะไปจัดเสวนากันตามที่ต่างๆด้วยอะค่ะเราไปเหมาว่าเขาเป็นพวกเดียวกันคงไม่ใช่มั้ยฮะ
5: เอกสารชุดเดียวกันแต่ว่าต่างฝ่ายต่างเดินนะ
6: อย่างโครงการเสวนาทางวิชาการวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่มาและทางออกหัวข้อคุณอภิสิทธิ์จะไปพูดเรื่องถอดบทเรียน30ปีองค์กรอิสระคุณอภิสิทธิ์ในฐานะกรรมาธิการนะคะจัดโดยคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนค่ะคุณอภิสิทธิ์เป็นกรรมาธิการก็จะไปพูดเรื่องถอดบทเรียน30ปีองค์กรอิสระแล้วก็จะมีคุณวิชามหาคุณอาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโนคุณวัดติงสมิธคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์จาก Next New เนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินรายการ
5: อันนี้ก็พูดเรื่อง
6: ถอดรหัสวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตยและอนาคตของประเทศแนวทางการปฏิรูปและฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระในสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ
5: เห็นว่าก็น่าจะหยิบยกไอ้เรื่องของกกต.เยอะหน่อยช่วงนี้นะ
6: ส่วนของพักฝ่ายค้านเองอ่ะเขาจองโรงแรมภูแม่นเลยนะคะพี่ไพศาลทำไมเขาถึงไปเลือกโรงแรมภูแม่นนะคะจริงๆมันก็มีตั้งหลายโรงแรมที่เลือก
5: โรงแรมของคงจะใครจองมีช่องว่างเขาก็จ
6: ะโรงแรมภูแม่นวันเสาร์นี้นะทางฝ่ายค้านค่ะคุณเท้งรัตพงศ์เนี่ยโพสต์ใน Facebook ของตัวเองเลยนะคะบอกว่าการเมืองไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ความเชื่อมั่นถูกตั้งคำถามจากประชาชนในหลายมติในหลายมิติทั้งต่อกระบวนการทางการเมืองกลไกการตรวจสอบทวงดุลและข้อเท็จจริงในหลายประเด็นที่สังคมยังรอคำตอบวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เสาร์เนี่ยค่ะผมขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมเวทีผู้นำฝ่ายค้านการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นเวทีผู้นำฝ่ายค้านการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบ เวทีที่เราชวนกันมองให้ลึกกว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าไปถึงคำถามสำคัญว่าเมื่อความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองสั่นคลอนกลไกตรวจสอบควรทำงานอย่างไรและจะทำอย่างไรให้ข้อเท็จจริงที่ประชาชนควรได้รับไม่ถูกปล่อยให้สูญหายไปท่ามกลางความคลุมเครือ โอ้ยคุยกันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นเลยค่ะพี่ไพศาล
5: ปูแม่นซอยรางน้ำเหมือนแหละ
6: เข้าทางซอยรางน้ำก็ได้เข้าทางถนนศรีอยุธยาก็ได้อ่ะแต่ถ้าเข้าทางถนน
5: มันจะมีมันจะมีซอยตัดเข้าไปทางศรีอยุธยาด้วย
6: คือเขาได้ทั้ง2ด้านเข้าออกได้2ด้านคือถ้าเข้าทางศรีอยุธยาก็ทานอาหารโรงแรมถ้าเข้าทางซอยรางน้ำก็ทานลาบน้ำตกแถวนั้นยังมีอยู่นะฮะ
5: ยังมีเหร
6: อยังมีอยู่ฮะ
5: แต่พวกโรงแรมน่าจะเลิกหมดละ
6: พวกโรงแรมอยู่ถ้าไปจากนุสาวรีย์โรงแรมขวามือถ้าซ้ายก็ลาบน้ำตกค่ะร้านเล็กๆอยู่แถวนั้นก็เขาก็จะเริ่มคุยตั้งแต่9โมงเช้านะคะคุณณัฐพงษ์พูดเนี่ยต่อตามมาด้วย9โมงครึ่งถึง11โมงชัยธวัฒน์ตุลาธนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะชลน่านสีแก้วหมอชลน่านเป็นฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่หรอ
5: ไม่ได้เป็นก็เป็นนั่นแหละฮะเป็นสอบตกนะสสอบตกสตเนี่ย
6: แต่พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายรัฐบาลนะคะไปร่วมเวทีเขาแบบนี้มันจะดูยังไง
5: เป็นเวทีวิชาการ
6: มันไม่ใช่วิชาการค่ะอันนี้เป็นของฝ่ายค้านเขา
5: เขาเชิญมาก็นั่นแหละครับก็เป็นเวที
6: ไปถ่วงดุลกันละกัน
5: ก็ไปแสดงความเห็นได้เขาเห็นว่าจะเชิญคุณสวงสแสวงอะไรด้วยซ้ำไปไม่ใช่หร
6: อพอ11โมงถึงเที่ยงเจาะลึกหลักฐานคดีโกงสวความจริงที่ยังไม่ได้คำตอบนะคะผลิตวัชรสินธุพนิดามงคลสวัสดิ์พันทินน่วมเจิมชัยพลสะท้อนดีพอบ่ายโมง12 13โอเคมีพักกินข้าวชั่วโมงหนึ่ง13ถึง14ครึ่งการลุกขึ้นสู้ของประชาชนท่ามกลางเขาวงกตทางการเมืองร่วมรับฟังเสียงจากพยานบุคคลดำเนินรายการโดยวราวิชิตมณีนี่พอว
5: ัน
6: นั้นเนี่ยเราจะกลับมาที่ไทย PBS นะคะตามข่าวค่ะ 14.30 ถึง 16เบื้องหลังความพยายามในการค้นหาความจริงยิ่งชีพอัชชานนท์และทีมไอลอผลิตวัชรสินธุและทีมพรรคประชาชนดำเนินรายการโดยจอห์นวินยูวงสุรวัตรนั่นเลยค่ะไปลงทะเบียนกันเลยตั้งแต่9โมงเช้าคนไปคนแรกสงสัยจะเป็นแมวมองจากพรรคภูมิใจไทยอะดูละ
5: โอเคก็คงจะเน้นไอ้เรื่องของคดีหัวสวผมดูแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้ากกต.เขาบอก28จะไม่ตัดสินนะก็ข้อมูลเหล่านี้ก็ออกมาก่อนแล้วหลังจากนั้นจะเป็นวันจันทร์วันอังคารถ้าเป็นวันจันทร์
6: เมื่อกี้29นะคะเมื่อกี้29
5: คือ
6: ฝ่ายค้านเนี่ยจัดวันที่29
5: ก็ถือว่าวันที่28เขายกไม่มีแล้วไงเขาบอกไม่
6: มีค่ะวันที่28ที่รามาการ์เด้นค่ะ
5: หมายถึงว่ากกต.เขาไม่มีวันที่28แล้ว
6: ใช่ค่ะ
5: ก็อันนี้ก็หมายถึงว่าเขาก็เปิดได้เต็มที
6: ่กกต.จะตัดสินหรือไม่ตัดสินไม่เขาบอกแล้วเขาไม่ตัดสินกกต.ยังไม่ตัดสินเพราะนั้นกกต.ฟังไว้ก่อนดูหลักฐานกันแล้วกันว่าเขามีอะไรโครงการเสวนาวิชาการอันนี้วิชาการคุณอภิสิทธิ์ไป2เวทีเลยวันศุกร์อยู่ที่รามาการ์เด้นนะคะอันนี้ก็ของกรรมาธิการกิจการศาลอะไรเขาจัดแล้วก็วันเสาร์เป็นของฝ่ายค้านไม่ใช่ของกรรมาธิการค่ะ
5: ครับแล้วส่วนกกต.จะวันไหนก็คงจะไล่ไปตั้งแต่31 1 2 3 4อะไรแบบนี้ไปนะ
6: หมายความว่าตัดสินนั่นเหรอคะ
5: เพราะว่าบอกแล้วไงว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคม
6: พี่ฉันจะต้องพักอีกไหมคะเนี่ย
5: พักก่อนนะพักก่อนพักสักครู่
6: ค่ะ
5: ครับ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่าย คุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา35นาทีครับคุณอันครับ
6: ก่อนไปคุยกันต่อนะคะเรียนขอย้ำก็แล้วกันนะคะว่า MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยตอนนี้เหลือแค่3ที่นั่งแล้วจะรังรออะไร
5: ใช่ไหมจะไปรอถึงวันที่29นะครับ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: นะวันนี้25แล้วพรุ่งนี้วันนี้เนี่ยอีกแค่3ที่แล้ว
6: อีก3ที่ไปเจอเพื่อนใหม่ความรู้ใหม่ประสบการณ์ใหม่นะคะสนุกแน่นอนค่ะเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เลยจะอบรมกันเริ่ม2กันยายนนี้นะคะ
5: ผมจะเริ่มกังวลว่าจะเกินนะเนี่ยคุณอัน
6: จำนวนคนเหรอคะ
5: อาจจะเกินได้นะถ้าไม่รีบๆสมัครอะลงคนจะหมายถึงว่าคนจะมาลงกันในช่วงโค้งสุดท้ายประมาณไม่รู้ว่าเขาจะรับได้เกินเขาจะรับได้หรือเปล่ารับไม่ได้จะเสียใจนะครับ
6: ได้มาเถอะนะคะก็อบรมกัน2กันยายนนี้แล้วเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูอาเซียนมือหนึ่งของไทยดร.ปิติศรีแสงนามดร.อัจฉริสารวานิชนะคะแล้วก็คนที่ทำธุรกิจในอาเซียนจริงๆที่เขาจะเปิดหมดเลยค่ะก็จะเป็นพี่เลี้ยงพาธุรกิจของท่านไปเปิดตลาดในอาเซียนด้วยแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสหรัฐจีนนะเขากำลังทำอะไรเล่นอะไรอยู่กับประเทศไทยแล้วก็ในเวลานี้ไม่มีอะไรที่สำคัญเท่ากับ AI ที่เราจะต้องรู้เพราะนั้นจะเสริมเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์เชิงการสื่อสารเชิงธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะเพียง 59,000 บาทเท่านั้นโทรมาวันนี้เลยนะคะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะคุณอ้อมรอรับสายแล้วค่ะ
5: วันนี้พลตรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอดีตผู้การบุรีรัมย์เนี่ยนะยอมรับว่าสำนวนคดีหัวสวที่ไอลอรวมทั้งฝ่ายค้านนำมาเปิดเผยนั้นตรวจสอบแล้วเป็นสำนวนที่รั่วมาจาก DSIเป็นสำนวนที่กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินเป็นเจ้าของสำนวนเพราะฉะนั้นก็ได้สั่งการให้ดำเนินการนะครับก็ทราบว่า DSI ก็จะเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่กองปราบเพื่อเอาผิดทั้งผู้ปล่อยข้อมูลและผู้เผยแพร่ข้อมูลความผิดนั้นก็คือการกระทำเข้าข่ายความผิดทั้งทางอาญาและกฎหมายพิเศษเนื่องจากกระทบความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและรูปคดีขณะเดียวกันเนี่ยทราบว่าปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้กระทำผิดภายในก็คือมันออกไปจาก ไอ้กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินของ DSI ไปสู่มือของฝ่ายค้านและไอลอได้อย่างไรก็จะเป็นการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายในคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณรุทธพลว่าเอกสารหลุดในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าพลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าเอกสารที่หลุดออกไปเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วหลุดในสมัยคุณทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรีอันนี้ใช้คำว่าสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนผมไม่ต้องคนก่อนผมขยายความเลยคือคุณทวีสอดส่องเพราะคนก่อนนั่นคือคุณทวีคุณรุทธพลเขาก็ต่อเลยคุณทวีสอดส่องเพียงว่าโดยมารยาทเขาไม่กล้าเอ่ยชื่อแต่เราเอ่ยชื่อได้เลยแต่ก็เท่ากับว่าคุณรุทธพลเขาบอกเลยว่าเอกสารเนี่ยมันออกมันหลุดมาจากดีเอสไอสมัยที่รัฐมนตรียุติธรรมก็คือคุณพลพันธุ์ตุเรศทวีสอดส่องแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าพลตรุทธพลไปบอกว่าคุณทวีสอดส่องเขาเกี่ยวข้องนะเห็นว่ามันเป็น
6: สมัยที่รัฐมนตรี
5: เอาเป็นว่าอย่างนั้น
6: คือตั้งแต่ท่านมาเป็นรัฐมนตรีพร้อมกับคุณอนุทินเป็นนายกงวดนี้เมื่อ4เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
5: ครับ
6: ไม่ได้หลุดมาก่อนหน้านั้น
5: หลุดมาก่อนหน้านั้น
6: ก่อนหน้า4เดือนนี
5: ้คราวนี้ก็วันนี้ก็ตกลงสรุปว่าในทันทีเลยทาง DSI ก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับนะทาง DSI ได้ไปแจ้งความที่กองปราบเรียบร้อยแล้วแล้วก็โฆษก DSI ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะยืนยันถึงเรื่องที่ได้ไปแจ้งความนะครับ
6: แล้วก็ทางลูกคุณสมศักดิ์กับคุณพระดอนเขาก็ทำหนังสือถาม4หน่วยงานนะคะว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแล้วถ้าจริงมันออกมาได้ยังไงค่ะเดนก็ดูไปดูมานะพี่เวสารแต่เวทีที่ทางกรรมธิการเขาจะเสวนากันวันศุกร์แล้วก็เวทีที่ฝ่ายค้านจะเสวนากันวันเสาร์อะค่ะเขาไม่ได้เชิญพันตำรวจเอกทวีสอดส่องไปด้วยใช่ไหมคะ
5: มีชื่อไหมไม่มีใช่ไหม
6: ไม่มีรูปอะค่ะชื่อก็ไม่มี
5: แสดงไม่มีไม่ได้ไป
6: แต่จริงๆดิฉันอยากให้เชิญนะเพราะว่าพอที่ฉันดูใน Facebook ของพันธุ์เอกทวีสอดส่องแล้วเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องเองที่พันธุ์เอกทวีโพสต์มาตลอดตั้งแต่เดือนกรกฎาสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพี่เอกสารไปถึงมิถุนาหน่อยก็ได้ค่ะเช่นก็ท่านก็จะใส่ใจการทำงานของ2อย่างก็คือกกต.กับกกต.ค่ะอันนี้มาเกี่ยวกับการหัวสวแล้วก็ช่วงหลังๆนี่ก็จะสนใจเรื่องของการทุจริตสอบเข้าพวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยอย่างเช่นเมื่อวันที่18มิถุนายนเนี่ยนะคะพันธุ์เอกทวีสอดส่องโพสต์บอกว่าเจาะลึกงบกกต.และรายงานสตง.ปี67เบาะแสสำคัญคดีหัวสว.นะฮะแล้วก็พอมาถึงปี4จุลายก็ยังโพสต์เรื่องการสอบเข้าส่วนท้องถิ่นอยู่พอมา14นะ14กรกฎาคมเปิดหีบตรวจบัตรและคะแนนเพื่อล้างคราบทุจริตหัวสวให้สุจริตเที่ยงธรรมแผนประทุษกรรมเชิงโครงสร้างของเครือข่ายหัวสวอาศัยช่องโหว่จากระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา67ข้อนู้นข้อนี้อะไรก็ว่าไปนะคะท่านก็จะใส่ใจเรื่องนี้นะคะจะโพสต์สลับกันกับเรื่องของการทุจริตการสอบเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็อยากจะแนะนำให้ท่านใดที่อยากจะมีความรู้เพิ่มเรื่องของสว.เนี่ยให้ไปอ่านโพสต์ของพันเวททวีเมื่อวันที่30กรกฎาคมค่ะตัวหัวว่ามาตรฐานมีหลักการอันควรเชื่อได้ว่าจุดชี้ชะตาหัวสวและศรัทธาต่อกกต.ในภาวะที่สังคมไทยกำลังจับจ้องการประชุมชี้ขาดคดีประวัติศาสตร์ของกกต.นะคะแล้วก็ลงมาว่าข้อหนึ่งนะคะ ประสบการณ์ส่วนตัวจากคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีข้อเสนอแนะอย่างนี้ค่ะหลักการทำงานขององค์กรอิสระ1กกต.เป็นองค์กรอิสระต้องทำด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาญปราศจากอคติไม่ใช่ใช้อำนาจตามดุลพินิจตามอำเภอใจหรือเบี่ยงประเด็นบังคับใช้กฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดหากแต่หมายถึงความเป็นอิสระจากการครอบงำทางการเมืองความสัมพันธ์ส่วนตัวและผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะและความยุติธรรมของบ้านเมือง 2. สิ่งที่กังวลของสังคมคือข้อเท็จจริงตามลำดับเวลาที่ปรากฏว่าขณะที่สว.138คนกำลังถูกไต่สวนวุฒิสภาชุดเดียวกันเป็นคนแต่งตั้งกรรมการกกต.5ใน7คนเข้าดำรงตำแหน่งก็เลยเกิดคำถามจากวินยูชนในการพิจารณาคดีนี้ของกกต.ที่ได้รับการเห็นชอบมาจากสว.ชุดนี้ค่ะแล้วก็พฤติการที่เป็นข้อสงกังขาของสังคมในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนตอบแทนบุญคุณมากกว่าความถูกต้องการเอื้อประโยชน์เปิดประตูให้ทำทุจริตอาทินะคะแล้วก็ลงรายละเอียดเรื่องของกระบวนการหัวสว.เยอะค่ะพี่ไพศาล
5: โอ้เยอะให้สัมภาษณ์ก็มีบ้างแต่ว่าขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์หรือว่าไปแฉเฉือข้อมูลอะไรเนี่ยยังไม่เห็นนะ
6: อาจจะเป็นเพราะว่า
5: ผมเข้าใจว่าโดยมัญญาติเนี่ยก็เนื่องจากว่าพรรคประชาชาติเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพอถ้าพูดมามันก็ต้องกระทบกับพรรคที่เป็นแกนนำร่วมรัฐบาลอยู่นะ
6: แล้วอีกอย่างนึงพวกนั้นเขาพูดเก่งกันอยู่แล้วคุณทวีจะไปบอกว่าหลักฐานตั้งขนาดนี้แบบยิ่งชีพอะไรมันไม่ได้ยิ่งชีพก็เล่นเต็มที่ไปแล้วคุณทวีไม่ต้องพูดอะไรแล้วเราเดี๋ยวว่ายิ่งชีพเอาหัวชนกำแพงหมดแล้วค่ะ
5: เป็นคนพูดแบบช้าๆเรื่อยๆเลยนะ
6: เป็นคนใช่ค่ะ
5: ไม่ใช่
6: คนพูดเก่ง
5: เป็นคนพูดแบบโมโนโทน
6: ยิ่งชีพแบบพูดไปทุบไปทำหน้าตาขึงขังนะฮะ
5: ม
6: ีคนพูดแทนแล้วไม่ต้องพูดแค่เขียนเป็นระยะแค่นี้ก็รู้ละว่า
5: ก็เกรงใจอาจารย์
6: ความเห็นเป็นยังไง
5: เกรงใจอาจารย์วันนองอาจารย์วันนองก็ไปนั่งเป็นที่ปรึกษาไอ้กับคุณอนุทินแล้วก็หัวหน้าพรรคของอาจารย์วันนองมาแสดงบทบาทตรวจสอบอย่างเข้มข้นนี้มันก็ดูเดิมก็คงจะให้มันจะไม่ทำเลยก็คงไม่ใช่คุณตวีก็คงจะมีจุดยืนทางการเมืองมีอะไรก็อยู่แต่ว่าที่เป็นทางการมากๆเขาก็ไม่พยายามไปทำให้มันเกิดภาพอย่างนั้น
6: ค่ะ
5: อีกอย่างก็ฝ่ายค้านรัฐประชาชนเขาก็เล่นบทนี้เต็ม
6: เด็กเขาเล่นกันเต็มที่แล้วนะฮะเข้าประชุมเฉพาะเรื่องกกต.ที่ดูเรื่องของสว.เนี่ยนะคะเขาประชุมกันมา12ครั้งต่อเนื่องแล้วนะคะ
5: รณรงค์เรื่องเนี้ยนะ
6: ใช่คุณประธานกกต.นี่ก็มาจากศาลนะคะ
5: คือในทางการเมืองเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นกระแสที่จุกจิกเอาเป็นว่ากกต.เหนื่อยในการพิจารณาผมบอกตรงๆเลยนะดูจากข้อมูลดูจากสตอรี่ที่มันออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหตัดสินถ้าเกิดค้านสายตาหรือว่ามันหักล้างข้อมูลบางสิ่งบางอย่างไปเนี่ยโอ้โหจะเป็นเรื่องที่คือต้องไม่ว่าจะตัดสินยังไงเนี่ยต้องมีการคำอธิบายที่แข็งแรงไม่เช่นนั้นแล้วฝ่าสถานการณ์นี่ยากผมบอกได้เลยนะต้องพักกันก่อนอีกรอบนึงครับคุณธนานะนะครับพักสักครู่ครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49 นาทีครับคุณอันครับ
3: คือถ้าสมมุติว่าไม่มีใครแบบทำข้อมูลหลุดอย่างที่เรารู้กันเนี่ยไปตกอยู่ในมือฝ่ายค้านบ้างอยู่ในมือไอลอบ้างอะค่ะพี่คิดว่าทางกกต.เขาจะทำงานได้ง่ายกว่านี้ไหมคะ
2: ก็ดูจากการพิจารณาของคณะอนุชุดที่อะไรนะ36ที่ตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วเลือก
3: 26เนี่ยบอกให้ส่งฟ้องพอ26ส่งฟ้องเขาก็เลยตั้งใหม่เป็น36
2: เนี่ยวินิจฉัยออกมาว่าให้ยกทั้งหมด
3: 52ยกหมดเลย
2: แล้วดูจากข้อมูลดูจากอะไรต่างๆที่แชร์ออกมาเนี่ยนะผมก็คิดว่าโอเคเขาจะบอกว่ามันไม่มีมูลทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ยังมีความเห็นออกมาได
3: ้
2: ใช่ไหมแล้วแต่ละคนที่มานั่งอยู่เนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ใช่ว่าธรรมดาก็เป็นถือว่าเป็นระดับมือสืบสวนสอบสวนเป็นผู้ที่ชงเรื่องให้กับกกต.มานักแล้วยังสามารถมีมติ5-2ออกมาได้เสียงส่วนใหญ่บอกว่าให้ยกทั้งหมดเลย200 กว่าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีการเคลื่อนไหวเลยสำนวนมันยังอยู่ในสิ่งที่รับรู้เฉพาะผู้ที่สืบสวนสอบสวนนี้นะไม่หลุดออกไปสู่สาธารณะเนี่ยมันก็สะดวกอยู่ละไอ้ที่มันยุ่งเนี่ยคือสำนวนมันหลุดออกมาเนี่ยแล้วก็ผมก็คิดว่าคนที่ทำหลุดเนี่ยมันก็ต้องเอาตัวเขาแรกนะคดี
3: เขาเจตนาเขาเจตนาที่จะฟ้องประชาชนใช่ไหมคะที่เขาเอาเราควรจะโกรธว่าแบบเฮ้ยคุณทำไม่ถูกนะคุณเอาสำนวนออกมาอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นของราชการนะหรือว่าเราควรจะรู้สึกว่า
2: เป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องถูกคดีในเรื่องความผิดอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ายังไงก็ต้องถูกฟ้องร้องอ่ะส่วนศาลท่านจะพิจารณายังไงก็อยู่ในดุลพินิจของท่านนะแต่ผมก็เชื่อว่าในทางการเมืองเนี่ยการออกมาเปิดโปงเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่ประชาชนเขา
3: พอใจ
2: เขาพึงพอใจเพราะเขาเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยประชาชนก็จะได้รับรู้ว่าเออมันข้อมูลขนาดนี้แล้วในท้ายที่สุดแล้วกกต.เนี่ยเขายังตัดสินออกมาเขาตัดสินออกมาว่าอย่างไรดูแล้วมันค้านกับสิ่งที่เขาได้รับรู้รับทราบมาหรือว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เขารับรู้เนี่ยจะได้มีข้อพิจารณาได
3: ้
2: คือไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคือกกต.เขาจะตัดสินยังไงมันก็เป็นเรื่องที
3: ่เราไม่เห็น
2: เขาก็คงไม่ได้เอาข้อมูลอะไรมาแถลงในรายละเอียด
3: เขาไม่แถลงถ้าเขาแถลงเขาก็ต้องให้ดูตั้งแต่ตอน36คณะที่36บอกว่ายกฟ้องแล้วสิฮะโอ้ตามที
2: ่
3: ดูโทรศัพท์พวกนี้ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคะออกไปจองโรงแรมก็ไม่เกี่ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาก็ไม่ได้พูดใช่ไหมคะ
2: แล้วเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบผมว่าถึงคนที่กล้าตัดสินใจที่จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแลกกันเลยนะเอาข้อมูลออกมาเลยติดคุกติดตารางก็ยอมติดเลย จะโดนเล่นงานแล้วก็กฎหมายเนี่ยอันนี้มันก็พูดถึงระดับว่ามัน
3: เขาต้องได้เสียระดับสูงนะ
2: มันน่าจะมีความแบบรู้สึกขัดข้องอย่างหนักเลยที่ทำไปขนาดนี้แล้วล็อกผลกันออกมาได้ขนาดนี้นะเป็นเรื่องที่แบบไม่มีใครยอมรับได
3: ้
2: มันถึงเด่นสาการมันถึงได้เล่นมันพูดง่ายแต่มันสาการมันถึงได้มีปฏิบัติการที่รุนแรงต่อกันขนาดนี้นะผมถือว่าขนาดเอาสำนวนมาเปิดอย่างเงี้ยนี่มันถือว่าแรงมาก
3: เดี๋ยวเข้าใจว่าเขาคงไม่ได้โกรธที่ว่าแบบมันล็อกสวในขนาดนี้แต่เขาคงจะโกรธที่ว่าล็อกสวได้มันเท่ากับล็อกกกต.ได้ล็อกปปช.ได
2: ้ใช่ใช
3: ่ล็อกศาลรัฐธรรมนูญได้ล็อกได้หมดมันก็เท่ากับเป็นเจ้าของประเทศ
2: คุมเกมคุมเกมได้ทั้งหมด
3: มันเท่ากับเป็นเจ้าของประเทศเลยอ่ะคือถ้าล็อกองค์กรอิสระพวกนี้ได้หมดอ่ะ ก็แต่ละคนก็มีคดีความเลยกันทั้งนั้น
2: ค
3: ือมันไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับจับตัวจับเป็นตัวประกันในเรื่องคดีความต่างๆแล้วตัวเองก็เป็นเจ้าขององค์กรอิสระ
2: ครับคือสิ่งที่เคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยถ้ามันก่อผลสะเทือนได้รุนแรงอย่างรวดเร็วก็น่าจะทำให้กกต.อาจจะจำเป็นต้องส่งศาลให้ศาลพิจารณา
3: แต่ว่าถ้าจะส่ง5คน6คนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมอยู่ดีอะค่ะ
2: เอาอันนั้น
3: เพราะว่า
2: ถ้าอย่างนั้นมันเป็นเรื่องแบบมันก็มองกันได้ว่าเป็นลิเกนะ
3: ใช่
2: แต่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่ากกต.ถูกกดดันแบบนี้แล้วมีผลก็แสดงว่าการเคลื่อนไหวนี่มีผลในสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลใหญ่แต่ผมคิดว่าผลที่เขาคิดว่าอาจจะไม่ถูกรางวัลใหญ่เนี่ยนะก็คือมันจะต้องสร้างเงื่อนไขที่ทำให้การที่จะได้สว.ชุดต่อไปเนี่ยอาจจะต้องทำให้ปิดจุดอ่อนต่างๆเหล่านี้ได
3: ้คือที่ฟังจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณผลิตรัชรสินปุแล้วเนี่ยก็คืออันดับแรกก็เขาก็ลุยไอ้เรื่องสวงสวอะไรนี่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแล้วเป้าหมายของเขาต่อไปคือการแก้รัฐธรรมนูญ
2: ค่ะที่ไอ้สารดูแล้วก็
3: แก้รัฐธรรมนูญ
2: ไอ้พ.ร.ป.
3: ที่มาของสว
2: ที่มาของสว
3: อันนั้นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการมากที่ส
2: ุดใช่ใช่ก็คงจะเป็นจังหวะต่อไปของเขาครับ
3: ทีนี้เรื่องก็ดูแล้วกกต.จะเอายังไงแล้วทีนี้มันก็ออกมาเมื่อ4วันที่แล้วอ่ะพี่ไพศาลได้เห็นโพลของพระปกเกล้ามั้ยคะโพลของสถาบันพระปกเกล้า
2: ที่ผ่านมาใช่มั้ยโอเค
3: ออกมาเมื่อวันที่21ที่ผ่านมานะคะ
2: คร
3: ับ เปิดเผยเรื่องผลสำรวจความเชื่อมั่นต่อองค์กรตามรัฐธรรมนูญและมุมมองต่อการทำหน้าที่ของกกต.โดยมุ่งเน้นเรื่องของความเป็นกลางเป็นจริงเป็นประโยชน์ที่มีมาตรฐานวิชาการไม่มุ่งเน้นให้เกิดการชี้นำทางการเมืองแต่จะทำเพื่อฟังการเมืองจากเสียงของประชาชนนะคะเขาก็ทำเขาเรื่อยแหละครั้งนี้เขาก็สำรวจความเห็นประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่7ถึง10สิงหาคมมีประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคแล้วก็กลุ่มตัวอย่าง 2,000 ตัวอย่างนะคะเอาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกกต.ก็แล้วกันจริงๆเขาพูดถึงเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้คะแนนนำด้านความเชื่อมั่นแต่กลุ่มไม่แน่ใจก็ตามมาติดๆเหมือนกันเช่นเชื่อมั่น 31.3% แต่ 27.7% ก็ไม่แน่ใจหรือไม่มีความเห็นนะคะศาลรัฐธรรมนูญแม้จะมีสัดส่วนผู้เลือกสูงสุดแต่ไม่ถึง1ใน3แล้วก็สูงกว่ากลุ่มไม่แน่ใจเล็กน้อยแต่ของกกต.เนี่ยคะแนนของเขาดีในเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดการเลือกตั้งแต่ความเป็นอิสระยังเป็นโจทย์สำคัญนะฮะคะแนนเรื่องความอิสระเนี่ยถูกตั้งคำถามค่ะ 51.9% ประเมินด้านความเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองอยู่ในระดับที่สูงค่ะพี่ไพศาลคนเกินครึ่งอ่ะ 51.9ไม่เชื่อเรื่องความเป็นอิสระค่ะนี่คือสิ่ง
2: ที่สำรวจมานะ
3: ใช่ค่ะจากผลสำรวจมา
2: ครับมันมีข่าวว่าหอการค้าปัตตานีชี้เหตุรุนแรงทุบความเชื่อมั่นเอกชนจ่อถอนการลงทุนนะโดยพ่อบริษัท Southern Tech Group1993ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะหลังจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่ตกเป็นเป้าหมายของการลอบวางเพลิงจากการสำรวจพบว่าทรัพย์สินของบริษัทได้รับความเสียหายหนักมากกว่า90%ทั้งในส่วนของโรงเก็บไม้ยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรงตลอดจนกระทบต่อการจ้างงานของพนักงานและลูกจ้างในพื้นที่มากกว่า120ชีวิต บริษัทเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกขาดความมั่นใจและรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อสถานการณ์ในพื้นที่และก็ตามยังจำเป็นต้องเดินหน้าประกอบกิจการต่อไปเนื่องจากธุรกิจโรงไม้แปรรูปเป็นธุรกิจหลักของครอบครัว สำหรับการดูแลพนักงานเบื้องต้นทางบริษัทจะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมพร้อมทางประสานงานกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อเข้าดูแลตามสิทธิ์ทางกฎหมายขณะเดียวกันร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ซึ่งตกเป็นเป้าหมายของความรุนแรงเช่นกันโดยแต่ละสาขาเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทและแม้ว่าธุรกิจจะมีการทำประกันวินาศภัยไว้แต่ก็นับว่าไม่คุ้มค่าและต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูทั้งนี้แต่ละสาขามีพนักงานซึ่งเป็นคนในพื้นที่ประมาณ 14-15 คนเบื้องต้นทราบว่าทางบริษัทใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการกระจายพนักงานไปทำงานยังสาขาใกล้เคียงเป็นการชั่วคราวและหลังเกิดเหตุยังต้องพิจารณาทบทวนอย่างถี่ถ้วนว่าร้านสะดวกซื้อในจุดเกิดเหตุยังคงเป็นที่ต้องการชุมชนหรือไม่เนื่องจากมีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนและกลุ่มร้านค้าขนาดเล็กในชุมชนที่ได้รับผลกระทบหากชุมชนไม่ตอบรับก็อาจพิจารณาไม่เปิดดำเนินการต่ออันนี้มันมีเรื่องของการแข่งขันทางการค้าในพื้นที่อยู่ด้วยนะฟังฟังดูเดี๋ยวพักกันก่อนครับคุณอันครับ
3: ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: News อัปเดตช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
2: คือเหตุการณ์ในภาคใต้ที่สรุปว่าเราต้องอาศัยใครสักคนหนึ่งอะค่ะที่มีความจริงใจและความตั้งใจอย่างแท้จริงในการแก้ปัญหาครับพี่เพชรคนเห็นปัญหาเนี่ยดิฉันว่าเห็นกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าเขาและทีมของเขาเนี่ยพร้อมจะลุยแล้วก็ได้รับไฟเขียวให้จัดการได้หรือไม่ค่ะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะถูกแทรกแซงเข้าไปในทุกองคาพยพไปเรื่อยๆแล้วผลมันก็ออกมาอย่างที่เห็น
1: ครับ
2: ปัญหาในที่นี้คุยว่ารู้กันทั้งนั้นแหละค่ะแต่จะอยู่กันอย่างนี้หรือเปล่าค่ะรองนายกด้านความมั่นคงดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ามีความจำเป็นไหมนะคะแต่ผลมันก็ออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะนายกดูทุกอย่าง
1: คือผมก็กำลังดูอยู่กันนะว่าถ้าเปลี่ยนตัวเลขาสภาความมั่นคงเนี่ยรองนายกคุณเสียศักดิ์ภูมิเกตแก้วเนี่ยอาจจะต้องโยกที่จะคุมเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกมาเป็นคนอื่นไหมซึ่งถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ให้คุณเสียศักดิ์เขารู้สึกดูเหมือนกับว่ามันมีอะไรที
2: ่เสียหน้า
1: จะไปเสียอาจจะไปเสียหายเนี่ยก็นายกก็ต้องมาดูเองนายกก็ต้องลงมาทำหน้าที่ตรงนี้เองในการแต่เท่ากับต้องมาโฟกัสปัญหานี้กันอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งดูนะดูผมดูจากแนวทางนะที่ทางทหารเขาขอเปลี่ยนตัวเลขาสมช.แล้วก็เอาเสถียรบมานั่งเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าทางการเมืองเองก็ต้องมีการขยับอะไรกันอยู่ด้วยแล้วก็น่าจะต้องมีการขันน็อตไอ้เรื่องของนโยบายและมาตรการต่างๆอยู่นะส่วนว่าทั้งหมดเหล่านี้มันจะนำไปสู่การคลี่คลายสถานการณ์ได้หรือไม่ก็ต้องรอดูต่อไปแต่แนวเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นแนวที่จะออกแนวที่เป็นสายเหี่ยวเพิ่มขึ้นตามที่เป็นจุดยืนของคุณชัยพฤกษ์เขาน่ะ
2: ตาต่อตาฟันต่อฟันไล่ล่ากันไป
1: จะต้องกลับมาเป็นผู้ล่าบ้างจะไม่ปล่อยให้มีการเคลื่อนไหวได้แต่จะทำอะไรก็ทำอะไรเนี่ยแล้วฝ่ายรัฐเนี่ยเสียหน้ามาก
2: ระดับมาสเตอร์ไมล์อะระดับมาสเตอร์ไมล์เนี่ยไม่เคยมีการจับได้เลยนะคะพี่ไพศาล
1: เพราะรู้สึกคุณชัยพุทธพูดท่านนอกเลยว่ามันต่อให้อยู่ต่างอยู่ข้างนอกอยู่ต่างประเทศด้วยจะตามไปให้ถึงใช่ไหมฮะรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นอยู่ด้วยเนี่ยต้องออกมาพูดแล้วก็ทวนลงเนี่ย
2: ประชุมที่ไรก็ประชุมที่มาเลเซีย
1: กลัวว่าจะไปกระทบต่อเพื่อนบ้านไงรัฐมนตรีกลาโหมรีบออก
2: คือ
1: เบรก
2: คือเราก็ต้องพูดกันตรงๆประชุมก็ไปประชุมที่มาเลเซียประชุมไปประชุมมาคุณภูมิธรรมบอกไม่ประชุมแล้วไม่เคยส่งตัวจริงมาตกลงมันคืออะไรคะพี่เอกสาร
1: นี่เราก็ไม่ทราบเหมือนตกลงคุณภูมิธรรม
2: เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้
1: การไปคุยกันอย่างไม่เป็นทางการอยู่บ้างใช่ไหม
2: ไม่ประชุมแล้วเพราะว่าไม่มีตัวจริงมาเพราะฉะนั้นส่งตัวปลอมก็ได้ส่งตัวจริงก็ได้มันคืออะไรฮะทุกอย่างก็ทราบกันทั้งนั้นแหละจะเอายังไงและจะแก้ยังไงมากกว่าค่ะที่ไพศาลเราก็พูดมากแล้วนะฮะมาดูเรื่องเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องกกต.ที่ตกลงว่าพี่ไพศาลคิดว่ากกต.จะออกทางไหนอ่ะ
1: ผมก็คิดว่าการวินิจฉัยเขาคงจะถ้าไม่ใช่28ก็คงจะภายในสัปดาห
2: ์ก็เขาบอกต้องจบภายในสิ้นเดือนนี้ที่31คือวันจันทร์นะคะ
1: 31เนี่ยถ้าประชุมวันจันทร์ไม่ได้ก็เป็นอย่างมากก็เป็นวันอังคารวันพุธคงจะเลยไปกว่านี้ได้ไม่มากสรุปเนี่ยมันก็อย่างที่เขาวิเคราะห์กันนะครับ3หน้าแรกเลยก็คือ

0: โอกาสเกิดน้อยที่สุดนะครับก็คือว่า229คนโดนหมดอย่างที่คณะไต่สวนชุดที่26เขาลงความเห็นนะฮะที่ลงความเห็นให้ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งทั้งหมดเลยนะใครจะรอดไม่รอดยังไงก็ไปว่าในชั้นศาล กับอีกอันนึงก็คือเอาตามที่คณะอนุวินิจฉัยก็คือยกหมดอันนี้สองแนวกับแนวที่สามเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นเพราะกระแสกดดันในขณะนี้ที่มีการทำกันมาเปิดข้อมูลในสำนวนกันออกมาเนี่ยก็อาจจะทำให้
1: ต้องส่งหมดอะคะ
0: การพิจารณาเป็นรายคนเนี่ยนะจะโดนเฉพาะบางคนจะโดนเฉพาะบางคนซึ่งผมคิดว่าคนที่มีโอกาสโดนมากที่สุดเลยนะ1สว138คนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยโอกาสน้อย2กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยสสผู้เกี่ยวข้องเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยอีกประมาณ40กว่าคนเนี่ยก็น่าจะไม่โดนเลยมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ประมาณ 50-51 คนคือสวสำรองแล้วก็ผู้สมัครสวประมาณ50คนผมว่ากลุ่มนี้จะโดนไม่ได้เป็นสวนะอย่างมากที่สุดเข้ามาใกล้สุดก็คือว่ามีคะแนนเขาเป็นสวสำรองแล้วก็เป็นผู้สมัครสวแล้วหลุดเข้ามาระดับจังหวัดระดับประเทศแล้วมันก็มีพยานหลักฐานว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการหัว
1: ไปลงคะแนนให้เขา
0: ประมาณ50กว่าคนเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งจะโดน
1: ไปลงคะแนนให้เขาใช่ไหมคะ
0: ไปลงคะแนนให้เขาแล้วมีโผมีอะไรต่าง
1: ๆแล้วก็รับรู้ว่าเขาให้ทำอะไร
0: ซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ทางคุณแสวงบุญมีเขาพูดนะเขาบอกว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะผิดเฉพาะไอ้คนที่ไปทำแล้วมีหลักฐานนะส่วนไอ้คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานมาเนี่ยจะไปบอกว่าเขาจะต้องเอาเขามีความผิดด้วยไม่ได้เพราะว่าจู่ๆเอาเขาเลือกผมเองอะผมไม่รู้เรื่องเลย
1: จริงๆคนที่จะพูดเรื่องนี้มันต้องเป็นกกต.ไหมฮะมันเป็นเรื่องของเลขาเหรอเลขาเป็นคนเข้าไปตัดสินเหรอคะเรื่องพวกนี
0: ้ก็คงแสดงภูมิ
1: เพราะว่าก็มีคนสงสัยคำพูดอะไรแบบนี้ของคุณแสวงเหมือนกันนะคะพี่ไพศาลว่าจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของเลขาที่ต้องพูดอะไรแบบนี้หรอคะ
0: ก็พูดในนามของเลขาก็โอเคก็พยายามจะบอกว่ากกต.ก็ต้องทำงานภายใต้ข้อกฎหมายอะไรเงี้ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่แหละว่ายกกฎหมายมาก็ยกมาไม่ครบไปแรงต่างอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่ว่าก็ไม่รู้ก็ให้สัมภาษณ์แล้วไม่ให้สัมภาษณ์ก็หลบสื่อเข้าด่าให้สัมภาษณ์ก็มีทัวร์ลงก็อย่างเงี้ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เนี่ยมันก็ไม่เกินมันก็ไม่พ้นจากสามหน้าเนี่ยคุณนันแต่ถามว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยนะผมก็คิดว่าหน้าที่สามเนี่ยโดนสักจำนวนหนึ่งนะหลายคนก็เชื่อว่าอย่างนั้นอาจจะ10คน20คน30คนเนี่ยที่จะต้องโดนนะแต่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าจะเป็นกลุ่มเนี้ยกลุ่ม50กว่าคนเนี่ยที่เป็นสวสำรองหรือเป็นผู้สมัครสวแต่กลุ่มสว138คนเนี่ยจะไปหั่นเนี่ยมันจะเสียสมดุลเรื่องเสียข้างมากมันจะเป็นปัญหาตามมาอีกแล้วก็มันจะเสียหายทางการเมืองมากถ้าสมมุติว่าแกนนำคนสำคัญพรรคภูมิใจไทยสสภูมิใจไทยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้จะไปโดนด้วยผมก็ยังเชื่อมั่นว่ายังไงเขาก็รอดอยู่นะกลุ่มนี้
1: ค่ะทีนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่จะไปเสวนากันวันศุกร์วันเสาร์นี้ก็แล้วกันว่าถ้าออกมาประเภทพวกสวสำรองพวกเกือบได้อะค่ะ
0: ครับ
1: ตำแหน่งเกือบได้สวเนี่ยโดนแค่พวกนั้นคุณรับได้ป่ะ
0: คือในทางข้อกฎหมายผมก็เชื่อว่ายังไงเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เกิด

0: การล้างบางกันโดยการตัดสินด้วยกฎเกณฑ์หรือข้อกฎหมายโดยกกต.เนี่ยคงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผลทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากที่จะประเมินได้ว่ามันจะลากกันไปได้ขนาดไหนผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นนะในขณะนี้ก็จะมีผู้ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าถ้าร
1: ัฐบาล
0: ถ้ารัฐบาลจะไปไม่รอดเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องหนึ่ง
1: มันจะไม่ใช่มันจะมาเป็นชุดค่ะพี่ไพศาลเข้าใจว่าอย่างนั้นชุดหนึ่งที่มันจะสะเทือนใจคนมากๆก็คือชุดหัวสวนี่แหละคือถ้าเกิดว่าวันศุกร์วันเสาร์นี้เนี่ยเขาเขย่ากันชนิดที่ว่าเอาหัวชนกำแพงไม่กลัวตายนะเปิดมันหมดเลยใครโทรศัพท์หาใครกี่ครั้งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเอาก็ว่าไปคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะคะแต่เขาก็โอเคเขาก็เปิดแล้วมันก็มีอีกเคสหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยค่ะประธานสภายื้อคดีที่ให้พิจารณาว่าจะส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ
0: ปปช.ใช่ไหม
1: ปปช.กรณีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบอ่ะ
0: ย
1: ื้อมาทั้งหมด74วันแล้วค่ะ
0: ตอนนี้
1: แล้วก็ยังตั้งคณะกรรมการกันกรองข
0: ึ
1: ้นมาอีกแล้วก็ไม่ได้ปกแล้วก็ไม่ได้เปิดด้วยนะคะว่าคณะกรรมการกันกรองเนี่ยเป็นใครบ้างส.ส.ฝ่ายค้านแล้วก็ส.ว.เนี่ย140คนยื่นคำร้องต่อนายโสพลซาลัมประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236กล่าวหาปปช.ทั้งคณะปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเพราะว่ายกคำร้องคดีซุกหุ้นของคุณศักดิ์สยามคือสวนมติคณะกรรมการศาลรัฐธรรมนูญปปช.ยกเขาก็บอกโอเคคุณส่งเลยให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.ทำนี้ได้ไงยื้อมา74วันแล้วค่ะมันจะมาเป็นชุดค่ะพี่ไพศาลชุดแรกหัวสวชุดที่สองก็คือกรณีคุณศักดิ์สยามที่ปปช.สวนศาลรัฐธรรมนูญแล้วเดี๋ยวมันจะไปอีกชุดหนึ่งก็คือกรณีทุจริตเข้าสถ.ค่ะแค่สามเรื่องนี้แหละ
0: แล้
1: วก็จะผสมกับภาคใต้
0: แต
1: ่ตั้งโยกย้ายมันเป็นวิธีการนะคะมันเป็นวิธีการในการปฏิบัติงาน
0: ก็
1: ยังไม่เท่าไหร
0: ่มันจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่ามันก
1: ็ทีใครทีมัน
0: ยุคใครยุคมันนะก็อย่างนี้แหละ
1: แต่ว่าถ้าจะหนักก็คือว่าแล้วผลจากการโยกย้ายแล้วอ่ะภาคใต้มันดีขึ้นไหมเศรษฐกิจมันดีขึ้นไห
0: ม
1: หนี้มันดีขึ้นไหมอะไรต่อมีอะไรมันดีขึ้นไหมตรงนั้นนะคะมันจะคือใบเสร็จมากกว่าค่ะ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะเป็นชุดค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกรอบนึงครับคุณอันครับมีข่าวอะไรที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบไหมครับไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีค่ะพ
0: ักกันสักครู่พักกันสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับมาติดตามสอบมุมข่าวกันต่อนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็แต่งตั้งโยกย้ายนี่ก็มีตำแหน่งที่สำคัญสำคัญนะก็ผมดูเนี่ยก็จะมีผู้ว่ามีอธิบดีหลายท่านเลย
1: ก็บางคนเราก็ไม่รู้จักนะฮะคนแรกก็แล้วกันคุณจำเริญแหวนเพชรพ้นจากผู้ว่าสุรินทร์ไปเป็นรองปลัดกระทรวงนะฮะ อีกท่านหนึ่งคุณรัฐพลนราดิศรผู้ว่าเชียงใหม่ไปเป็นรองปลัดคุณอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าโคราช

0: ไปเป็นรองปลัดส่วนผู้ว่าหญิงนางสาวอโนทัยนันทมนตรีผู้ว่านครปฐมไปเป็นรองปลัดโอ้เรียกว่าไปเป็นรองกันเยอะนะพี่ไพศาลคุณธีรุสุภาวิบูลผลพ้นจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปนู่นเลยไปเป็นผู้ตรวจ
1: ครับ
0: คุณสมชายลีล่าน้อยพ้นจากผู้ว่าน
1: คร
0: ค่ะ
1: ไ
0: ปเป็นอธิบดี
1: กรมที่ดิน
0: โอ้โหจากผู้ว่าเป็นอธิบดีกรมที่ดิน
1: สายใต
0: ้คุณนิรัตพงศิษฐิถาวรจากรองปลัดก็ไปอยู่กรมบรรเทาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณธีรพัฒน์คัจฉมาศคนนี้ก็ดังนะฮะ
1: จากป
0: พไปอยู่โยธาผังเมือง
1: อ
0: ันนี้ถือว่าเป็นยังไงอะคะ
1: โอ้ยไกลเต็มบวกบวกบวก
0: นะฮะ
1: แต่ว่าเขาจะต้องเอาคนที่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องจบวิศวะนะไม่ให้จบสายปกครองคุณธีรพัฒน์คัจฉมาศเข้าใจว่าน่าจะจบทางสายวิศวะด้วย
0: แล้วทำไมจบวิศวะแล้วมาเป็นนักปกครองได
1: ้อ่ะก็บางทีก็มาในกรมในอะไรต่างๆที่ไม่ใช่เป็นสายไปเป็นประลงประหลัด ยังมาทางกรมโยธาธิการและผังเมืองมาทางกรมนู่นกรมนี่อะไรต่างก็มีหรือว่าบางทีก็มาจบโททางรับภาษาสารศาสตร์ก็มีจบตรีวิศวะจบโทรับภาษาสารศาสตร์ก็เยอะครับ
0: ค่ะคุณธีรพัฒน์ก็ชมาอาว่าไปแล้วคุณปิยะปิจนำจากผู้ว่าบุรีรัมย์ไปนู่นเลยสทคุณมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าจันทร์ค่ะไปเป็นผู้ว่าฉะเชิงเทราคุณทศพลเผื่อนอุดมจากผู้ตรวจนะฮะไปเป็นผู้ว่าเชียงใหม่โอ้จากผู้ตรวจไปเป็นผู้ว่าเชียงใหม่
1: ออกจากกลุ่มเลยนะ
0: ใช่นางสาวฉัตรประออนนิยมจากผู้ว่าฉะเชิงเทราไปอยู่ที่ตราดค่ะคุณภาสกรบุญลักษ์รองปลัดไปเป็นผู้ว่าตากคุณรัฐพงษ์สงวนจิตจากผู้ว่าสุพรรณไปเป็นผู้ว่าโคราชคุณชุมพิษเดชรัตน์จากผู้ว่ามหาสารคามไปเป็นผู้ว่านครสวรรค์จัดทับกันหมดเลยฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็สลับไปสลับมานะฮะเขาก็เอาพวกรองปลัดขึ้นมาบ้างเนี่ยคนนี้ก็คนดังค
1: ุ
0: ณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมจากรองปลัดนู่นเลย
1: โอ้
0: กลับไปอยู่อุดร
1: ขี่จักรยาน
0: ปั่นจักรยานตอนอยู่เลยใช่ไหมฮะ
1: แล้วมาเป็นโคราชแล้วก็เด้งเข้ามาเป็นรองปลัดตอนนี้ไปอุดรนะโอเค
0: ค่ะ
1: จังหวัดใหญ่ที่นี่ละ
0: ค่ะ
1: คุณธีรพัฒน์คัจฉมาศขออภัยไม่ได้จบวิศวะนะจบรัฐศาสตร์รามคำแหงแล้วก็ปริญญาโทรัฐศาสตร์ศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนิวเฮเวนปริญญาเอกรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสวนดุสิต
0: จบปริญญาโทจากนิวเฮเวนเหรอคะ
1: นิวเฮเวนเป็นบุตรชายของคุณสาโรจน์คัจฉมาศอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่น108อ่านอันสุดท้ายไปเลยนะเป็นสวนกุหลาบรุ่น108
0: ไม่มีความหมายหรอกพี่ใบจันพวกนั่นน่ะยิ่งชีพมันก็สวนกุหลาบ
1: ใช่
0: ยิ่งชีพสวนกุหลาบเป็นน้องที่ธรรมศาสตร์ด้วยลูกค
1: ุ
0: ณ
1: ถามคุณ
0: พ
1: ระดอน
0: ค
1: ่ะมีไปออกรายการอะไรรายการหนึ่งก็ถามว่าเอ๊ะรู้จักกันใช่ไหมกับคุณยิ่งชีพกับคุณเต๋าเนี่ย
0: ไม่รู้แล้ว
1: รู้จักครับก็รู้จักได้ยังไงรุ่นพี่รุ่นน้องกัน
0: ก็เขาว่า
1: ทั้งเสียงกุหลาบทั้งคุณพระดอนนะครับ
0: เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าแบบคุยกันได้เป็นพี่น้องตอนนี้ไม่เป็นพี่น้องละแต่ห่างกันเป็น10 ปีนะคะคุณยิ่งชีพ
1: ก็คงว่ารู้จักกันในภายหลังเนี่ย
0: คุณยิ่งชีพ37
1: ตอนเรียนนะคงไม่ทันกันหรอกครับ
0: คุณพาราดอนเนี่ย47คุณกรวี45ห่างกันเกือบห่างกัน10 ปีอะค่ะกับคุณพาราดอน

0: นอกจากนี้เรื่องอื่นๆนะพี่ไพศาลมันรู้สึกว่าเรื่องของการเมืองที่แหละจะที
1: ่
0: สุดแล้วนะ
1: วันนี้มีคดีคุณปริน
0: คุณแอม
1: จะพัก
0: อ๋อปรินนึกว่าคุณแอมจะได้คุณแอม
1: แอมนั่นแอม
0: แอมไซยาไน
1: ด์คดีล่าสุดนี่ตัดสินประหารชีวิต
0: ใช่ค่ะยังรออีกคดีนะคะ
1: ฟ้าดารินีล้างหนี้วงแชร์ยืมเงิน 200,000 บาทก็เท่ากับตัดสินประหารชีวิต
0: 2คดี
1: 2คดีแล้วก็จำคุกตลอดชีวิตก็2หรือ1เนี่ยแล้วยกฟ้องเนี่ย3นะ
0: ค่ะ
1: ศาลอุทธรพิพากษาปรับเป็นจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาคดีปริญพานิชพักข้อหาพรากผู้เยาว์อนาจารสาววัย17ปีนะที่ว่ารถตู้ไปส่งเลยนะศาลชั้นต้น
0: ตอนนี้เขาก็ถูกจำคุกอยู่ใช่ไหมถูกจองจำอยู่ตอนนี้
1: เท่าที่ตามรายงานข่าวบอกว่าเบิกตัวมาจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษาก็เลยทราบว่าเขาจำถูกจำคุกเพราะว่ามันมีคดีที่ตัดสินถึงที่สุดแล้วอีกคดีหนึ่งเป็นคดีอะไรเนี้ยเป็นคดีเพราะว่ามันมี
0: หลายคดี
1: เนี่ยอะไรต่างๆที่มาแจ้งกวงแจ้งความไปตอนนั้นน่ะมากมายไปหมดอ่ะคนนู้นคนนี้อะไรต่างๆก็จะมีบางคดีที่ตัดสินไปก่อนไงแล้วตัดคดีถึงที่สุดแล้วเขาถูกจำคุกอยู่ก็ถ้าอย่างนี้ก็ต้องกลับไปที่เรือนจำต่อนะศาลอุทธรณ์เฉพาะในส่วนที่เป็นคดีที่คึกโครมเนี่ยคือคดีนี้คดีที่กลายเป็นข่าวเนี่ยคือเนี่ยสาววัย17เนี่ยผู้เสียหายนะคดีเนี้ยที่นำไปสู่การตกเป็นข่าวที่รายงานโดยสื่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นคดีที่มีทูกระแสมีทู
0: กระแสมีทูช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ดังมากนะคะแต่ที่ไม่เป็นคดีกันก็เพราะว่าผู้หญิงแต่ละคนเขาก็ไม่ใช่ผู้เยาว์กันแล้ว
1: ครับ
0: เท่านั้นเอง
1: ฮะใช่คุณอันก็บุคเพสันนิวาสดีช่อง
0: สาม
1: เขาเอากลับเลยนะ
0: ตอนใหม่มั้งคะพี่สารไม่ใช
1: ่ตอนใหม่สร้างใหม่เลยแต่นี่เป็นบอยเลิฟนะ
0: เห็นละ
1: เป็นบอยเลิฟไม่รู้กรุงอะไรกรุงบุพเพสันนิวาสไม่รู้กรุงสีหรือกรุงอะไรไม่แน่ใจก็นี่เป็นบอยเริ่มละหนุ่มอะไรต่างๆก็เล่นกันบุพเพสันนิวาสก็มาอย่างนี้เหมือนกันนะ
0: แล้วเราจะได้ดูพี่โป๊เป็นยังไงล่ะมันเล่นมาเป็นบอยเลิฟแล้วก็ต้องเปลี่ยนคู่ใหม่ดิฮะ
1: ก็ต้องเปลี่ยนคู่ใหม่เอาเด็กหนุ่มๆ เด็กหนุ่มๆนะก็พี่โป๊กับเบลล่าก็เป็นอีกเวอร์ชันนึงอันนี้เขาเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันนึงตลาดที่เขากำลังแข็งแรงอยู่มีผู้ติดตามเยอะครับ
0: ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะพี่เอกมันเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไง
1: รายงานเฉพาะที่เป็นข่าวไม่มีคอมเมนต
0: ์ว่ามันก็มี
1: สถานการณ์มันก็มีกระแสต่างๆเหล่านี้กันอยู่ครับ
0: ค่ะนะฮะวันนี้เป็นข่าวในต่างประเทศข่าวหนึ่งน่าสนใจมากเลยค่ะพี่เอกที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่ค่อยเจอเหตุการณ์ที่อุกอาจในการเข้าไปปล้นไปทุบกระจกขโมยของใช่ไหมคะ
1: โอ้ยอาชญากรรมระดับอย่างนี้แทบจะเรียกว่ายากมากที่จะเกิดขึ้นในญี่ปุ่นครับ
0: ใช่แต่ปรากฏว่ามีการไปทุบกระจกขโมยนาฬิกาหรูในร้านที่ญี่ปุ่นค่ะได้ไป40ล้านบาทโดยประมาณมีริชาร์ดมิลมีปาเต้ฟิลิปด้วยมีการรายงานข่าวมาเดี๋ยวท่านก็ดูก็ถือว่าไม่ค่อยได้ยินข่าวนะถ้าเกิดว่าเป็นไทยอาจจะไม่ได้แปลกใจมากนักนะคะแต่พอเกิดว่ามันเกิดขึ้นในญี่ปุ่น

0: โดยที่คนร้ายเนี่ยสองคนเข้าไปทุบกระจกที่ร้านนาฬิกาหรูกลางนากาโนะบอร์ดเวย์กวาดนาฬิกา4เรือนค่ะมูลค่า200ล้านเยนเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้25สิงหาคมเมื่อตอนเที่ยงตามเวลาที่ญี่ปุ่นโดยเป็นการทุบไปที่ตู้โชว์นาฬิกาบริเวณชั้น1ของศูนย์การค้านากาโนะบอร์ดเวย์ในเขตนากาโนะกรุงโตเกียวค่ะก่อนที่จะขโมยนาฬิกาหรูสัญชาติสวิสสี่เรือนหลบหนีไปมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าอยู่ที่ประมาณ200ล้านเยนหรือราว40ล้านบาทเจ้าหน้าที่บอกว่าคนร้าย2คนเข้าไปในร้านแล้วใช้วัตถุคล้ายค้อนทุบตู้กระจกแล้วก็หยิบนาฬิการิชาร์ดเมียร์แล้วก็ปาเต้ฟิลิปหลบหนีไปโดยมีพนักงาน5คนอยู่ในร้านก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ข้อมูลระบุว่าคนร้ายอาจจะใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเป็นพาหนะในการหลบหนีค่ะตุ๊บแล้วก็เข้าไป
1: ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้
0: จับไม่ได้จับไม่ได้ไ
1: ได
0: ้โอ้แต่ใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าในการหลบหนีด้วยนะ
1: ไม่รู้ว่าเป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าเป็นต่างด้าวนะ
0: ค่ะ
1: ที่ปฏิบัติการอุกอาจดังกล่าวนะ
0: แล้วก็สถานการณ์ที่ประเทศไทยเนี่ยนะเหตุการณ์ทางภาคใต้อ่ะจริงๆแล้วคนมาเลย์ที่อยู่ชายแดนเขาได้ยินเสียงระเบิดระเบิดด้วยนะพี่ไพศาล
1: ก็เห็นสื่อมาเลย์ที่มีพื้นที่ติดกันใกล้ไทยได้ยินอยู
0: ่ค่ะแล้วก็สถานกงสุลมาเลย์ที่สงขลาเนี่ยได้เตือนชาวมาเลเซียให้งดหรือชะลอการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยค่ะก็คือปัตตานียาลาและนราธิวาสก็ใช้คำว่าหากไม่มีความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยหลังเกิดเหตุโจมตีและความเกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องก็ไปนั่นได้นะคะที่ไหนเบตงเบตงยังปลอดภัยอยู่ค่ะเยลาเหมือนกันนะคะ
1: ครับวันนี้เป็นการเปิดสมัยประชุมสภาวันแรกนะพรุ่งนี้
0: พรุ่งนี้ค่ะ26ค่ะ
1: เปิดสมัยประชุมสภาวันแรกวันนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์ก็เลยมีการประชุมสสแล้วก็กรรมการบริหารพรรคแล้วก็มีสสเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงคุณพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าช่วงก่อนการประชุมเนี่ยคุณชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคใต้ได้ขอโอกาสในการชี้แจงต่อที่ประชุมถึงเหตุการณ์ที่เป็นข่าวว่าคุณตัวคุณชัยชนะไปตบบ้องหูรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชและถูกแจ้งความดำเนินคดีโดยชี้แจงยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายญาติตัวเองที่มีศักดิ์เป็นรองผู้กำกับและยังยืนยันว่าเป็นการหยอกล้อกันซึ่งหลังจากนั้นก็มีการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันรวมถึงวันที่นายพิสิทธิ์ซึ่งไปร่วมงานศพก็ยังได้มีการถ่ายภาพพูดคุยกันปกติไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรทั้งยังไม่มีการพูดถึงเหตุการณ์นั้นคุณพงศกรบอกว่าทั้งนี้หลังจากนั้น4วันก็มีข่าวสสบ้านใหญ่ทำร้ายตำรวจในงานประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อมามีการเขียนข่าวว่าทำร้ายในงานศพซึ่งทำให้พระพยาธิบัติดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงสอบถามคนในพื้นที่คนในที่เกิดเหตุและตามหาคลิปเหตุการณ์อย่างไรก็ตามทางพรรคเห็นว่าแม้จะเป็นการหยอกล้อกันหรือเกิดในลักษณะใดก็ตามแต่เนื่องจากส.ส.สวมหมวกผู้แทนตลอดเวลา
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคจิต
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์9:30 นครับมาแล้วครับมาแล้วต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง2 ทุ่มนะครับใครที่เพิ่งรับสัญญาณนะครับจากเครือข่ายวิทยุอสมทนะฮะก็ต้อนรับทุกท่านนะครับส่วนใครฟังมาตั้งแต่ตอน1 ทุ่มนะฮะก็ลุยกันต่อวันนี้อยู่กับเรา2 คนนะครับดีเจด้งและดีเจบอยนะครับ
3: ครับสวัสดีครับผู้ฟังครับ
2: มาไล่เรียงข้อความกันเลยได้พี่บอย
3: เชิญเลย
2: ครับพี่ปริยาเนี่ยน่าจะติดตามจากข่าวช่อง

0: 9เราด้วยนะครับชาบัตรสุขุมวิท22ยูจะยึดประเทศเราแล้วค่ะนะ
1: ครับอ๋อเหรอ
2: มาถ
1: ึ
2: งสกู๊ปออกมาสักครู่ใช่ไหม
0: ครับผมพี่จันเพนบอกสวัสดีครับสองหนุ่มหล่อ
2: โอ้โหขอบคุณครับพี่จันเพน
0: พี่วันนี้พี่วัฒนศักดิ์นะครับสวัสดีนะครับพี่สมหวังด้วยนะจ๊ะพี่นานะจ๊ะ
2: สวัสดีครับพี่นา
0: ครับพี่สอนพี่ณัฐนรีบอกว่าค่าไฟแพงจังค่ะ
2: โอ้นั่นน่ะสิน่าจะหลายเดือนละพี่เอ้ยแต่มันโดนค่าปรับอย่างอื่นเกี่ยวเรื่องของมิเตอร์ไฟได้ไง
0: นะครับชอบชอบค่ะอ่านข่าวคู่การฟังทางคลื่น95ทุกวันครับคุณด้องคุณสมศักดิ์หัวเราะมันมาก
2: ขอบคุณครับ
0: พี่ปัทมา
2: ขอบคุณครับ
0: ลุงต่อยแก่แล้วสวัสดีนะครับพี่สุนิสาพี่วันชัยทำไมครูต้องกู้เยอะขนาดนั้นถ้ารัฐบาลช่วยก็ต้องช่วยทั้งประเทศแต่ตอนกู้ใช้เงินคนเดียวนะครับพี่จุ๊บแจงพี่สุพจน์สวัสดีครับพี่สุพจน์บอกว่าพ่อรูปหล่อทั้งสองนี่พี่สุพจน์นี่หนุ่มแปดริ้วนะหนุ่มแปดริ้วนะครับคุณโจรามยองก็สวัสดีด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยทักทายกันต่อแล้วกันนะเริ่มอันดับ10เลยครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: เมื่อวานเราบอกเลขฝาโลงคุณเรย์แมคโดนัลด์แล้วใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
2: พรุ่งนี้เขามี
0: 769 769
2: เขามีพิธีชาปนกิจพรุ่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับพี่4โมงเย็นคร
2: ับ 4โมงเย็นวัดอะไรนะ
0: วัดยาง
2: โอ้วัดยางอยู่แถวบ้านใช่ไหม
0: อยู่อ่อนนุช23
2: วัดยางอ่อนนุช23เหรออ
0: ่านะฮะวัดยางก็เป็นพระอารามหลวงเหมือนกันนะครับก็นะพิธีชาปนกิจก็จะเริ่มตอน4โมงเย็น
2: อืม
0: ครับผมนะอ่ะอันนี้เรายิงไปแล้วใช่ไหมอันดับ10แล้วใช่ไหม
4: ใช่คร
0: ับ มาเริ่มกันที่อันดับ10นะครับจับช่างไฟดีกว่านี่นะฮะเป็นช่างไฟนะแทนที่จะใช้ความรู้ความสามารถนะครับของตัวเองนะในทางที่ถูกที่ควร
2: ขอขึ้นอารมณ์นิดนึงนะ
0: ยังไงพี่ยังไง
2: แล้วเลขวัดกับเลขฝาโลงนี่มันเลขตัวเดียวกันนะ
0: เหรอ769
2: นี่1197769ทุกคนอยู่แค่นั้นเดี๋ยวผมจดก
0: ันนี่เขาเดี๋ยวนี้เขาดูถึงขนาดที่อยู่วัดแล้วนะครับคุณผู้ฟังวัดไหนเลขที่ถนนซอยอะไรดูไม่ใช่ดูแค่ศาลาหรือดูเลขโรงนะดูถึงเลขที่ตั้งวัดแล
2: ้
0: ว
2: แค่ฝาโรงเอาไม่อยู่
0: นะครับ
2: เชิญเธอพ
0: ่อช่างไฟคนนี้ปรากฏว่าปีนเสาขึ้นไปใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองตัดสายสัญญาณหารายได้พิเศษเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพดูสิแล้วสัญญาณไม่ว่าจะอินเทอร์เน็ตหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์ของผู้คนเขาจะทำยังไงกันล่ะทีนี้วันนี้ตำรวจสภ.บ้านบัวนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เข้าคุมตัวนะครับช่างไฟคนนี้ชื่อว่าปิยพงศ์อายุ31ปีพร้อมของกลางสายไฟสัญญาณโทรศัพท์รถมอเตอร์ไซค์1คันยาบ้าอีก6เม็ดนะครับก็เจ้าตัวสารภาพนะครับปีนขึ้นไปเนี่ยตัดสายเคเบิลเพื่อเอาทองแดงออกไปขายทำมาแล้ว14ครั้งใน6อำเภอนะครับเงินที่ได้เนี่ยก็จะไปซื้อยาบ้าเสพนะหรือเอาไปใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆทุกครั้งเนี่ยนะครับที่ปีนเสาสัญญาณเนี่ยนะก็ต้องปีนขึ้นไปบนความสูงต้องเสพยาบ้าก่อนเพื่อให้ใจมันกล้า มันจะได้กล้าปีนขึ้นไปแบบไม่กลัวไม่กลัวตกชีวิตไม่ตกต่ำผมปีนขึ้นไปสูงมากนะครับนะเบื้องต้นก็แจ้งข้อหานะครับลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: ระหว่างพี่บอยดูเลขนะครับนะพาไปดูอุทาหรณ์ใครที่บ้านติดน้ำใครที่ต้องไปใช้ชีวิตทำงานอยู่กับน้ำแล้วมีลูกมีเด็กเนี่ยไปด้วยเน
2: ี่
0: ยก็อยากให้ระวังวันนี้มันเกิดเรื่องเศร้ากันนะครับนะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับเด็กจริงๆ9ขวบก็9ขวบจริงๆบางคนว่ายน้ำเป็นนะพี่นะบางคนว่ายน้ำเป็นนะครับแต่ว่าด้วยความที่เจ้าพระยาเป็นพี่ผมเรียนมาตั้งผมเรียนแต่ป.3 ป.4 ผมก็เรียนว่ายน้ำแล้ว
2: ถึงว่าเข่าด้านเลยนะ
0: เดี๋ยวนะ
2: คุกเข่าสระว่ายไปดก
0: ใช่ไหมไม่ใช่ว่ายน้ำอย่างงี้ครับพี่ก็คือ

0: swimming. You say swimming. Yes. And you know? Swim. ว่ายน้ำ
1: ว่ายท่าไหนถนัดสุดไหนขอสักท่าสองท่าที่เอ่ยมาให้ฟังให้เข้าใจหน่อยว่ายว่ายท่าไหนถนัดสุด
0: ฟ็อกฟ็อก
1: ว่ายกบ
0: กบว่ายกบ
1: อีกสักท่าหนึ่ง
0: ฮะ
1: อีกสักท่าหนึ่ง
0: บัตเตอร์ไฟ
1: ท่าผีเสื
0: ้ออะไรเนี่ย
1: โอ้โหก็ปกเลย
0: อะไร
1: เชื่อแล้วเชื่อแล
0: ้
1: ว
0: ว่ายก็เรียนมาเรียนว่ายน้ำมา
1: แต่ตอนนี้ไม่ได้นะถ้าโด่งลงนะตอนนี้คุณฟังมันจะหายท้องเหมือนแตงโมเหมือนผู้หญิงท้องอ่ะท้องป่องเพราะท้องมีแต่ลมความดาววายไม่ได้มันหายท้องหายท้อง
0: ไม่ใช่บิ๊กแบ๊กนะวันนี้นะครับครอบครัวนี้ก็เจอเรื่องเศร้าลูกชายวัย9ขวบพลัดตกเจ้าพระยานะครับที่นครสวรรค์ไปเจอร่างอีกทีแล้วพี่ด้วยความแรงของน้ำพี่ดูนะร่างไปนู่นชัยนาท
2: โอ้โห
0: ตกน้ำที่นครสวรรค์ไปเจอร่างอีกที25กิโลนะครับน้ำพัดไปนะครับก็วันนี้ตำรวจสภ.เมืองชัยนาทนะครับรับแจ้งว่ามีศพเนี่ยนะครับเด็กลอยมาติดอยู่กับกองผักตบชวานะฮะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไปตรวจสอบนะครับก็พบร่างของหนูน้อยนะครับวัย9ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างขึ้นมานะครับคุณแม่พอมาเห็นก็จำได้เลยเสื้อผงเสื้อผ้านะครับพ่อแม่บอกว่าลูกเนี่ยเรียนอยู่ป.4นะที่พยุหคีรีนครสวรรค์ตอนบ่ายของเมื่อวันที่23นะครับลูกเนี่ยพลัดตกแม่น้ำที่หน้าสำนักงานปภ.ของพยุหคีรีนะก็ตอนนั้นก็มีชุดประดาน้ำอะไรมาช่วยกันงมหาแหละอยู่หน้าปภ.เนาะเจ้าหน้าที่เขาก็มาช่วยไม่เจอจนกระทั่งวันนี้นะครับปาฏิหาริย์ไม่มีจริงนะมารับทราบว่าลูกก็หมดลมหายใจแล้วนะครับลอยมาถึงชัยนาทแม่บอกลูกเนี่ยเป็นคนว่ายน้ำไม่เก่งนะก็การสูญเสียลูกในครั้งนี้ก็รู้สึกเคว้งคว้างเป็นอย่างมากเพราะปกติเนี่ยแทบจะไม่เคยห่างกันเลยแม่บอกหลังจากนี้คงจะไม่ได้ยินเสียงหัวเราะหรือเสียงหยอกล
2: ้อ
0: กับลูกชายคนนี้อีกแล้วนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: คุณฟังอันดับ8ไปดูหนุ่มคนหนึ่งเขาไปก่อเหตุวิ่งราวลอตเตอรี
0: ่
1: วันนี้ตำรวจที่บก.น.6แล้วก็ตำรวจสน.สำราญราษฎร์ฮะเขาก็ไปจับกลุ่มตัวนายกอล์ฟอายุ44ปีในข้อหาวิ่งราวทรัพย์เป็นหมายจับของศาลแขวงปทุมวันนะคุณผู้ฟังโอ้แล้วก็มีข้อหาฉ้อโกงด้วยจับได้ที่บ้านเช่าแถวเขตพระนครกรุงเทพแล้วก็ได้ยาไอซ์เนี่ยไอซ์มา 0.40 กรัมและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดคือตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากผู้เสียหายที่เป็นคนขายลอตเตอรี่บอกว่ามีผู้ชายเนี่ยคุณผู้ฟังฮะสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวนุ่งกางเกงยีนมีรอยสักบริเวณหน้าผากเข้ามาทำทีว่าจะขอซื้อลอตเตอรี่โดยเลือกหยิบไป40ฉบับบ้างคือโอ้โหกับเหมาอ่ะมูลค่า 3,200 บาทจากนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาจ่ายพอผู้เสียหายเผลอผู้ชายคนนี้ก็นำลอตเตอรี่เนี่ยวิ่งช็อตหนีไปเลยต่อมาวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุเกิด29มิยอนะคุณผู้ฟังผ่านมา1เดือน28กรกฎาคมผู้ก่อเหตุได้เดินเข้าไปทำทีว่ามาซื้อสลากอีกแถวสะพานเหลืองเขตบางรักแม่ค้าก็แบ่งให้เลือกประมาณ55ใบเหมือนเดิมเลยกระชากแล้วก็วิ่งหนีขี่จักรยานหนีเลยเท่ากับว่าเป็นโจรลักลอตเตอรี่ว่างั้นเถอะกระทั่งล่าสุดฮะ16สิงหาคมที่ผ่านมางวดล่าสุดเนี่ยที่ออกอะไรนะ004615ข้างล่างออก
0: 2ตัวเหรอจักรยานพี่ออกอะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อน
1: โด่งอ่ะอะไรอ่ะ53
0: ใช่ไหม
1: 53กระทั่งล่าสุดเมื่องวดที่ออกเมื่อ16สิงหาคมเนี่ยที่เลขที่ออกไปเนี่ยก็ก่อเหตุซ้ำเป็นรอบที่3ตอนนี้ไปก่อหน้าร้านขายผลไม้ตรงตลาดเก่าตรงเขตสัมพันธวงศ์ก็ทำทีจะเลือกซื้อ25ใบราคา 2,700 บาทก่อสายจังหวะผู้เสียหายเผลอมองไม่เห็นก็รีบชดเงินหนีเหมือนเดิมเลยมุกเดิมคุณผู้ฟังฮะก็กระทั่งตำรวจเนี่ยเขาก็สืบสวนเนี่ยจนทราบว่ามีการนำลอตเตอรี่ไปเล่ขายแล้วก็ซุกซ่อนตัวในที่เกิดเหตุก็เลยเข้าบุกจับพบว่ามีประวัติลักทรัพย์

0: ักเนี่ยท้องที่สน.ดอนเมืองเมื่อปี58พอปี66ก็ถูกจับคดีวิ่งราวทรัพย์สน.ทุติศาลพอปีนี้69ก็ถูกจับคดีฉ้อโกงและวิ่งราวทรัพย์ท้องที่สน.จักรวรรดิและล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนของสน.สำนักราชก็จับกุมได้คดีวิ่งราวทรัพย์โอ้โหไม่รู้ว่าเลขที่วิ่งราวทรัพย์ไปวิ่งลอตเตอรี่ไปเนี่ยออกมาหรือเปล่านะ
1: โอ้
0: นะฮะนี่ตำรวจดูหน้าตำรวจนี่ถ้าถลับตัวกันไม่รู้เลยระหว่างคนนี้กับคนนี
1: ้แรง
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ครับผมอันดับ7วันนี้มอเตอร์ไซค์แอบไปขี่นะในช่องเลนจักรยานยังไม่พอนะย้อนสอนกลับมาด้วยนะครับเด็กนักเรียนก็ข้ามถนนนะเด็กเขาก็มองแต่ฝั่งที่ว่ารถวิ่งมาเนี่ยไม่คิดว่าจะมีรถย้อนสอนชนเด็กนักเรียนบาดเจ็บนะครับวันนี้ตำรวจสภ.ปากเกร็ดนะครับรับแจ้งตั้งแต่เช้าแล้วล่ะ 7:30 นะครับเด็กกำลังไปโรงเรียนกันเลยนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในเลนจักรยานคือหน้าโรงเรียนเนี่ยนะครับจะเป็นถนน3ช่อง3เลนนะฮะเลนขวาสุดกับเลนกลางเนี่ยก็รถวิ่งไปแต่ว่าเลนซ้ายเนี่ยนะครับที่ปากเกร็ดที่เทศบาลเนี่ยนะเขาทำเป็นเลนจักรยานเลยนะฮะตีถนนเป็นสีเขียวแล้วก็มีเสามากั้นเลยนะเสามากั้นแน่ๆกั้นนะเป็นแนวทางเลยว่าเป็นไบค์เลนก็ยังไม่ไหวนะครับมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยนะเข้าไปวิ่งในตรงนั้นในเลนของจักรยานเพราะมันโล่งไงแล้วก็ย้อนสอนด้วยนะครับย้อนสอนข้ามกลับมาด้วยปรากฏว่าน้องบอกว่ากำลังจะไปโรงเรียนนะตอนเช้าก็วิ่งข้ามถนนมาก็มองรถแต่ฝั่งซ้ายไม่ได้มองฝั่งขวาเลยนะครับก็เลยเป็นจังหวะให้นั่นแหละนะถูกมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาด้วยความเร็วเนี่ยพุ่งชนตัวลอยเลยนะบาดเจ็บชาวบ้านแจ้งว่าถนนเส้นนี้เส้นปากเกร็ดเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนบ่อยด้วยเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเกิดอุบัติเหตุกับมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนเป็นหลักครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6วันนี้พี่โจฮะท่านพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานวันนี้ออกมาเคลื่อนไหวนะฮะโดยท่านสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กอดีตรองผบ.ตร.เดินทางไปที่สน.ทุ่ง2ห้องเพื่อลงชื่อยืนยันความเป็นผู้เสียหายหลังมอบให้นายความเข้าแจ้งความกรณีมีชาย4คนที่อ้างตัวนะคุณฟังขอขีดเส้นใต้ว่าอ้างตัวเป็นเจ้าที่ปปช.เข้าไปในหมู่บ้านที่พักอาศัยแล้วก็ถ่ายภาพบริเวณบ้านเหตุเกิดตั้งแต่3สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้พี่โจ้บอกว่าก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการตามกฎหมายโดยพบว่ามีชาย4คนอ้างตัวเป็นเจ้าที่ปปช.เดินทางเข้าไปภายในหมู่บ้านที่พักอาศัยแล้วก็ถ่ายภาพบ้านของพี่โจ้โดยบุคคลดังกล่าวได้แจ้งต่อนิติบุคคลของหมู่บ้านว่าเดินทางมาเพื่อยื่นเอกสารแต่จากพฤติการที่เกิดขึ้นเห็นว่าไม่ได้เป็นเพียงการนำเอกสารมาส่งเนื่องจากมีการเข้าไปบริเวณใกล้บ้านและถ่ายภาพขณะที่ภายหลังยังมีการชี้แจงว่าเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อกลับรถแต่พี่โจ๊กบอกว่ามองว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีข้อสังเกตหลายประการโดยเฉพาะการที่ทั้ง4คนไม่ได้แสดงตัวต่อตนเองไม่ได้ลงจากรถและไม่ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าดำเนินการเรื่องใดหากเดินทางมาโดยสุจริตก็คงแสดงตัวอย่างชัดเจนแล้วอย่างไรก็ตามผู้จัดการนิติบุคคลของหมู่บ้านได้ยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวติดต่อเข้ามาเพื่อส่งเอกสารและนัดหมายขอรับเอกสารรวมถึงหากต้องการข้อมูลใดทางนิติบุคคลก็พร้อมให้ข้อมูลแต่กลับมีพฤติการเข้าไปถ่ายภาพบริเวณบ้านพักวันนี้ก็เลยนำหลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องมามอบพร้อมกับทนายความเนี่ยมาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับ4คนดังกล่าวเพราะเห็นว่าเพราะเห็นว่าตนเนี่ยเป็นต้องใช้สิทธิ์นะกันนะในสิทธิ์ในการปกป้องตัวเองและไม่ต้องการให้พฤติการลักษณะดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปเพราะไม่ควรเป็นกรณีบุคคลใดจะสามารถเข้ามาถ่ายภาพบ้านของคนอื่นได้ตามเพลใจนี่พี่โจ๊กว่านะทางด้านคุณนิติศักดิ์มีขวดทนายความบอกว่าจากการพูดคุยกับนิติบุคคลของหมู่บ้านก็ทำให้ทราบว่ากลุ่มบุคคลเนี่ยเดินทางมาเพื่อส่งเอกสารและขอข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเงินของหมู่บ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านสุรเชษฐ์โดยตรงดังนั้นเมื่อในการพูดคุยและส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วภารกิจของเจ้าที่ก็น่าจะสิ้นสุดควรเดินทางกลับแต่กลับพบว่ามีพฤติการเข้าไปในพื้นที่บริเวณบ้านพักของท่านสุรเชษฐ์ก็ในพื้นที่ดังกล่าวมีข้อสงสัยว่าเป็นการเข้าไป

0: โดยไม่ได้ขอไม่ขออนุญาตเนื่องจากมีการขออนุญาตจากเจ้าบ้านเนื่องจากไม่มีการขออนุญาตจากเจ้าบ้านและไม่ได้ขออนุญาตจากที่บุคคลของหมู่บ้านที่จะเข้าไปภายในด้วยจากการตรวจสอบคลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์เห็นว่าพฤติการไม่น่าจะเป็นเพียงการเข้าไปกลับรถเนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่สามารถกลับรถได้โดยไม่จำเป็นต้องขับรถเข้ามาในพื้นที่ของหมู่บ้านเออนี่นะฮะก็ถือว่าเอาหลักฐานมายืนยันในพฤติการที่เกิดขึ้น
1: มหานครโรคิด
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวๆๆๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิงสูตรว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสต์เปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
5: หานครโรคทิพย
6: ์โดยจามรกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
7: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครโรคทิพย์อันดับ5
8: ก่อนอันดับ5นะครับเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังต่อสักหนึ่งลุงอ้วนชวนหิวจากเสียรังสิตสวัสดีนะครับ
9: สวัสดีครับ
8: พี่ปูกัญญรัตน์สวัสดีนะครับทักทายเราเข้ามาเช่นเดียวกับพี่ปุญญวัฒน์นะครับจากอุบลนะฮะพี่ว่าที่ร้อยตีพศจรินนะครับพี่มานพไรเดอร์รังสิตสวัสดีนะจ๊ะ
10: สวัสดีครับ
8: นะครับก็พี่ตาวัดส้มตำชุมพรนะครับบอกชอบเรามากๆเลย
10: ขอบคุณครับ
8: นะครับ
11: ชุมพรที่ทุเรียนยังไม่หมดนะวันก่อนไปซื้อแถวบ้านลำลูกกาบอกทุเรียนมาจากชุมพร
8: ครับผม
12: ตามบ่อยดีกว่าเรื่องอะไรห่วง
11: ตามบ่อยมีเฮฮะ
8: ตามบ่อยมีนะ
11: ถามด้ง
8: เลยเฮเลยเฮคนเดียว

0: แม่ที่ไหนจะอยากให้ลูกติดคุกนานๆ นะครับถ้าลูกไม่เหลืออดจริงๆอย่างพี่ใช่ไหมนะครับนะวันนี้เขาบอกว่าหนุ่มวัย35ปีนะครับที่ลำปางครับคุณผู้ฟังงานการไม่ทำเลยนะครับวันๆเนี่ยนะฮะหลอนนะวิ่งไปบนหลังคาบ้านเพื่อนบ้านบ้างล่ะคลั่งคุ้มคลั่งมาตะโกนหน้าบ้านบ้างล่ะแม่เลยบอกทุกข์ใจจริงอยากให้ตำรวจมาจับให้เข้าคุกไปนานๆเลยนะที่ผ่านมาก็เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นอยู่แล้วแหละแต่ล่าสุดเนี่ยออกมาเนี่ยนะฮะอยู่ได้ไม่ถึงสัปดาห์แม่เนี่ยอยู่บ้านแทบไม่ได้เลยฮะอารวาสหนักมากนะครับตำรวจสภ.แจ้ห่มนะครับเข้าไปจับกุมตัวนายเอกหรือเอกรินนะอายุ35ปีนะครับที่อำเภอแจ้ห่มนะก็ชาวบ้านได้รับแจ้งนะครับถนนมีไม่เดินนะฮะสนามมีไม่วิ่งขึ้นไปวิ่งอยู่บนหลังคาบ้าน
1: ครับ
0: จนทุกคนก็หวาดกลัวคือพี่นึกออกไหมพอเป็นทาวน์เฮาส์อ่ะติดกัน
1: อ
0: ่ะก็วิ่งจากบ้านหลังนี้วิ่ง
1: ไปสุด
0: วิ่งกลับมาอีกตึ้งหรือก็วิ่งกันทุกหลังกันทุกบ้านนะครับก็คุ้มข้างจริงเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะก็พยายามเกลี้ยกล่อมเขายังอยู่บนหลังคานะก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ลงมานะเพราะเป็นหลังคาสังกะสีก็กลัวเดี๋ยวจะได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับนะฮะก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรในที่สุดเนี่ยนะฮะแม่ก็เดินทางมานะแม่ก็เล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยโอ้โหเป็นลูกคนเดียวเลยแต่เขาไม่เอาไหนเลยพึ่งไม่ได้เลยอายุ35แล้วเนี่ยเห็นวิ่งอยู่บนหลังคาอย่างนั้นน่ะนะติดคุกก็เป็นว่าเล่นเสพยามักจะอารวาสส่งเสียงดังชาวบ้านก็เวลามาว่าเขาไม่ว่ามันนะเขามาว่าฉันว่าแม่
1: ใช่สิ
0: แม่ก็อายด้วยนะครับเขาบอกตอนนี้ตัวเองก็แทบจะออกจากบ้านเนี่ยต้องออกตั้งแต่เช้าตู่ก่อนมันตื่น
1: พูดง่ายๆชาวบ้านบอกถ้าจะปี๊บคุมหัว
0: จริงใช่ไหมนั้นเลยอ่ะ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยอาการหนักจนแม่อยู่บ้านไม่ได้กลัวว่าจะโดนทำร้าย
1: โอ้โหแต่ว่าลูกจะทำร้าย
0: ลูกจะทำร้ายแม่นะเขาฝากเจ้าหน้าที่บอกอยากให้เอาไปอยู่คุกนานแล้วก็ไปช่วยบำบัดให้หน่อย
1: โอ้โห
0: ออกมาจะได้เลิกทำร้ายฉันสักทีนะครับ
1: แย่จัง
2: มหานครรอดทิศอันดับ4
1: อภิบาลอันดับ3วันนี้ท่านรัฐมนตรีสุชาตินะฮะสั่งให้ช่วยผู้ประสบภัยกลุ่มคนตาบอด
0: เขาสกิดว่าอันดับ4
1: เอา4เหร
0: อจะโกงซะหน่อยอะพี่ตาไม่ยอมให้โกงเลยอะ
1: คือพรุ่งนี้ตายไปขึ้นสวรรค์ยังบอกอะคือเห็นอะไรผิดหูผิดตาผิดนิดเดียวต้องมาทักมาท้วง
0: ชูอย่างนี
1: ้เราก็พอกันนะความจริงว่าทำไมรู้ไม่ชี้ก็อ่านไปแล้วอ่ะมุ้ยตายขึ้นสวรรค์หมดแต่คนทุกวันแหมโตไหมเป็นฮาร์ดพอคุณเอาวันนี้คุณสุชาติชมกินนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัยที่จังหวัดน่านหลังสมาคมคนตาบอดจังหวัดน่านประสานขอรับการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นเพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่บ้านเชิงตีนเขาเขาเรียกว่าบ้านเชิงตีนเขานะคุณผู้ฟังซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ประสานผ่านคุณออนอุตสาเกษตรพืชผลแล้วก็รายการสื่ออาสาประชาชนมานี่โอกาสนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็นำโดยคุณมานะเพิ่มพูนผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายก็เข้าพื้นที่ส่งมอบความช่วยเหลือนะครับเป็นสิ่งของก็ประกอบด้วยถุงยางชีพ100ชุดยาสามัญประจำบ้านยารักษาโรคฉี่หนูแอลกอฮอล์แพมเพิร์สแล้วก็ผ้าอนามัยก็ให้กับสมาคมคนตาบอดที่จังหวัดน่านตำบลม่วงติ๊ดม่วงตึ๊ดขออภัยครับคุณฟังม่วงตึ๊ดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเพื่อให้สมาคมนำส่งต่อแก่ประชาชนในพื้นที่เชิงตีนเขาต่อไปเนี่ยอ่ะก็ส่งใจด้วยนะฮะนอกจากใครไม่สามารถเข้าพื้นที่ช่วยเหลือได้ก็ส่งใจช่วยผู้ประสบภัยนะครับ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อันดับ3วันนี้ไปดูทางด้านของการรถไฟนะครับเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ตามปกติแล้วนะครับอันนี้คือทั้งหมดแล้วนะทั้งหมดไปถึงสุดแดนนราธิวาสเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็นะดำเนินการซ่อมรางรถไฟที่เสียหายละเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ความคืบหน้านะครับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ EOD ก ็ตรวจทั้งหมด40

0: ทั่วนราธิวาส นะครับเส้นทางรถไฟสถานีรถไฟอะไรต่างๆก็ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเนี่ยตรวจหมดละหลังจากที่2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดำเนินการเคลียร์เส้นทางใน6อำเภอก็ตั้งแต่บาเจาะตรือสอกศรีสาครอำเภอเมืองระแงะจะแนะนะรวมทั้งหมดเนี่ย28จุดนะครับจากทั้งหมด40จุดนะก็ส่วนที่เหลืออีก7อำเภอนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะทยอยเข้าตรวจสอบนะครับเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะก็ยืนยันว่าตอนนี้ปลอดภัยนะครับจุดไหนที่ EOD เข้าไปตรวจสอบแล้วก็มีการแจ้งให้กับทางการรถไฟนะการรถไฟก็ดำเนินการซ่อมรางอะไรให้แล้วเสร็จแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะการเดินรถแบบปกติครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: อันดับ2ไปที่จังหวัดนี้เลยฮะระยอง
3: แล้วก็อะไรนะยะลา
0: ละนอง
2: ละนองก่อน
0: ละนองละยองยะลา
2: วันนี้ผู้สื่อข่าวที่นั่นเขารายงานบอกว่าชาวบ้านหมู่10ที่ตำบลกระเฉดอำเภอเมืองระยองเนี่ยเขาได้รับแจ้งเบาะแสจากเจ้าของสวนทุเรียนในพื้นที่บ้านธงหงซอยธงหงวัดสมานมิตรว่าพบถ้ำขนาดใหญ่ซ่อนตัวอยู่ในสวนติดกับชายเขาชาวบ้านที่ทราบข่าวก็เดินทางไปพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นจุดเดียวกับถ้ำหงในตำนานที่เคยวิ่งเล่นสมัยเด็กตามคำบอกเล่าอดีตเคยมีนกหงอาศัยอยู่มีเสียงดนตรีไทยและเสียงกระดิ่งดังแวววาวเขาใช้คำว่ากระดิ่งดังแวววานออกมาจากในถ้ำช่วงเย็นแวววาวดังกลางวานผมว่าชาวบ้านเล่าขานกันว่าสมัยก่อนถ้ำแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ชาวบ้านสามารถยืมถ้วยชามโบราณไปใช้งานบุญประเพณีต่างๆได้แต่ต่อมาเกิดตำนานเล่าว่ามีคนมายืมชามเนื้องามแล้วนำของปลอมมาสับเปลี่ยนคืนทำให้ปากถ้ำปิดตัวลงความอัศจรรย์กลายเป็นเรื่องเล่าลี้ลับที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จนถึงปัจจุบันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะล่าสุดวันนี้ฮะกำนันตำบลกระเฉดก็สั่งการให้สารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านไปดูว่ามันยังไงเป็นสวนทุเรียนใช่ไหมของนางเขียวจุดเกิดเหตุเป็นถ้ำโพรงขนาดใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ลึกลงไปในตัวเขาปากถ้ำมีน้ำปิดอยู่ครึ่งหนึ่งยาวประมาณ 3-4 เมตรปากถ้ำมีความกว้างช่องทางเข้าประมาณ80เซนติเมตรสามารถมุดรอบลงไปได้มันมืดนะด้านในบริเวณรอบๆพบศาลเจ้าที่รูปปั้นกินรี2ตัวตั้งอยู่ด้านหน้านี่อย่างนี้เลยโด่งพอทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าพ่อแม่เคยเล่าให้ฟังว่าถ้ำนี้มีความยาวทะลุภูเขาไปถึงฝั่งตรงข้ามวัดหงส์ปัจจุบันยังไม่มีการบูรณะการค้นพบครั้งนี้ทำให้รู้สึกดีใจที่ของโบราณยังคงอยู่ก็เลยเตรียมประสานให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
0: ์
2: เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเนาะ
0: นะอะไรใหม่ๆแบบนี้นะนะครับ
2: ต้องไหว้แล้วคนไทยเจอท่านนี้นะต้องไหว้ด
0: ้วยไหว้ตอนนี้ก็ลากันเลยแหละครับพี่พรุ่งนี้พบกัน1ทุ่มครับ
2: สวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
1: มหานครโรคทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569พระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดอนงคารามและ

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์รวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิต

คนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษรวม8รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูลจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลมะลวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งประเทศไทยบริษัทแคมฟิลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมกลุ่มที่2บริษัทศูนย์ปลาสวยงามบางกอกฟาร์มจำกัดสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานาเวศวิทยาคมและองค์กรของโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพิปูลสังครักษ์ประชาอุทิศและมูลนิธิต่อต้านทุจริตด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปีชาสามารถรอบด้านและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริวันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริครั้งที่2ประจำปี2569มีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนบ้านน้ำรีพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดน่านในปีนี้ดำเนินงานแล้วเสร็จ38โครงการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ทันท่วงทีอาทิซ่อมสะพานที่ชำรุดติดตั้งโซล่าลูฟท็อปแก้ปัญหาไฟฟ้าดับและให้บริการเทเลเมดิซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมทั้งจัดที่ดินทำกินในพื้นที่ 4,828 ไร่แก่ประชาชน413รายมีเงื่อนไขให้ดูแลและปลูกป่าเพิ่มส่วนแผนการดำเนินงานในปี 2570 ถึง 2572 มุ่งพัฒนา3ด้านได้แก่ด้านอาชีพและการเกษตรด้านระบบสาธารณูปโภคและการท่องเที่ยวด้านการสาธารณสุขและการศึกษาองคมนตรีเน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆร่วมกับประชาชนบ้านน้ำรีเน้นการพัฒนาที่สมดุลและเสริมสร้างศักยภาพของคนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายนอกจากนี้ได้แสดงความห่วงใยประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่ประสบอุทกภัยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรายงานว่ารัฐบาลและหน่วยงานในพื้นที่เร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูพื้นที่ที่เสียหายให้กลับสู่สถานการณ์ปกติได้โดยเร็ว

0: นุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี

0: สิริภัทรมหาวชระราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์คนกอดบอสธีรพงศ์นะครับวันนี้ก็วันอังคารที่25เดือนสิงหาคมนั่นเองนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าแป๊บเดียวแล้วทุกคนนะฮะจะสิ้นเดือนแล้วโอ้โหแป๊บเดียวจริงๆนะครับทักทายพี่ๆด้วยนะครับเป็นวันที่2นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่ดาวฮะคนแรกครับเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีเสี่ยเปี๊ยกครับสวัสดีครับทำไมวันนี้เสี่ยเปี๊ยกมาเร็วจังเลยเอ๊แปลกๆนะเนี่ย น่าจะมาทวงเพลงหรือเปล่านะในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับพี่นุเพียรสวัสดีจ้าสวัสดีพี่พัดด้วยนะครับผมพี่ปุญญวัฒน์พี่พีรพลนะครับผมสวัสดีครับมีความสุขมากๆครับน้องบอสขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพี่นิรมัยนะครับสวัสดีครับเสียงมินิคุ้นๆหูใช่ไหมโอ้โหเนาะจบไปเลยเนาะในช่วงฮิตมาราธอนนะครับโอ้โหสามเพลงเพราะๆเลยนะวันนี้จากหนุ่มน้ำมนต์นะครับพี่ดาวสวัสดีจ้าพี่หนูพินสวัสดีครับผมสวัสดีครับผู้ใดอีกเนาะมาเนี่ยเนาะผู้ใดอีกเนาะทักทายพี่น้องล่อคนก่อนพี่น้องครับมื้อนี้พี่ขาวดอนมาแล้วสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะขอให้รวยขอให้รวยนะครับพี่ลัสนะพี่ลัสมาแล้วพี่ลัสสวัสดีจ้ามาแล้วเดี๋ยวมาฟังเพลงน้ำกันครับพี่ลัสครับพี่วิจิตรครับสวัสดีครับผมโอ้โหรับฟังสวัสดีจ้าดีเจน้องบอสหนุ่มน้ำมนต์คนนกอดบอสธีรพงศ์เข้ามารายงานตัวแล้วครับแชร์ให้เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับขอให้ด้วยขอให้ด้วยพี่น้องครับอยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมก็ทางไลฟ์สดด้วยหรือว่าจะส่ง SMS นะฮะมาขอเพลงก็ได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับก็ขอเพลงกันเข้ามานะฮะวันนี้ยาวๆเลยเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะโอ้โหแล้วช่วงนี้ขออนุญาตทักทายทาง SMS กันหน่อยนะฮะอ๋อโอเคทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามานะพี่ออยมาแล้วเมื่อวานนี้ผมไม่เจอพี่ออยเลยอ่ะพี่ออยหายไปเกือบ10ปีนะพี่ออยเมื่อนี้เพิ่งเห็นพี่ออยเขามานะครับเมื่อวานนี่นะที่ฝนตกมั่งนะครับอยู่ทั้งสมุทรสาครนะใช่ไหมพี่จันเพ็ญมาแล้วสวัสดีครับผมขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับของนันอนันต์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะอยู่กันยาวๆครับเอาละฮะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366นะครับให้สิทธิ์สายแรกเลยนะครับที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการและผลงานเพลงที่ขอเข้ามาพร้อมเปิดให้เลยนะครับผมดีเจเหงามากเลยนะอย่าลืมโทรเข้ามานะช่วงหน้า022481366นะครับรอรับสายอยู่จ้าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากดีเจกันหน่อยครับพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันจ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจเลยครับตอนนี้สายน้ำไม้อยู่ในสายแล้วในช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับผมแล้วสวัสดีครับ
2: แล้วสวัสดีครับ
1: พี่ขวัญใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับใช่
1: โอ้โหสบายดีป่าวพี่วันนี้เป็นไงบ้างครับ
2: สบายดีครับ
1: สุโขทัยพี่ขวัญโทรมาจากสุโขทัยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: เหมือนผมคุยกับพี่น่าจะครั้งที่สองป่ะครับพี่
2: น้องบอสนี่น่าจะครั้งแรกนะ
1: ครั้งแรกเหรอพี
2: ่ว่าครั้งแรกหรือครั้งที่สองจำไม่ค่อยได
1: ้ผมคุ้นๆพี่อยู่นะน่าจะครั้งที่สองน่าจะที่สอง
2: น่าจะครั้งที่สอง
1: นะครับสุโขทัยฝนตกไหมพี่ตอนนี้ครับ
2: ตอนนี้ไม่มีฝนครับ
1: ยังไม่มีฝนนะครับพี่ขวัญครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: หม้อหุงข้าวครับ
1: หม้อหุงข้าวของโจอี้ใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผม
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
2: ทุกเสียงทุกสายเลยพี่ดีเจกับก้าห้าทุกคนเลยครับ
1: อ๋อได้เลยครับ
2: หลังไมค์ด้วยหลังไมค์ด้วย
1: ได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะจ๊ะ
2: โอเคครับ
1: ขอบคุณพี่ขวัญมากๆเลยครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาละครับผมโอ้โหพี่ขวัญจากสุโขทัยนะครับขอเพลงเข้ามาหม้อหุงข้าวนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับหลังไมค์ด้วยแล้วก็หน้าไมค์ด้วยนะจ๊ะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าไมค์จากพี่ขวัญกันเลยครับ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนั่นเองครับสวัสดีพี่ๆด้วยนะครับขณะนี้เวลา20:39 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีพี่นิรมัยด้วยนะจ๊ะเหนือแต้แต้กาสาวเหนือมาแล้วจ้านี่นะสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนำนะครับผมก็ทักทายทุกท่านเลยนะครับเห็นเมื่อกี้เห็นพี่ๆแซวทรงผมดีเจนะตัดมาแล้วนะครับพี่น้องที่บอกเมื่อวานนี่ว่าจะตัดผมมื้อนี้นะครับผมแล้วก็รอดูนะฮะรอดูวันที่30นี้นะไม่บอกดีกว่าเซอร์ไพรส์พี่ออยบอกว่าน้องบอสพาไปงานวัดบ้านเราด้วยเด้อจ้าอยู่ไสเนาะบัดนี้เนาะบัดบ้านเฮาอยู่ไสเนาะครับอยู่ทางใดนะฮะพี่เอสุดหล่อสวัสดีครับผมน้องบอสกินข้าวหรือยังยังเลยพี่ตอนนี้ก็หิวอยู่เหมือนกันนิดนึงนะฮะยังหิวอยู่อยากกินต้มมาม่าตอนนี้ผม เนาะต้องไปโซยแล้วนะฮะเสียงหวานจ้าหมายถึงเสียงผมใช่ไหมหรือเสียงใคร บอมแมนจ้าคุณรัตนะครับดีเจ7:00 ถึง 10:00ฮะแนวไหนเนาะจังไหนเนาะพี่สำรวยสวัสดีครับผมสวัสดีมีความสุขครับหนุ่มละมนโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่ขอบพระคุณหลายๆครับเอาละช่วงนี้ครับ20:40นะยังไงก็พอดีเวลาเหลือเนาะช่วงนี้ขออนุญาตจัดผลงานเพลงที่ FC ขอกันเข้ามานะครับวันนี้ได้ฟังแน่นอนนี่เดี๋ยวเพลงต่อไปนี่กำลังจะเปิดให้ฟังนะครับพิเศษให้พี่ๆที่ขอเข้ามานะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เพราะว่าเวลาไม่เหลือเมื่อวานเนี้ยแต่วันนี้พอมีนิดนึงเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับผลงานเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับ

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟฟูคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพิ

0: ไอ้เต้นกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
2: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำ

0: ัวจริงทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตร D Point ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับ20:49 นะครับเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับที่ยังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะอยู่กันยาวๆเลยวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับยังไงก็ขอเล่นกันเข้ามาได้นะครับส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับและชั่วโมงที่2ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับผมให้สิทธิ์สายแรกเลยนะที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับผมพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366จ้าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับ

0: ฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 21นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยศักดิ์ศรีธรกุวังคดีโลกโฆษก DSI ส่งกองกฎหมายดำเนินคดีกลุ่มบุคคลฐานปล่อยหลักฐานสำคัญคดีหัวสวของ DSI สู่สาธารณะไม่ใช่แรงกดดันทางการเมืองพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยถึงประเด็นอธิบดี DSI มอบอำนาจกองกฎหมายร้องทุกกองบังคับการปราบปรามกรณีมีการเผยแพร่เอกสารในสำนวนการสอบสวนคดีหัวสว.เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานโดยเหตุหลักฐานสำนวนหลุดถือเป็นการกระทบต่อความเชื่อมั่นของ DSI และหลักกระบวนการยุติธรรมและยังเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับเอกสารราชการซึ่งจำเป็นต้องเข้าสู่ชั้นศาลเอกสารต้องปรากฏต่อหน้าคู่ความไม่ใช่ปรากฏสู่สาธารณะทั้งนี้ไม่ขอเดา ว่ามีเกลือเป็นหนอนหรือไม่เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมระบุชุดทำสำนวนคดีหัวสว.พร้อมให้ความร่วมมือตำรวจกองปราบเข้าให้ปากคำชี้แจงและไม่ขอการันตีว่าสำนวนหลุดในชั้น DSI หรือไม่เนื่องจากได้ส่งสำนวนให้อัยการคดีพิเศษแล้วก่อนถูกตีกลับส่วนประเด็นพาดพิงไปถึงรัฐบาลชุดที่แล้วโดยเฉพาะพลตำรวจตรีทวีสอดส่องอาจเกี่ยวข้องกับหลักฐานหลุดนั้นขอให้กระบวนการตรวจสอบมีความชัดเจนก่อนเพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมพร้อมตรวจสอบต้นต่อที่มาหลักฐานข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลมือถือของนายภราดรปริศนานันทกุลหลุดสู่สาธารณะหลังนายภราดรส่งหนังสือสอบถามขอให้อธิบดี DSI ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่ใช่การแจ้งความดำเนินคดีเพื่อดิสเครดิตใครแม้ใกล้วันที่28สิงหาคมที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาดำเนินคดีผู้กระทำความผิดในคดีหัวสว.แต่การที่มีเอกสารหลักฐานในคดีถูกเปิดเผยออกสู่

0: เสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นการทำการเมืองแบบพรรคภูมิใจไทยการเมืองแบบไม่เหนียมอายว่าหากจะวิจารณ์อะไรต้องรู้จักให้เกียรติคนทำงานข้าราชการเพราะข้าราชการบางคนทำงานมาหลายปีไม่ว่าจะเป็นใครตำแหน่งใดทุกคนมีฝีมือมีผลงานจากการทำงานของตัวเองอยู่แล้วการที่จะมองอะไรเป็นการเมืองทั้งหมดถือเป็นการไม่ให้เกียรติคนทำงานโดยเฉพาะเมื่อตั้งแง่ว่าได้มาเพราะการเมืองแต่ย้ำว่าทุกคนที่ได้เลื่อนตำแหน่งก็ต้องมีฝีมือเพราะทุกคนต้องการความก้าวหน้าในชีวิตราชการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหากไปโยงกับเรื่องการเมืองถือว่าไม่ให้เกียรติข้าราชการเดรัตลุยหาเสียงนนทบุรีต่อเนื่องชูนโยบายนิวนนยกระดับเกษตรกรแก้ปัญหาเขื่อนริมน้ำนายเดรัตสุขกำเนิดผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์สสนนทบุรีพรรคประชาชนลงพื้นที่หาเสียงในจังหวัดนนทบุรีเพื่อพบปะประชาชนนำเสนอนโยบายนิวนนโดยเริ่มต้นที่ตลาดเทศบาลบางสีเมืองนายเดชรัตน์ได้เดินพบประชาชนแจกแผ่นพับแนะนำตัวพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จากนั้นเดินทางไปรับฟังปัญหาจากกลุ่มเกษตรกรและร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุโดยนายเดชรัตน์เน้นย้ำนโยบายเกษตรนนชูใจที่มุ่งยกระดับเกษตรกรนนทบุรีด้วยการลดต้นทุนผ่านปุ๋ยและเครื่องจักรพร้อมส่งเสริมการรับซื้อผลผลิตส่งตรงสู่มื้ออาหารในโรงเรียนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและนำเทคโนโลยีมาใช้ดูแลสิ่งแวดล้อมโดยมีเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงช่วงบ่ายนายเดชรัตน์เดินทางต่อไปที่วัดค้างคาวเพื่อรับฟังปัญหาและลงพื้นที่ดูสภาพเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งกำลังประสบปัญหาเขื่อนทรุดตัวและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และในช่วงเย็นได้เดินทางไปยังวัดเขียนลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเสียงประชาชนไปเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายนิวนนเพื่อพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนต่อไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: จุดฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยเบื้องจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดก
5: ุ
4: ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: อ๋อแล้วครับผม 21:08 นะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะตอนนี้สารไมค์พร้อมแล้วนะฮะอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสักนิดนึงช่วงนี้จ้ะโลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับใช่ลุงต่อยหรือเปล่าจ๊ะ
3: ครับเราคุยกันเป็นครั้งที่2คร
2: ับ ครั้งที่2ลุงต่อยโทรมาจากจันทบุรีเนาะ
3: ครับผม
2: โอ้โหเมืองจันตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับเมืองจัน
3: ก็ฝนตกทุกวัน
2: อ่ะโอ้ตกตอนนี้ก็ตกแล้วครับ
3: ครับ
2: โอ้แต่ว่าตกแรงไหมครับลูกต่อยครับ
3: ตกไม่แรงครับ
2: อ๋ออากาศกำลังดี
3: เราไม่ต้องให้น้ำที่สวนทุเรียน
2: อ๋อลุงต่อยครับวันนี้โทรเข้ามาแล้วไหมขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
3: ชวนน้องแต่งงานมั้งเป็นใช่ไหมชวนน้องแต่งงาน
2: ใช่ครับชวนน้องแต่งงานของพี่ก๊อตเพลงนี้พิเศษ
3: ไหมบอยทันก๊อตครับ
2: พิเศษให้ใครบ้างครับ
3: ก็น้องๆผู้หญิงนี่ยังไม่แต่งงานนะคร
2: ับ แน่ได้เลยครับเยอะเลยนะสาวๆในไลฟ์เนี่ยเยอะมากเลยนะ
3: เยอะครับเยอะครับ
2: นี่ได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับฮัลโหลครับ
3: แม้นามคุณหนุ่มหน้ามนนี่น่ากลัวนะ
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าแซวผมเลยครับลุงต่อย
3: จริงๆไอ้หนุ่มหน้ามนน่ากลัวทุกคนครับ
2: โอ้โหเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนแล้วถ้างั้นหนุ่มหน้ามนน่ากลัวทุกคนนี่
3: ครับ
2: ลุงต่อยครับก่อนวางสายผมรบกวนพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ครับผมครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
2: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินอะไรก็อร่อยห
2: รอและไอ้ไอยราอ่ะฮะ
3: และไอ้ไอยรา
2: อรสชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮะ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราฮ่าฮ่า
2: โอ้โหขอบคุณมากครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจ๋า
3: เดือนหน้าผมอาจจะไปลงเรือแล้วครับ
2: เอาไปลงเรือที่ไหนครับลง
3: เป็นการเจเลเตอร์ของเรือตำรวจน้ำมันครับ
2: อ๋อได้เลยครับแต่ยังไงก็ติดตามรายการอยู่เน
3: า
2: ะก
3: ับอาชีพดังเดิม
2: อ๋อได้เลยครับทบไว้คุยกันใหม่นะครับลุงต่อยครับ
3: ครับผมขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากครับเช่นกันครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เอาละครับผมสายหน้าใหม่นะครับจากลุงต่อยนั่นเองนะฮะโทรเข้ามาจากจันทบุรีนะครับขอเพลงเข้ามาชวนน้องแต่งงานพิเศษให้สาวสวยนะครับที่ยังไม่ได้แต่งงานนี้ต้องบอกว่าลุงเขาก็ดูอยู่นะแอบส่องอยู่แน่เห็นไหมเนี่ยโหใครที่แบบสาวโสดได้ครับผมตอนนี้ลุงต่อยยังไม่มีคู่ชีวิตนะหัวใจยังว่างจะมีใครบ้างให้จับจองเนี่ยแล้วฮะเอาละช่วงของพาเลทเพลงฮิตที่10ภาคนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆกันเลยครับในช่วงนี้แล้วก็ผลงานเพลงจากสายหน้าใหม่กันด้วยนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะครับและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: างโอ้โหเพราะมากเลยนะครับผลงานเพลงนี้นะฮะกลางมหาสมุทรครับจากพี่เล็กรัชเมธนะครับผมสังกัดจีนี่เรคคอร์ดนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองพานุวัฒน์วิเศษวงศ์สาครับเรียบเรียงขจรเดชผมรักษานั่นเองนะครับโอ้โหได้เป็นเขาเรียกว่าพี่กบนะพี่กบพี่แอดนี่ต้องบอกว่าแบบเป็นโปรดิวเซอร์ต้องบอกแจ่มเลยนะครับผลงานเพลงนี้นะฮะจากพี่เล็กรัชเมธนะครับผมผลงานเพลงกลางมหาสมุทรนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ุ่มมหานครขอชวนร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้

0: สมทสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 95
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็21:46 นครับเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะฮะให้หนุ่มหน้ามนแล้วก็ขอบพระคุณที่ขอผลงานเพลงเข้ามานะครับที่เพลงที่หนุ่มน้ำมนต์เปิดให้หรือว่าผลงานเพลงที่ไม่ได้เปิดให้ต้องกราบขอโทษขออภัยณทีนี้ด้วยนะครับเพราะว่า เวลาอาจจะไม่เหลือนะครับหรือว่าผลงานเพลงอาจจะเปิดซ้ำไปแล้วนะฮะต้องขอโทษพี่ๆด้วยยังไงนะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะจ๊ะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00จนถึง20:00ทุกสัปดาห์นะครับยังไงก็ทำงานมาเหนื่อยๆก็เข้ามาฟังเพลงกันฮะทางLTM FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราครับแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆดีเจทุกคนเลยนะฮะทุกคนครับผมเอาละครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนน่ารับฟันดีนะจ๊ะคิดสิ่งไหนก็ขอสมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะจ๊ะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank

0: 22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook M-Cord Academy หรือ Line @M-Cord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมาแล้วนะคะเวลาดีสี่ทุ่มนะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะโหวันนี้เนี่ยเริ่มต้นชั่วโมงมากับเพลงที่แบบเหงานะจริงๆนะความเหงานี่มันไม่เข้าใครออกใครนะคุณผู้ฟังนะคะบางครั้งเนี่ยอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆเราก็ยังรู้สึกเหงาได้อยู่ดีฮั่นนะเป็นอย่างนั้นนะคะอ่ะวันนี้นะคะ3งานเพลงที่ตาเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับฮิตมาราธอนนะคะก็เป็นเรื่องราวของความเหงาคนขี้เหงาเนาะนะเริ่มต้นมากับเห็นฉันเหงาอย่าเหมาว่าง่ายนะเห็นเงาไม่ใช่ไม่ใช่คนง่ายนะอย่างนั้นอย่างนี้ปอปราริชาตินะคะว่าเพลงนี้นี่ไม่ได้ฟังนานนะคะแล้วก็ต่อด้วยใจบอกว่าเหงาคุณผู้ฟังนะคะงานจากพี่ดวงตาคงทองนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตั๊กแตนชลดากับคนเหงาที่เข้าใจเธอนานๆมันเป็นอย่างนั้นนะคะวันนี้ใครเหงาก็มานั่งอยู่ด้วยกันนะคะฟังเพลงพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกันนะ2ชั่วโมงตรงนี้กับดีเจลูกตาลชนิชานนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนาะนะคะมีเพลงอะไรที่รู้สึกว่าวันนี้อยากฟังเป็นพิเศษเลยคุณผู้ฟังค่ะนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์นะคะ02-248-1366นะจ๊ะ02-248-1366นะคะจดเอาไว้เลยเมมไว้ในเครื่องเลยนะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวเบอร์เดิมของเรานะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสำหรับสายชิลฮิวใจนะคะช่วงที่จะถึงเนี่ยนะใครที่อยากจะโทรมาคุยสายกันหน่อยวันนี้เป็นอะไรยังไงกันบ้างนะคะความรู้สึกวันนี้เหงาหรือเปล่าเหงามากก็โทรมานะจ๊ะ แล้วคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษด้วยนะคะขอหน้าใหม่ได้ฟังเลยนะคุณผู้ฟังหรือจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้แป้งรอรับสายอยู่แล้วนะที่02-248-13666นะคะหรือจะพิมพ์ข้อความก็ได้คุณผู้ฟังนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาเป็น SMS นะคะที่4689400นะคะ4689400นะคะจะแนะนำเพลงหรือจะทักทายดีเจก็ได้เช่นเดียวกันนะยังไม่หมดค่ะช่องทางเราเยอะมากๆนะคุณผู้ฟังนะคะอันนี้นะคะไม่นับกับทางวิทยุนะคะเพราะวิทยุเนี่ยเราก็ฟังได้ทั่วประเทศนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยคุณผู้ฟังขานนะคะ77จังหวัดทั่วประเทศออนไลน์ของเรานี่ก็ไม่แพ้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือจะเป็นที่แอปพลิเคชันนี่เป็นไงล่ะสำเนียงนะคะแอปพลิเคชันMCOT Connect นะใครยังไม่ได้โหลดดาวน์โหลดเอาไว้เลยคุณผู้ฟังนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยตรงนี้นะคะฟังได้ทุกรายการของอสมทรวมถึงติดตามข่าวจากทางสำนักข่าวไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะฟังออนไลน์เนี่ยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนใครที่บอกว่าโอ้โหฟังเสียงแล้วอยากเห็นหน้าดีเจแบบนี้ที่เพจของเราเลยนะคะ LTM FM 95 Facebook Fanpage นะคะไลฟ์กันทุกชั่วโมงนะคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะเสียงดีเจแบบนี้หน้าตาจะเป็นจังใดหน้าตาจะเป็นจะใดเจ้านะจะงามก่อหล่อก่อจะใดอีกนะเข้ามาดูได้นะคะนะเข้ามาแล้วห้ามออกนะจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะคะที่สำคัญกดติดตามเพจของเราเอาไว้คุณผู้ฟังนะคะเพจนี้เนี่ยอัปเดตทุกข่าวสารนะคะวงการเพลงลูกทุ่งด้วยแล้วก็รวมถึงผลงานต่างๆและที่พลาดไม่ได้คือกิจกรรมของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ที่เรามีนะคะตลอดทั้งปีเลย

0: นะคะกำลังจะได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยนะคะกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ2569เป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะคุณผู้ฟังนะคะนี่เลยถ้าเกิดใครที่รับชมทางไลฟ์ก็จะเห็นโปสเตอร์ด้านหลังนะคะมหานครแฟร่วมฝันปันน้ำใจนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569นะคะซึ่งงานของเราจัดที่นี่เลยนะคะบมจ.อสมท.ด้านบนชั้น6นะคะห้องออดิโทเรียมเชิญนะคะงานนี้ฟรีแล้วบอกเลยว่าศิลปินเยอะมากๆเหล่าดีเจเราอีกแล้วก็งานนี้ทั้งความสนุกที่จะได้รับไปและบุญกุศลที่เราจะได้ร่วมสร้างด้วยกันด้วยนะคะอ่ะนะคุณผู้ฟังก็นะคะกิจกรรมมากมายนะคะพร้อมที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะได้มีความสุขนะคะไม่ว่าจะแค่เสียงเพลงนะคะหรือว่าสิ่งดีๆที่เราจะส่งมอบให้กันรวมถึงกำลังใจนะคะนะคุณผู้ฟังเอาละนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งกับสายชิวฮิวใจของเรานะคะนะโทรกันเข้ามาได้เลยที่02-248-1366นะคะหลังจากที่เราฟัง3งานเพลงที่แบบมันเหงาเหลือเกินนะคะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงขยับจังหวะขึ้นมาแบบว่าให้มันพอได้โยกขึ้นมาแล้วก็เป็นความน่ารักน่ารักนะคะน้องนุ๊กธนดลกับเพลงนี้เนี่ยไม่ได้เปิดนานมากมักเจ้าแหงคุณผู้ฟัง
1: และคนเอียงเมื่อเป็นแต่หากไว้เป็นแต่แผงมีแฟนแล้วบอกแกมแดงไอ้มักเจ้าแหงหูบอ
0: เดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายน้ำใหม่กันนะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะสายมารออยู่แล้วโอ้สวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
2: สวัสดีครับ
1: พี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณบุรีนี่นะคะแฟนรายการแฟนประจำนะคะพี่หนุ่มขาจริงๆแล้วปกติฟังช่วงเวลาเฉพาะตอนดึกๆหรือว่ากลางวันก็ฟังด้วยค่ะ
2: กลางวันก็ฟังถ้ามีเวลาก
1: ลางวันก็คือถ้ามีเวลาถ้าเกิดว่าไม่ได้ยุ่งมากก็ฟัง
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกลางคืนใช่ไหมคะเพราะว่าก็จะเห็นรายชื่อพี่หนุ่มโทรเข้ามาฝากเพลงโอเคเลยขอบคุณมากๆนะคะพี่หนุ่มก็แนะนำงานเพลงเข้ามาให้เราได้แบบได้เปิดฟังด้วยกันได้แชร์ด้วยกันเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังต้องขอบคุณแฟนรายการทุกๆท่านเลยที่โทรเข้ามาเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางครั้งในดีเจนะเปิดเพลงแล้วทำงานทุกวันค่ะบางครั้งก็นึกเพลงบางเพลงไม่ออกนะพี่ๆเนี่ยน่ารักมากๆแฟนรายการบางทีช่วยนึกเพลงจริงๆพี่หนุ่มต้องขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆจริงหลายเพลงไม่ได้เปิดนานอย่างเงี้ยเนาะบางทีเรานึกไม่ถึงอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับ
1: เนาะนะคะวันนี้บอกอยากฟังเพลงของน้องไรอันหรอ
2: ใช่ครับ
1: มีใครใต้โต๊ะมาหรือเปล่าแบบแม่เอ๊ะคุณแม่อะไรหรือเปล่า
2: ไม่มี
1: หยอกเล่นนะโอเค
2: จ้ะพ่อกล้องลูกตาไม่บ่อยเดี๋ยวข้าจะหมั่นไส
1: ้ไม่อันนี้ขออนุญาตนะเมื่อสักครู่นี้พี่อ้อมจากสุราษฎร์ก็แนะนำดอกชบาสีแดงมาเหมือนกันพี่อ้อมน่าจะฟังอยู่ค่ะพอดีว่าน้องบอสเพิ่งเปิดเพลงของตาลไปเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วในช่วงของน้องบอสใช่ไหมนะคะก็เลยอาจจะต้องขออนุญาตแต่ขอบคุณมากๆค่ะก็ได้เห็นแล้วพอพี่ๆฝากเพลงเข้ามาเนี่ยก็ขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเลยเนาะเอ็นดูกลัวเขาหมั่นไส้น้องหรอพี่หนุ่ม
2: ได้
1: นะคะชื่นใจโอเคเดี๋ยววันนี้จัดให้สำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามาพี่หนุ่มอยากฝากเพลงนี้ให้กับใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ครับก็ให้นกสุพรรณให้หวันวิซ่าให้พี่สุวัสดิ์ให้เล็กโพประจักษ์แล้วก็ให้ทุกแจ้งทุกแฟนที่ฟังตัวนี้ให้น้องแป้งด้วยแล้วก็พี่เต้ลูกตาลเลยครับ
1: โอ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะจ๋า
2: ให้แก๊งเฝ้าดีเจด้วยครับ
1: อะไรนะ
2: ให้แก๊งเฝ้าดีเจด้วย
1: ให้น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะ
2: ครับให้หมดทุกคนเลยครับ
1: ให้หมดทุกคนเลยค่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณบุรีมากๆเลย
2: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้นะคะจัดให้เลยนะคะเพลงนี้ซ้ายชิวฮิวใจกับกลางดาวไรอันกันบัณฑิตค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่นะคะชั่วโมงแรกของเราเนี่ยค่ะพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะจองสายหน้าใหม่นะคะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงนะคุณผู้ฟังแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้กับหลังไมค์ของเราได้เลยนะคะรอรับสายอยู่หรือจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้นะจ๊ะนะตอนนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะทักทายสวัสดีพี่นารีนะจ๊ะนะคะพี่เมตตาหวานเจี๊ยบบอกว่าชมแล้วก็ฟังอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะน้องอินแทนจากสปป.ลาวนะคะพี่อัมพลนะบอกทักทายดีเจคนสวยนะคะขอบคุณมากเลยจ้ะนะชอบตรงคนสวยนี่แหละจ้ะนะมีใครอีกพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะจ๊ะทักทายนะคะพี่เดียวพี่รัตดาวันบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลน้องแป้งแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะพี่แดนชายพี่สุทนันบอกติดตามนะคะขอบคุณค่ะน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะน้องหนูดีน้องแชมป์น้องไบค์นะคะมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะแล้วก็พี่สำรวยพี่สำรวยบอกว่าสวัสดีครับผมขอไปกรีดยางก่อนนะครับวันนี้ดีเจลูกตาลสวยมากเลยไม่ใช่แค่วันนี้ทุกวันจริงไม่เชื่อมาดูทุกวันแล้วจะรู้เขาบอกเดี๋ยวขอไปฟังต่อทางวิทยุแล้วกันนะคะเห็นหน้าแล้วก็ไม่อยากละไปฟังแต่เสียงก็พอหรือเปล่าฮะไม่ใช่ใช่ไหมก็ยังชั่วสวัสดีพี่จักรพันธ์นะคะแล้วก็น้องประเสริฐนะน้องประเสริฐสวัสดีครับพี่ลูกตาลนะคะพี่บุญช่วยพี่สุยตาลนะคะทักทายจ้ะพี่จุ๊บแจงพี่วันเพ็ญบอกรับฟังอยู่ที่ภูเก็ตนะคะพี่กฎชมนแล้วก็มิสเตอร์โรบินนะ thank you so much นะคะขอบคุณมากเลยบอก what's the voice บอกว่าเสียงเพราะจริงเหรอคะเนี่ย really แล้วก็พี่สอนพี่วิจิตรนะคะทักทายสมาชิกของเราเ

เพิ่มเติมพี่เดียวจรัญโรจน์นะคะพี่บังออนนะพี่บังออนด้วยแล้วก็พี่ลำพึงแล้วก็น้องคิตตี้น้องคิตตี้ด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้คุณผู้ฟังนะคะเมื่อตอนต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้แหละนะคะเปิดรายการมานะคะก็พูดถึงกิจกรรมนะคะคอนเสิร์ตการกุศลของเรานะคะในวันที่30สิงหาคมวันอาทิตย์นี้แหละนะคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงงานของเรานะคะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะใครที่สามารถมาได้อยู่ใกล้นะคะเรียนเชิญนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยฟรีนะคะเหมือนเดิมนะคะงานของเราฟรีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ศิลปินมากมายคุณผู้ฟังนะคะอ่ะมาคุยกันหน่อยนะคะเผื่อว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าเอ๊ะเขามีงานอะไรยังไงรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะคะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะทางลูกทุ่งมหานครของเรานะคะ LTM FM 95ขอเชิญชวนแฟนรายการและผู้ใจบุญทุกท่านนะคะร่วมส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569ค่ะกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟรวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสานินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นจากกองทัพศิลปินเนี่ยให้บอกกองทัพศิลปินเพราะว่ามากันเยอะมากๆจริงๆรอบนี้นะคะมีใครกันบ้างนะคุณผู้ฟังนะเริ่มที่การทัศนะนะคะมิวเชคแป้งร่ำสิวนารีเฟิร์นกัญญารัตน์นะคะเบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิกค่ะวง My Eyes นะคะ43 My Eyes นะจัสเพลงเอกบาร็อกเพลงเอกนุเพลงเอกแบงค์เพลงเอกโอ้โหจากรายการเพลงเอกนะคะศิลปินหลายท่านเลยนะคะแล้วก็มาที่พี่สิรินทรานิยากรนะคะพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์นะคะพี่หลิวอาจาริยาค่ะน้องติ๊บสุรางคณานะแล้วก็มีพี่ดำรงวงทองค่ะพี่เด่นชายสายสุพรรณแล้วก็พี่เกษมคมสันด้วยโอ้โหนะหลายๆคนบอกว่าคิดถึงเพลงลูกทุ่งเก่าๆเนี่ยลูกทุ่งแบบสมัยหนูนะแบบต้องแบบลูกทุ่งอะไรลูกทุ่งเจนวายนะคุณผู้ฟังนะคะอ้าวอยากเจอใครนะคะมาเจอกันได้งานนี้ไม่หมดแค่นั้นคุณผู้ฟังนะคะนอกจากศิลปินแล้วแน่นอนเจอกับเหล่าดีเจของเราด้วยนะคะเพราะว่าสุเลิศจันยานะคะพี่อ้อยวิภาพี่หญิงหนุ่ยนงลักษ์ค่ะพี่อ้อยกระท้อนพี่โจเฉลิมศักดิ์ค่ะเฮียหมีคณชัยค่ะพี่เพชรพุ่มพวงพี่พิมพ์ดาวมหานครนะคะคุณโอ๊ตคณิตค่ะน้องอุ้มกสิยาน้องบอสธีรพงษ์และคนนี้ไปแน่นอนนะคะลูกตาลชนทิชานะคะเจอกันงานนี้นะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์พอบอกปุ๊บไม่เซอร์ไพรส์แล้วนะคะมีเพลงเพราะๆนะคะมาฝากแน่นอนงานนี้อ้าวละนะคะกิจกรรมนี้ค่ะได้ฟังเพลงได้เจอศิลปินได้เจอดีเจนะคะกิจกรรมออกร้านด้วยคุณผู้ฟังนะคะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมายโดยรายได้ทั้งหมดจากการระดมทุนและการถ่ายทอดสดนะคะเรามีการไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยคุณผู้ฟังก็จะนำเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนะคะเน้นย้ำตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังงานนี้งานบุญมาร่วมสร้างกุศลแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยไปด้วยกันที่สำคัญเราเจอกันเราได้ส่งกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือว่าอย่างนี้ถ้าใครอยากจะมาแต่ว่าติดภารกิจหรือว่าอยู่ไกลค่ะสามารถที่จะร่วมสมทบทุนได้นะคะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันนะคะชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเลขที่บัญชีค่ะ020-3-045-45-1นะคะอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังนะคะเลขที่บัญชีค่ะ020-3-045-45-1นะคะนะส่วนใครที่ติดตามเพจอยู่นะคะหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะ LTM FM 95แล้วก็มีโพสต์ของงานนี้อยู่นะคะมีรายละเอียดมากมายนะคะรายชื่อศิลปินรวมถึง
นี่ค่ะเลขที่บัญชีที่หลายคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยฟังไม่ทันจดไม่ทันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคตรงนี้อุ๊ยแต่งานดีๆแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะจะเกิด

เกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราขาดผู้สนับสนุนใจดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะยังไม่หมดค่ะเรามีฟู้ดซัพพอร์ตนะคะจากพี่ๆน้องๆแฟนรายการด้วยนะคะขนมจีบจากน้องแชมป์โชคชัย4นะคะลูกชิ้นป้าสี3โคค่ะทอดมันพี่ปูกัญญารัตน์ค่ะมีส้มตำแล้วก็มีกระเพาะปลาจากเซฟเดย์ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะนี่แล้วก็ในงานเนี่ยบอกเลยว่าร้านค้าเยอะมากๆแล้วอย่างนี้ด้วยนะคะก็มีหลายๆคนสอบถามมาว่าอุ้ยอยากจะไปร่วมงานอยากจะไปออกร้านด้วยจะได้ไหมคำตอบคือได้อยู่แล้วนะคะก็คือได้เลยคุณผู้ฟังเนี่ยใครที่สนใจอยากจะมาเปิดบูธจำหน่ายสินค้าภายในงานเพื่อร่วมทำบุญด้วยกันมาเลยนะคะฟรีด้วยคุณผู้ฟังนะคะได้เลย ติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์ของเรานี่แหละเบอร์ที่โทรขอเพลงนี่แหละคุณผู้ฟัง022481366นะคะสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเชิญชวนนะคะวันอาทิตย์นี้กับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะเอาล่ะช่วงนี้ไปฟังเพลงกันดีกว่าคุณผู้ฟังนะคะมีแฟนเพลงของเรานี่แหละนะฝากเข้ามาทางหลังไมค์เยอะเลยรัวๆเลยนะคะเลือกมาเพิ่มเติมสักหนึ่งนะคะงานจากพี่ต่ายอรทัยนะวันที่บ่มีอ้ายจากพี่เปิ้ลชนบุรีจัดให้เลยค่ะ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงสนุกๆ กันหน่อยดีกว่านะคะในช่วงนี้งานจากพี่ดวงจันทร์สุวรรณีนะคะพี่

0: านครไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novelรางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
10: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
11: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกศธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24-29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่“498-6322”

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

ื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะไปเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะไปต่อชั่วโมงหน้าอย่าคุยสายหน้าไมค์โทรเลยนะคะ02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: 23:03 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคุณผู้ฟังนะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะมีหลายคนบอกว่านะคะปกติแล้วเนี่ยฟังช่วงกลางวันนะคะเพราะว่าทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะได้ผ่านมาเจอกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางไลฟ์หรือว่าทางวิทยุนะคะอุ๊ยขอบคุณมากๆเลยแล้วก็บอกว่านะคะคงจะได้เพิ่มเวลาที่มาฟังเพลงทาง FM 95ลึกทุ่งมหานครอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงเฮ้ขอบคุณนะคะฝากติดตามด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็อยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีวันอาทิตย์ด้วยนะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วนะคะจากสุโขทัยสวัสดีค่ะพี่พล
4: ครับสวัสดีครับลูกตาล
1: โอ้โหเสียงชัดแจ๋วเลย

0: ย
1: จ้า
0: ค่ะพี่พลโทรจากแถวไหนของสุโขทัยคะ
1: สุโขทัยสวรรคโลกครับ
0: อ๋อสวรรคโลกนะคะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
1: ครั้งนี้ครั้งที่สองคร
0: ับ ครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วเนาะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้โทรเข้ามานะจ๊ะสุโขทัยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้อากาศฝนอะไรงี้มีไหม
1: ฝนนิดหน่อยครับเปิดตก

0: ื่อกี้อันเมื่อกี
1: ้ชิชิชิชิคือมันตกหมอกน้อยมากครับมันตกมาแค่กระจกรถลายอะไรพวกเนี้ย
0: คือพี่พลอ่ะเป็นคนที่อธิบายอะไรอ่ะเห็นภาพมากมากนะคะ
1: ไม่เรื่องจริงครับ
0: เออนี่ค่ะโอเคแต่อากาศดีนะอากาศโอเคใช่ไหมคะ
1: อากาศโอเคเพราะว่ามันคึ้มแบบว่าบางที่อ่ะบางพื้นที่อ่ะมันอาจจะตกแต่ว่าที่ผมอยู่อ่ะมันอาจจะไม่ตกไงคือมันตกมาเล็กน้อยมากเลย
0: ค่ะโอเคโอเคแล้วปกติพี่พลฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะทางลูกทุ่งหันนะ
1: ครับส่วนใหญ่ก็ฟังตอนตั้งแต่ประมาณทุ่มกว่าอะไรเงี้ยคือบางทีไปเปิดเจอแบบช่วงที่เป็นข่าวอะไรที่อัปเดตข่าวสิบกว่าข่าวอะไรเงี้ย
0: ฟังข่าวก่อนในช่วงหัวค่ำเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วก็ฟังเพลงต่อใช่ไหมคะแล้วลากยาวไปถึงกี่โมงคะเนี่ย
1: ก็ตรงนะน้องลงตาจบแล้วก็น้องเมย์ก็คือว่าบางทีหลับบ้างหลับบ้างฟังบ้าง
0: บางทีก็ฟังน้องเมย์บางทีก็ให้น้องเมย์ฟัง
1: ถูกต้องครับถูกต้อง
0: นะโอ้
1: คือบางทีก็คือเธอโทรคุยกับน้องเมย
0: ์จ
1: ้
0: ะ
1: ได้ครั้งหนึ่งครับ
0: ค่ะโอเคงั้นก็ถือว่าก็เป็นสมาคมคนนอนดึกแหละนะคะช่วงเวลานี้น่ะเน
1: า
0: ะ
1: จ้าได้เพราะทำงานถึงกลางคืนแล้วก็ประมาณ4ทุ่มตัวเองร้องตาจบเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้พักผ่อนพักผ่อนก็ไปก็ต่อน้องเมย์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เปิดไว้ผมฟังน้องเมย์บ้างน้องเมย์ฟังผมบ้างครับ
0: โอเคยังไงก็ได้ก็แสดงว่าได้ฟังกันอยู่นะคะ
1: ได้ฟัง
0: โอเควันนี้พี่พลบอกว่าอยากฟังเจ้าดอกจำปาหรอคะ
1: ครับผม
0: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยโดยหลังไมค์ดีเจทุกคนเลยน้องการถ้าเกิดเปลี่ยนเพลงได้ขอเจ้าดอกจำปาสีแดงได้ไหม
0: เดี๋ยวคือเจ้าดอกจำปาเนี่ยถูกแล้วแต่สีแดงเนี่ยมันดอกชบาสีแดง
1: คุณดอกชบาสีแดง
0: คืออย่างงี้หนูไม่เคยเห็นดอกจำปาสีแดงนะหนูก็ไม่เคยนะเออไปอาจจะเป็นดอกไม้พันธุ์ใหม
1: ่แต่เจ้าดอกชบาสีแดงของน้องลูกตาลได้ไหม
0: เปิดน้องบอสน้องบอสเพิ่งเปิดไปพี่พลจ้ะ
1: โอเคไม่ว่าอะไร
0: ไม่เป็นไรแต่ขอบคุณมากๆพี่พลขอบคุณมากๆเลยนะคะนะจ้ะดาเดี๋ยววันนี้เอาเจ้าดอกจำปาก่อนมันน่าจะยังไม่ใช่สีแดงนะคะเป็นพันน่าจะเป็นสีขาวเป็นสีขาวครีม
1: โอเคโอเค
0: นะโอเคสนุกมากพี่พลขาก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
1: ได้จ้ะ
0: ค่ะพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
1: โอเคครับ
0: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
1: ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอยาราอาห่า
1: เสียงมันต้องอย่างนี้และไอยาราอาห่า
0: รสชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: จัดมาเลยค่ะ
1: ไอยารา
0: อย่างนี้สิน่ารักมากเลยพี่พลวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: โอเคครับน้องตาทิ้งทวนนิดนึง
0: ค่ะ
1: น้ำไม่ท่วมบ้านเรือไม่ได้ใช้
0: จ้ะ
1: ครั้งนี้ครั้งที่สอง
0: โอ้ก็ดีแล้วไงดีแล้ว
1: โอเคจ้าโอเคสวัสดีครับ
0: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยหรอกกันนึกว่าเรื่องอะไรดีแล้วเรือไม่ต้องใช้หรอกเก็บไว้แค่เหมือนเตรียมไว้ก็พอเพื่อให้อุ่นใจนะคะเอาล่ะในช่วงนี้ค่ะพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะจัดให้เลยกับต้นขบวนพาเรทของเราเจ้าดอกจำปาค่ะจาก2ศิลปินสาวคุณภาพนะคะน้องเมลต่อวิสาและตุ๊กตานริศราค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: เสียงงานเพลงเพราะๆนะคะต่อเนื่องกันเลยนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่สายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่พลจากสุโขทัยฝากเข้ามาเจ้าดอกจำปาค่ะเมลตาวิสาและตุ๊กตานริศรานะคะแล้วก็ต่อด้วยผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนค่ะงานจากน้องเอิ้นขวัญวรัญญานะคะแล้วก็มาที่ดอกกระเจียวบานค่ะก้องห้วยไร่แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ตอบกลับเนเดอร์ดิดคิตตี้นะคะฟีเจอริ่งกับมหากาฟิลนั่นเองนะคะแหมก็เป็นเพลงเพราะๆจัดให้แบบพาเรทพาเรทว่าเมดเล่นะฟิลนั้นนะคุณผู้ฟังนะคะทักทายทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ทั้งในไลฟ์แล้วก็ทางวิทยุที่รับฟังอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะสมาชิกเพิ่มเติมนะพี่สังสุราชนะคะพี่ไตรรัตน์ด้วยนะจ๊ะนะทาง Facebook Live นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดไลค์เพจนะคุณผู้ฟังฝากด้วยฝากด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อขออนุญาตอย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะเราจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะวาร์ปสวิชเนี่ยมันน้อยไปต้องวาร์ปเลยนะคะวาร์ปเลยคือมีพี่ตุ๋ยช่างตุ๋ยจากชัยนาทเนี่ยเขาบอกว่าอยากฟังเพลงแหล่มากๆเลยนะกิ้งกานะกิ้งกือก็เลยบอกฝากนิดนึงน้องลูกตาลบอกขอมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วไม่รู้ว่านะคะยังรอฟังอยู่หรือเปล่านะคะเอ้าจัดให้เลยนะคะจริงๆแล้วช่วงนี้เข้าพรรษานะเขาไม่ได้มีทำขวัญนาคนะแต่ว่าไม่เป็นไรซ้อมไว้ก่อนนะคะนาคสั่งสีกาค่ะจัดให้เลย

0: วมาก็จัดให้นะคะอยากฟังเพลงไหนนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยเพลงเก่าเพลงใหม่โอ้ยนะคะยินดีมากๆแต่ว่าช่วงนี้ไปกันต่อดีกว่านะคะเพราะว่ามีเพลงไหนมาแนะนำคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากคุณเปิ้ลสกายพาร์ทนะคุณผู้ฟังนะคะกับเพลงรู้สึกเกินเออนะคะรู้สึกเกินในบางทีความรู้สึกของเรานะฮะความสัมพันธ์เนี่ยคุณผู้ฟังนะบางทีบางคนรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเรารักเขามากกว่าเราเสียใจมากกว่าเอ้ยมันความรักบางครั้งในบางมุมมองนะบอกว่าอาจจะมีอีกคนหนึ่งที่รู้สึกมากกว่าเออหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวต้องมาฟังเพลงนี้นะคะว่ารู้สึกเกิน

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงต่อเนื่องนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้มีเพลงเข้ามาใหม่นะคะก็จัดให้เลย1เพราะว่ามีหลายๆคนถามกันเข้ามานะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้เลยนะคะกับอ่านเกมไม่ขาดนะคะงานจากน้องเพชรคทาวุฒิแกรมมี่โกนะคะเข้ามาอยู่ในฮิตที่12นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยขอกำลังใจนะคะงานจากพี่หนูเล็กกากานะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่6สองงานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: 15โดยลูกตาลชนทิชาลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เคยไหมแค่ลุกก็โอ้ย

0: แค่นั่งเกาะ
1: ร
0: ับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกัน

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: คืออา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทิ้งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะมีงานเพลงฝากเข้ามานะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วล่ะนะคะพี่ตั้มจากบุรีรัมย์นะคะบอกว่าอยากฟังงานของพี่เสกโลโซนะกับใจสั่งมานะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งหลังไมค์หน้าไมค์ SMSนะคะแล้วก็สมาชิกของเราด้วยนะคะทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95นะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์นะคะเจอกันกับ DJ ลูกตาลชนทิชาค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: พิษโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: จุดฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

อยากให้ฟังเสียงนกให้จบนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาแบบทีมนกๆกันบ้างนะนกเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ปลุกเราตอนเช้ามากๆเลยนะน้องเมย์เนี่ยโอ้โหตอนเช้าบอกเลยว่าตีสี่เอาแล้วอยากจะบอกว่าโอ้ยมาตรงเวลาแท้เนาะนะตอนเด็กๆก็จะแบบว่าได้ยินเสียงนกตอนเช้าๆปลุกไปโรงเรียนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราจะต้องตื่นประมาณสัก6 โมง 7 โมงประมาณนี้แหละแต่ว่านกอ่ะชอบร้องก่อนไม่รู้เป็นอะไรร้องแต่ตีสี่แล้วก็จะได้ยินอย่างเงี้ยทุกวันเลยนะคะก็แบบมีนกเป็นเสียงปลุกนะคะช่วงตีสี่นั่นแหละเป็นช่วงที่แบบว่าเพิ่งตื่นในตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะตื่นมาวอยๆแป๊บนึงแล้วก็นอนต่อ ตื่นมาบอกว่าโอ๊ยจะร้องอะไร

ทั้งหนาแล้วก็เออนั่นแหละนอนต่อนะคะแล้วก็รอให้ถึงเวลาจริงพอถึงเวลาจริงเนี่ยคุณพ่อเขาจะเปิดวิทยุเปิดวิทยุแบบตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงกลายเป็นแบบโอ๊ยไม่เอาเสียงนี้ได้ไหมเออมันจะเป็นเสียงเหมือนแบบเสียงปลุกตอนเช้าแล้วคุณผู้ฟังล่ะจ๊ะตื่นเช้ามาด้วยเสียงอะไรน้อนะสามผลงานเพลงจัดให้นะคะเกี่ยวกับนกทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นนกขมิ้นคำหวานนะคะตามมาด้วยน้ำลงนกร้องเชื่อว่าหลายหลายคนไม่ได้ฟังมานานแล้วเนาะนกกาปูตาแดงน้ำเพลงก็ตายอ่ะเออหนูจำไม่ได้ว่ามันเป็นเพลงประกอบละครอะไรหรือเปล่าแต่ว่าจำได้ว่าฟังมาตอนเด็กแบบเด็กมากๆแล้วนะคะซึ่งเป็นพี่อนันต์ใช่ไหมเป็นคนร้องอะเนาะนะคะก็ปิดท้ายด้วยนกกรงหัวจุกมันริกนะคะผลงานเพลงนี้มอบให้3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนประเด็นคำถามวันนี้นะคะจะถามคุณผู้ฟังว่าเราตื่นมาด้วยเสียงอะไรนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าตื่นมาจากเสียงแม่จะบอกว่าแม่ด่าเหรอเออเอาเป็นว่าแม่ปลุกแล้วกันเออเป็นเสียงคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นเสียงแม่นั่นแหละนะโวกเวกโวยวายแต่เช้าเฮ้ยตื่นได้แล้วเอออย่างงี้น้องเมย์เนี่ยช่วงเช้าๆเวลาเดินไปโรงเรียนใช่ป่ะแบบไปโรงเรียนมัธยมอ่ะแบบโตแล้วนะไปโรงเรียนแบบเดินไปได้ละไปโรงเรียนหอวังก็จะเดินเลาะคลองออกไปเดินเลาะคลองออกไปแล้วก็ชิดไปอย่างเงี้ยเออมันจะมีกลุ่มชาวบ้านอ่ะที่เขาปลุกลูกตอนเช้าอ่ะได้ยินทุกวันแบบได้ยินแบบเขาตะโกนเรียกลูกเขาทุกวันแล้วหนูก็จะแบบโอ้ยขนาดนี้ยังไม่ตื่นอีกเหรอของน้องเมย์เนี่ยจะตื่นด้วยเสียงวิทยุที่คุณพ่อจะเปิดเออมันจะเป็นแบบเวลาอะไรเงี้ยเออ7นาฬิกาอะไรเงี้ยมันก็จะมีเสียงนะตึงตึงตึงอะไรตอนเช้าๆอ่ะเออแบบเสียงวิทยุใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นข่าวข่าวอ่ะตะตะตะตะตะตะตะตะอันนั้นอ่ะเสียงปลุกชั้นดีของน้องเมย์เลยเออแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมีคนบอกว่ามีเสียงไก่ด้วยเออเนาะเราลืมไก่ไปได้ยังไงเนี่ยเสียงนาฬิกาปลุกมีใครใช้ไหมไอ้ที่มันที่แบบติดกำแพงอ่ะเพดานอ่ะที่แบบปองปองแปงปองแปงแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็มีคนบอกว่ามีเสียงปลุกจากลำโพงวัดเอออันนี้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันที่นครสวรรค์บ้านคุณพ่อเหมือนกันลำโพงวัดหันหน้ามาทางบ้านพอดีเป๊ะนะก็จะได้ยินเสียงเขาเปิดเพลงแบบเก่าๆอ่ะแบบหอมเอ่ยหอมดอกกระถินอะไรเงี้ยตอนเช้าๆอ่ะเออเนี่ยก็เสียงปลุกเหมือนกันนะคะมีคนบอกว่าเคยเหมือนกันเสียงกระแป๋งยังไงอ่ะปลุกยังไงอ่ะเคาะเอาเหรอแบบคุณแม่เคาะอย่างเงี้ยเหรอเออเท่ดีเนาะตื่นมาก็จะฟังเสียงพี่แอนพจนาถค่ะอ่านข่าวเช้าอ๋ออันนี้ต้องเป็นรุ่นล่าสุดแล้วใช่ไหมน้องแวนเนาะน้องแวนเขาถือว่าเป็นเจนอะไรอะเจนซีใช่ไหมก็จะได้ยินเสียงอย่างงี้นะคะบ้านผมจะมีนกร้องมีแบบมีนกกวักเหรอกวักนกกวักเป็นยังไงอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันนะบอกว่ามีแบบเพลงหลายเพลงมากเลยที่เอามาใช่ไหมเออนะน่ารักน่ารักนะคะ มีคนแซวเสื้อว่าเสื้อสวยเออมีคนอยากได้เยอะเหมือนกันเสื้อน้องเมย์เขียนว่ารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนี่นะแล้วก็เป็นรูปธงชาติไทยนะคะเป็นขวัญอย่างงี้ก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยรักกันมากๆด้วยเหมือนกันอ่ะสามผลงานเพลงน้องเมย์จะเสิร์ฟให้แล้วตอนนี้มาคุณผู้ฟังบ้างดีกว่าอยากฟังผลงานเพลงไหนจ้าโทรมาได้เลยค่ะตอนนี้022481366นะคะเตรียมคำตอบไปด้วยนะว่าตื่นตอนเด็กๆเนี่ยใช้อะไรปลุกโอเคไหมเตรียมคำตอบมาด้วยนะว่าตื่นใช้อะไรปลุกนะคะอ่ะผลงานเพลงถ้าพร้อมแล้วไปม่วนไปจอยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรารับสายหน้าใหม่กันนะ022481366ค่ะ022481366นะคะใครที่อยากจะขอเพลงขอเป็นการโทรศัพท์ก่อนนะทางออนไลน์อย่าเพิ่งนะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับหนึ่งสายหน้าไม้วันนี้มาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: เจพิจันดีเจครับอยู่ศิลาชา
1: ฟังบ่อยเปล่า
2: ก็ฟังบ่อย
1: ถ้าฟังบ่อยต้องรู้สิว่าแนะนำตัวยังไงเด็กชายอะไรนะคะ
2: อ๋อเด็กชายวันชัยแล้วก็แต
1: ่สวัสดีด้วยนะคะพี่ตั้มใช่ไหม
2: เป็นนายแล้วครับเป็นนายแล้วตอนนี
1: ้ไม่เอาจะเป็นเด็กชายจะให้เป็นเด็ก
2: เออ
1: จะได้มีความมุ้งมิ้งน่ารักน่ารัก
2: ครับผม
1: เคยเห็นโรงเรียนผู้สูงอายุป่ะที่เขาให้ผู้สูงอายุแบบว่าอายุแบบ 70-80 ใส่ชุดนักเรียนอ่ะ
2: เคยเห็นครับ
1: เออน่ารักจะตายเห็นป่ะแล้วดูทุกคนดูแบบสดใสอ่ะทุกคนดูแบบว่าอุ้ยได้มาเจอเพื่อนๆไปโรงเรียนด้วยกันอย่างเงี้ยเออมันสดใสใช่ป่ะ
2: ใช่ครับ
1: เราก็อยากให้แบบคุณผู้ฟังของเราน่ารักแบบนั้นแหละ

0: พี่ตั้มตอนเช้าตอนเด็กๆเนี่ยเสียงปลุกของเราประจำเลยคือเสียงอะไรคะ
1: อะไรครับ
0: แบบเสียงปลุกตอนเช้าไปโรงเรียนเนี่ยเป็นเสียงอะไร
1: ของ
0: กบอืมของพี่ตั้มอ่ะของพี่ตั้มอ่ะตอนเช้าๆตอนเด็กๆแบบจำความได้ตอนนั้นน่ะเสียงปลุกของเราคืออะไรอย่างของน้องเมย์เนี่ยเป็นเสียงวิทยุเสียงนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยของพี่ตั้มเป็นเสียงอะไรคะ
1: ก็จะเป็นเสียงไก่ครับ
0: เสียงไก่ที่บ้านเลี้ยงไก่ด้วยหรอ
1: ก็ไปก่อนเลี้ยงครับแต่ปัจจุบันยังไม่ได้เลี้ยงแล้วครับ
0: จริงเหรอเลี้ยงกี่ตัว
1: ไปก่อนเลี้ยงไก่ป่าแล้วก็ตอนอยู่ทหารก็เลี้ยงไก่ป่าประมาณ3
0: เลี้ยงไก่ป่าเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้ที่มันหายไปนี่เพราะอะไรจับกิน
1: แต่ทุกวันนี้ไม่ได้เลี้ยงครับเพราะว่าตอนนี้เลี้ยงให้เนี่ยเลี้ยงให้ผู้กอง
0: อะไรนะขอชัดๆเสียงมันเบา
1: เลี้ยงให้ผู้กองครับแต่ทุกวันนี้ไม่ได้เลี้ยงนะเพราะว่าออกมาเป็นคาราวาน
0: เลี้ยงให้ผู้กองมาก่อน
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ผู้กองไปเป็นคาราวาน
1: ใช่ตอนนี้ผมก็ออกมาจากทหาร
0: ออกมาแล้วก็เลยไม่ได้เลี้ยงแล้วปกติแบบโอ้ถ้าตอนที่หนูเป็นทหารเนี่ยเสียงปกหนูคือเสียงลำโพงของกรมนะกับเสียงไอ้เนี่ยแต่เดียวอะ
1: ได้ยินเสียงน้องหิดก็ตื่นแล้ว
0: อะไรนะคะ
1: ได้ยินเสียงน้องหิดก็ตื่นแล้ว
0: ของหนูมันเป็นบ้านพักราชการอ่ะมันไม่ได้มีเสียงนกหวีดมาคอยเป่าเข้าแถวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีเสียงแต่เดี่ยวที่แบบปลุกให้ไปเข้าแถวอ่ะเออมันจะมีอยู่ก่อนตรงนั้นใช่แล้วของหนูมันเป็นกรมดุริยางไงมันก็จะมีเสียงแต่เดี่ยวอะไรเงี้ยตอนเช้า
1: ผมอยู่ไงตอนอยู่ทหารอยู่ไปย้ายจากตอนเราปล่อยไปไม่ได้อยู่ตอนเราบอกรักษาฝั่งแล้วก็มาอยู่ในปปปก็รักษาฝั่งนะตรง
0: นี่พี่ตั้มใส่หูฟังหรือว่าเอาแนบหูคะโทรศัพท์
1: เอาแนบหูครับ
0: จริงเหรอมันเบามากเลยอ่ะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เอออ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: เพลงของไก่ตาฟางครับป้อมให้กับไอ้ครูสปายน้องครูสปายแห่งฝึกชุนครับ
0: เขาฟังอยู่ไหมล่ะ
1: ก็เขาอยู่ใต้ครับรู้เขาฟังไม่ฟังรู้แต่เคยคุยกันไหมเคยคุยกันคบหากัน
0: แล้วมันร้ายซะอย่างนั้น
1: ก็ผมเป็นดีเจไงในเอบิโก้ไง
0: เป็นดีเจด้วย
1: ครับ
0: อ๋อเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็ไอ้พี่ธันวาก็เข้ามาด้วย
0: อ๋อก็เลยแบบว่าขอเพลงนี้ซะหน่อยของพี่ธันวาเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ได้เลยครับเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
1: ไอ้น้องกระแตอาเซียนเลยครับ
0: ครับได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับ ขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: ครับเปิดเลยครับ
0: ดูแลสุขภาพด้วยครับนั่นหรอฝันดีแล้วเหรอยังนี่ยังจัดรายการก่อนโอเคค่ะขอบคุณที่โทรมานะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังขออภัยด้วยแบบเสียงลมมันเข้าเยอะหน่อยนึงไม่เลยไม่แน่ใจเมื่อกี้ก็เลยถามพี่เขาว่าเอ๊ะใช้แนบหูหรือเปล่านี่แหละมันเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องบอกว่าอย่าใช้สมอลทอล์กนะให้แนบหูนะเพราะว่ามันจะเบาเวลามันออกอากาศแล้วก็บอกให้ปิดวิทยุนะก็เพราะว่ามันสะท้อนนั่นแหละประมาณนี้นะคะก็แนวๆนี้มีคนบอกว่าเสียงปลุกของพี่คือเสียงรถกับข้าวครับอันนี้จริงกับข้าวมันละกับข้าวเสียงอะโหลอะโหลเพลงด้วยนะแล้วก็ลูกทุ่งที่ผู้ใหญ่บ้านเปิดก่อนประกาศข่าวสารให้ลูกบ้านฟังโอ้พี่เลิฟคนจังหวัดไหนเนี่ยมีผู้ใหญ่บ้านเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะคะอ่ะเอาประมาณนี้นะคะผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาค่ะไก่ตาฟางจากธันวาราศีธนูนะคะในช่วงของสายชิวหิวใจนะคะ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังคะแค่ออกแรงจะลุกจะนั่งจะเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นแล้วนะดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกอย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะอุปกรณ์พยุงหัวเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะช่วยให้คุณเนี่ยจะลุกจะนั่งจะเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะด้วยตัวผ้าที่เขาถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงหัวเข่า2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้น

0: ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นเองนะและยังไม่พอค่ะเรายังแถมไปอีกกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบฟรีเลยนะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: เห็นบอกว่ามีหลายๆคนนี่กำลังแบบว่าเขาเรียกว่าให้กำลังใจน้องเนเน่อยู่ใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าเข้ามาสู่ช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรนะช่วงตอนไลฟ์แล้วอ่ะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยต้องเชียร์น้องเนเน่ให้ได้เลยนะเนี่ยกำลังจะข้ามคืนแล้วหนูก็ไม่แน่ใจนะว่าต้องไปดูที่ช่องทางไหนนะคะแต่ว่ามีสาวอีกคนนึงที่เขาก็โด่งดังมาจากการที่แบบอาจจะเคยร้องเพลงตามตลาดเคยอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้เขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังผลงานเป็นที่ประจักษ์ทุกคนรู้จักในนามเพลงคลื่นนะคะของแพรชนาวันนี้ให้น้องแพรมาร้องเหมือนกันแต่ว่าร้องในผลงานเพลงที่มีชื่อว่า Hello Mama มันเป็นเพลงที่ความหมายดีๆด้วยนะคะและน้องคนนี้นี่ก็เป็นเด็กที่ฝีมือไม่เบาร้องได้หลากหลายไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งที่ร้องได้แต่ลูกทุ่งร้องได้แบบสากลสตริงอะไรน้องร้องได้หมดนะคะผลงานเพลงนี้นะคะก็เดี๋ยวจัดให้ในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสูติคอค่ะ

ายดีหน่อยได้ไหมคะลูกสบายดีขอส่งกำลังใจให้พี่ๆทุกคนนะคะขอให้เสียงเพลง

0: ขอบคุณค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising

พัฒน์เอย่าอาห้าอุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: คุณผู้ฟังน่ารักจังเลยอะในออนไลน์นี่พิมพ์กันมาเต็มเลยบอกว่าได้เวลากอดตัวเองแล้วน่ารักมากเลยถึงเวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะกางแขนมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆวันนี้นี่มีเพื่อนน้องเมย์หลายคนเลยนะที่แบบขึ้นสเตตัสแบบว่าอะไรนะรูปโปรไฟล์หน้าปกกลายเป็นสีดำไปหมดน้องเมย์ก็จะไปแซวว่าแบบเป็นไรอะปิดไฟทำไมลืมจ่ายค่าไฟเหรออะไรเงี้ยเปล่าหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะทำให้รู้ว่าตอนนี้เขากำลังโศกเศร้านะเขากำลังรู้สึกไม่ดีกับตัวเองหรือว่ากำลังเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะสิ่งที่เวลาเพื่อนจะทำได้เนี่ยเมื่อเห็นเนี่ยคืออย่าไปคิดว่าแบบเฮ้ยนักร้องเขาสนใจปะเนี่ยคนที่มันเสียใจไม่เห็นจะต้องมาทำอะไรให้มันรู้สึกอย่างนั้นเลยเขาแค่รู้สึกว่าเขาไม่มีตัวตนเขาอยากหายไปมันคือเชิงสัญลักษณ์แต่คำถามคือถ้าเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยเวลาเขาวาดรูปอะมันออกมาแบบนั้นจริงๆนะหมายถึงว่าเคยเห็นคนที่เป็นเด็กๆอย่างเงี้ยเขาเป็นป่วยเป็นซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยน้องๆอ่ะเขาจะวาดรูปออกมาใช้สีที่ค่อนข้างจะมืดดำอะไรอย่างเงี้ยเป็นสีโทนแบบดาร์กๆหน่อยอ่ะอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะบางคนอ่ะพอเห็นว่าโอ๊ยเพื่อนขึ้นเฟซสีดำอีกแล้วโปรไฟล์สีดำอีกแล้วโอ๊ยเรื่องร้องเขาสนใจอะไรเงี้ยอย่าไปมองแบบนั้นเพราะว่าตอนนั้นเขาอาจจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากแบทแมนอยู่เราอาจจะต้องทำตัวเป็นแบทแมนในตอนนั้นหน่อยนะคะอย่าไปเพิ่งไปตัดสินเขาเนาะก็อาจจะทักเข้าไปพูดคุยว่าเอ้ยเป็นยังไงแล้วก็อย่างที่บอกเสมอมาเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนที่เขาป่วยทางใจคนเรามันป่วยกายได้ป่วยใจได้ปกติป่วยกายอาจจะแบบเป็นหวัดอ่ะเราเทียบเคียงอย่างนั้นแล้วกันป่วยแบบป่วยกายอะเนาะเป็นหวัดเขาป่วยใจเขาแสดงอาการให้เราเห็นและเราก็อาจจะแค่ทำให้เขารับรู้ว่าเรารับฟังนะเราพร้อมอยู่ตรงนี้นะบางคนเขาเป็นบ่อยรู้เข้าใจเพราะว่าหนูมีเพื่อนที่แบบโอ๊ยเดี๋ยวสดใสเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวดีกันอยู่อย่างเงี้ยมันคบกับแฟนก็เป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นเพื่อนเราจะทำได้เนี่ยก็คือรับฟังและให้โอกาสเขาได้อธิบายในทุกๆครั้งนะคะบางทีเราจะรำคาญหรืออะไรเงี้ยก็แค่แบบก็ไม่ต้องทักไปก็อยู่เงียบๆไปทำเหมือนไม่เห็นก็ได้แต่อย่าไปแบบไปคุยกับคนอื่นว่าแบบโอ๊ยมันเป็นอะไรโอ๊ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยเราแบบอย่าทำตัวเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองอะประมาณนี้อะวันนี้นะคะช่วงของสาระดีๆนะคะกับน้องเมย์ทิชาค่ะน้องเมย์ไปดูข่าวมามีครอบครัวหนึ่งเขามีลูกวัย9เดือนมีอาการท้องเสียนะคะแล้วก็ไปซื้อยาที่ร้านขายยาปรากฏว่าคนที่จ่ายยาให้เนี่ยไม่ใช่เภสัชกรเนาะแล้วเขาก็จะไปซื้อเหมือนน้ำเกลือแร่แต่ปรากฏว่าคนที่จ่ายยาให้น่ะเขาจ่ายเป็นน้ำเกลือที่ล้างแผลเขาจ่ายเป็นน้ำเกลือที่ล้างแผลซึ่งคุณแม่เขาเอะใจเขาก็เลยอ่านฉลากแล้วเขาก็เอาถ่ายรูปอะถ่ายรูปไอ้ขวดน้ำเกลือเนี้ยแล้วก็มาโพสต์ถามโลกออนไลน์ว่ามันใช่เหรอคะอะไรประมาณนี้คือเขาแค่ตั้งข้อสงสัยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะว่ามันแปลกแล้วมันผิดปกติดังนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรนะคะสอนให้รู้ว่าข้อแรกเลยก็คือเวลาที่เราไปซื้อยาอะไรต่างๆเนี่ยนะจะต้องเช็คด้วยว่าคนที่เขาจ่ายยาให้เราเนี่ยคือเภสัชกรคือคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายยาจริงๆไม่ใช่แบบใครก็ได้ตาสีตาสานะคะหรือแม้แต่น้องเมย์เป็นกู้ภัยนะน้องเมย์ก็จ่ายยาไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้เรียนด้านนี้มาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ายาตัวไหนมีปฏิกิริยาอะไรแล้วถ้าคนนี้เขาแพ้ตัวยานี้แล้วยาไหนกินได้กินไม่ได้น้องเมย์ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญดังนั้นทุกคนเลยเวลาที่ไปซื้อยาตามร้านขายยาจะต้องเช็คให้ดีว่าร้านนี้มีเภสัชกรไหมแต่ถ้าไม่มีก็แจ้งได้เลยนะคะที่แบบต้องอะไรนะสปปช.ป่ะไม่แน่ใจ

อะไรสักอย่างนึงแหละเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนหรือแบบเภสัชอะไรเงี้ยหรือโทรไปเช็คหน่อยสักนิดนึงนะว่ามันแปลกๆอ่ะเออว่าเราจะไปกินอะไรก่อนจะกินอะไรเราก็ต้องอ่านฉลากบางคนเนี่ยต้องยอมรับว่าที่น้องเมย์รู้จักอ่ะเขาไม่ได้รู้ภาษาไทยเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกอะไรเงี้ยยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่ะดังนั้นเนี่ยหนูก็จะบอกว่าตอนเนี้ยโลกออนไลน์มันมีการสอนแบบออนไลน์เยอะแยะมากมายค่ะมันจำเป็นนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าใครที่ไม่เคยเรียนรู้อะไรมาก่อนเลยอ่านหนังสือก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้เขาให้เซ็นอะไรก็เซ็นมั่วซั่วไปหมดอ่ะกลายเป็นยกที่ดินให้เขายกทรัพย์สินให้เขารับคนนู้นเป็นลูกบุญธรรมเซ็นรับสารภาพเป็นคนร้ายติดคุกอะไรเงี้ยระวังนะคนที่ไม่รู้ภาษาไม่รู้อะไรแบบนี้เลยอ่ะช่วงนี้สแกมเมอร์เยอะมิจฉาชีพเยอะจะทำอะไรอ่ะเซ็นเอกสารอะไรเนี่ยต้องคิดดีๆอ่านให้ออกดูให้รู้เรื่องให้คนที่ไว้ใจช่วยอ่านแทนให้หรืออะไรมันยังโดนกันเลยอ่ะอืมเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะฉลากยานี่ก็จำเป็นมากๆเลยมันส่งผลต่อสภาพร่างกายเนาะส่วนคนที่ป่วยแบบคุณน้องเขาอะเนาะเสียเขาเรียกว่าอะไรเวลาคนที่ขับถ่ายเยอะๆอ่ะมันจะมีน้ำในร่างกายออกไปเยอะก็ต้องทดแทนด้วยการกินเกลือแร่ถูกต้องแล้วแต่ว่ามันก็ต้องอ่านฉลากให้ดีนะคะอันนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะเป็นช่วงสาระดีๆในช่วงนี้ค่ะวันนี้ผลงานในเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะขยับจังหวะมาสนุกกันบ้างแล้วกันน้องเวียนครกล็อกเกอร์นะคะเป็นพี่บ่าววีฟิชเชอริงกับน้องต้นข้าวอาสยามนะคะเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าน้องเมย์รอสายหน้ามาอยู่นะจ๊ะ022481366ค่ะ

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรา อาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรา อาฮ่าก
0: ลับมาแล้วจ้า หนูชอบมากเลยไอยรา อาฮ่าเนี่ยสนุกดีอ่ะมาค่ะในชั่วโมงที่2นะคะกับ1สายหน้าใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: เด็กชายขวัญครับผม
0: นึกว่าจะจ้าอะไรเงี้ยอ๋อนะจากจังหวัด
2: สุโขทัยครับคุณเ
0: อ๋สุโขทัยค่ะอะไรที่ทำให้พี่ขวัญตื่นในตอนเช้าได้บ้างคะ
2: ถ้าเมื่อก่อนตอนที่เป็นออดๆหน่อยอ่ะคือไก่ครับ
0: ออดๆคืออะไรอ
2: ่
0: ะ
2: เอ้าคือเด็กไง
0: อ๋อออดออดแอดออดแอดนี่คล้ายไหมคล้ายออดแอดเนาะ
2: อ๋อก็คือลูกกบด้วยพูดง่ายๆค
0: ือลูกกบเอ้าจริงหรอออดออดคือลูกกบเหรองั้นหนูก็ต้องชื่อออดอ่ะดิแม่หนูชื่อกบอ่ะอยู่ดีๆก็เล่นตัวเองอ่ะปกติคือฟังเสียงอะไรนะ
2: ไก่ไก่ไก่เมื่อก่อนพ่อเลี้ยงไก่ครับ
0: เมื่อก่อนพ่อเลี้ยงไก่บ้านหนูก็เลี้ยงไก่
2: เพราะว่าตีสี่มันก็จะขายแล้วไม่ขายเป็นเวลาตีสี่แต่ก็จะหลับต
0: ่อ
2: แล้วมันไปขายทีประมาณตีห้าหกโมง
0: ค่ะ
2: ไก่ตัวผู้จะขายประมาณเนี้ยคือเป็นเวลาของมัน
0: เคยหงุดหงิดมันไหมว่าแบบอ๋อหยุดล้างเมื่อคืนนอนดึกมีไหม
2: ไม่เพราะว่าตอนเป็นเด็กก็คือว่าเราตื่นมามันเป็นเรื่องปกติ
0: อ่ะเราชินแหละ
2: เออใช่มันเป็นเรื่องปกติคือเรารู้มันจะขายช่วงนี้ปุ๊บเราก็จะหลับแล้วก็มาขายช่วงสองยังไม่ตื่น
0: ไอ้แรกๆเราก็อาจสะดุ้งอะเนาะพอหลังๆเราก็เริ่มชินแล้วเราก็เริ่มเฉยๆแล้ว
2: ทุกครั้งที่มันขันอะเราก็จะตื่นแหละตื่นว่าพอครั้งแรกอะคือแม่ไม่ลุกทำครัวพอครั้งที่สองคือตีห้าเนี่ยแม่ลุกทำครัวละพอครั้งที่สามนี่คือเราต้องลุกละพอเราต้องเตรียมตัวไปโรงเรียน
0: มีคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าคุณแม่แบบขายอาหารตามสั่งตอนเช้าๆเนี่ยเสียงปุกก็คือเสียงตะหลิวเคาะกับกระทะกอแกงปองเปงปองเปงปองเปงก็จริงนะมันก็ทำให้ตื่นได้เหมือนกันเน
2: า
0: ะ
2: แม่ก็ใช่คือว่าเขาลูกทำของไปขายอะไรอย่างเงี
0: ้
2: ย
0: แบบทำขนมอะไรเงี้ยเนาะ
2: ใช
0: ่ตอนเช้าจะได้ยินเสียงเอ้ยคิดถึงบรรยากาศตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยกันใช่ป่ะ
2: ใช่คือคนที่ทำครัวทำอะไรไปขายอะไรเงี้ยเขาจะลูกกันตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: คือเป็นเรื่องปกติเมื่อก่อนแม่ก็เป็นแม่ค้าขายตลาดตอนเช้ามืด
0: แม่ค้าขายตลาดเลยเหรอ
2: ก็ตลาดสมบัติโลกเลยครับ
0: อยู่ในตลาดไม่ได้ขายตลาดเนาะ
2: เราอยู่ชนบทแต่เราต้องเอาของไปขายที่ตลาด
0: อ๋อไปขายที่ตลาดไม่ได้ไปขายตลาดนะ
2: ถูกต้องครับ
0: ตลาดจ้าไม่ใช่
2: ไปขายที่ตลาด
0: ขายอะไรอะขายอะไรตอนนั้น
2: เมื่อก่อนแม่ขายพวกผักไงอยู่คลองกระจงอยู่ทางนี้ก็จะขายพวกหกปีผักทุกอย่างอะตำลึงตามเทศกาลอะ
0: หัวปีตำลึงผักบุ้งกระเฉดจ้าอย่างเงี้ยหรอ
2: ถูกต้องแต่ว่าแม่เขาจะเอาไปขายตลาดแล้วก็เขาไปมีแม่ค้าที่เขารับต่อจากเราไปคือทุกตีห้าแม่ก็จะตื่นไปส่งแม่ไปตลาดทุกวันแหละ
0: น้องเมย์ก็เคยขาย

0: เราก็ได้ไปช่วงนึง
1: ของน้องเมย์ตอนเด็กๆนี่ก็จะมีนี่แหละขายรองเท้าเสร็จก็จะเอาผ้าไทยอ่ะผ้าที่แบบผ้าใหม่ไทยอะไรอย่างเงี้ยไปขายคุณครูที่โรงเรียนอันนั้นก็ผืนละร้อยเหมือนกันไม่รู้เหมือนคุณแม่เขาตั้งราคาเพื่อให้เด็กเข้าใจง่ายมั้งเนื่องจากเพราะว่าตอนนั้นก็อาจจะยังบวกลบเลขอะไรอย่างเงี้ยไม่เก่งก็ไออาร์อะไรก็แบงค์ร้อยอย่างเดียวอ่ะง่ายดีหรือว่าเออแบงค์25 ใบนะลูกแบงค์50ต้อง2 ใบนะลูกเงี้ยเราก็จะรู้แล้วอ๋อโอเคถ้าแบบได้เงินมาเท่านี้ก็จะแบบท่วนๆเด็กก็จะบวกลบง่าย
0: ถามหน่อยได้ไหม
1: ค่ะ
0: น้องเมย์น้องเมย์ผ้าไทยน้องเมย์คนที่ไหนเนี่ย
1: ผ้าไทยน้องเมย์คนกรุงเทพนี่แหละแต่แม่เอามาจากไหนหนูไม่รู้แบบที่บ้านก็แบบมีเชื้อสายจีนบ้างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแม่อาจจะไปรับมาจากพหุรัตอะไรอย่างงี้ตอนนั้นเท่าที่จำความได้นะก็จะไปขายคุณครูที่โรงเรียนเพราะว่ามันจะมีวันผ้าไทยอ่ะที่แบบครูต้องใส่ชุดไทยอ่ะ
0: คร
1: ับ คุณครูเขาก็จะแบบสมัยนั้นชุดมันยังไม่ได้มีขายเยอะมันก็จะ
0: มัน
1: ก็จะต้องเอาไปตัดให้มันเข้ากับตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ตอนนั้นก็นั่นแหละทำงานประมาณนี้อยู่นะคะ
0: โอเค
1: ประมาณนี้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
0: ก็ดอกชบาสีแดงของน้องตายครับ
1: เดี๋ยวนะมันมีเจ้าดอกจำปากับดอกชบาสีแดง
0: ใช่ใช่คือผมพยายาม
1: เอามารวมกันซะละ
0: พยายามสะกดอยู่เจ้าดอกจำปาเจ้าดอกชบาเจ้าดอกจำปา
1: เดี๋ยวก่อนมันคือเพลง
0: ชบา
1: ไม่ใช่เพลงลูกพี่ลูกตาลใช่ไหม
0: ใช
1: ่ดอกชบาสีแดงค่ะ
0: ใช่ดอกชบาสีแดงเนี่ยผมพยายามสะกดอยู่เนี่ย
1: ไม่ต้องสะกดเอาฟังเลยนะชื่อเพลงว่าดอกชบาสีแดง
0: ครับ
1: เออโอเคไหม
0: โอเค
1: เอาใหม่ขอเพลงอะไรนะคะ
0: ดอกชบาสีแดงของน้องตาลชุติชาครับ
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: ทุกแขนทุกสายเลยหลังไม้หน้าไม้ด้วยน้องแป้งด้วยแล้วก็น้องหลังไม้สองคนที่ผ่านมาด้วยครับ
1: อ๋อวันนี้เป็นน้องเมสุกะนะคะเมื่อกี้มีคนโทรมาถามอยู่ว่าหลังไม้คือใคร
0: โอ้
1: โดนงอนไปละบอกว่าอะไรอ่ะถามถึงแต่พี่แป้ง
0: แม่แม่ชื่อน้องอะน้องเมสุกะนี่ผมเพิ่งได้ยินครั้งที่สองมั้ง
1: อ่ะงั้นจำด้วยนะน้องเมย์สุกานะ
0: เพราะว่าน้องเมย์ได้เคยบอกว่า3คนเวียนกันอยู
1: ่ใช่ก็จะเป็นพี่แป้งน้องกวางน้องเมย์สุกะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนแล้วคนที่ดุที่สุดคือใคร
1: คนที่ดุที่สุดจริงๆคือพี่แป้งแต่หลังๆมาเนี่ยเมย์สุกะเริ่มดุแล้ว แล้วหลังๆอ่ะจะเริ่มดุด้วยกันทุกคนแล้วเพราะว่าแฟนรายการชอบโทรมาแบบเมามาอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะบางทีก็อะไรก็ไม่รู้โทรมาไม่ได้ขอเพลงด้วยโทรมาแบบเออเพลงอะไรก็ได้แต่เธอเป็นแบบเป็นใครอ่ะมีแฟนหรือยังอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรถามถูกไหมเขาทำงานนะเออเขาก็แบบ
0: ใช่ใช่เขาทำงาน
1: เขาก็เลยถามว่าจะฟังเพลงอะไรคะอย่างเงี้ย
0: โอเคเข้าใจเลยนะจริงเข้าใจเลย
1: เออแล้วเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครบางทีก็แบบชอบโทรมาแบบจำพี่ได้ไหมจำไม่ได้ค่ะคนโทรเป็นร้อยเลยค่ะ
0: ถูกครับ
1: มึงเขาบอกเอ้ยอย่าพี่โทรทุกวันน้องต้องจำได้สิก็จำไม่ได้อะ
0: มันไม่ใช่คือว่าคนโทรอย่างเงี้ยมันเยอะครับเยอะ
1: ใช่ใช่ใช่แต่บางคนเขาก็คาดหวังไงเขาก็คาดหวังว่าแบบเออจะต้องจำได้นะเขาโทรมาบ่อยก็ต้องจำเขาได้สิอะไรอย่างงี้
0: ถ้าเล่นเฟซเล่นไลน์เอออาจจะเห็นชื่อเห็นตาอะไรนั่นแหละมันอาจจะโอเคอยู
1: ่
0: คือเมื่อจำได้มันเด้งขึ้นมาปุ๊บรู้เลยว่าใครอ่
1: ะประมาณนี้
0: แต่ว่าถ้าโทรมาเงี้ยมันไม่รู้ใครเป็นใคร
1: เบอร์ก็ไม่ขึ้นอะไรก็ไม่ขึ้นจะไปรู้ได้ไง
0: ครับถูก
1: เออ
0: มันไม่รู้จริงใช่ใช
1: ่ประมาณนี้ดีจังเลยมีคนเข้าใจด้วย
0: เข้าใจจริงครับ
1: เออดีจังเลยจะได้ระบายด้วย
0: โอเค
1: เมื่อกี้เมสุกะคือแบบอ้ายแล้วก็พี่แป้งอยู่นั่นแหละเมสุกะก็บอกอ้อยไม่ได้ชื่อแป้ง
0: โอเค
1: โอเคได้เลยนะคะอ่ะมาขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อย ทำงานให้น้องเมย์หน่อยแล้ว
0: ทำงานโอเค
1: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิงห์
0: ปลาพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหอะ
1: และไอ้อัยยาราอ่ะฮะ

0: นี่มันต้องเป็นอย่างนี้แร่ไอไอเยล
1: ารสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมีไอเยลา
1: เออได้เลยได้เลยเก่งมากเก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยเร็ว
0: ครับขอบคุณครับตบไม่ได้มือไม่ว่างสื่อสายอยู
1: ่อ่ะวางโทรศัพท์ไว้ที่เตียงไว้ที่ตักตบมือให้ตัวเองก่อนเร็วเริ่ม
0: ครับโอเคบ้ายอเนี่ยผมอะ
1: ก็เชื่อคนง่ายจริงๆเลยโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะให้ทำอะไรก็ทำเนาะเออคุณฟังหนูนี่น่าจิน่ารักมากๆจริงๆนะคะอ่ะวันนี้เขาบอกว่าขอเล่นธีมเพราะว่าจริงๆดอกชบาสีแดงเนี่ยเป็นผลงานเพลงที่นำมาจากเพลงญี่ปุ่นวันนี้ก็เลยนำผลงานเพลงที่มาจากต่างประเทศนะคะแบบทำนองจากต่างประเทศเนี่ยเอามาอะแดปเอามาดีเวลอปเป็นเพลงไทยนะคะอ่ะเริ่มจากเทพธิดาดอยนะคะจากคุณพันธิวาแล้วก็มีอารีดังนี่อารีดังเกาหลีนะจ๊ะอารีดังนี่นะ เคยฟังปะจากแม่สมศรีนะคะแล้วก็ดอกชบาสีแดงพี่ลูกตาลชนทิชาอีกหนึ่งเพลงขอคิดก่อนแป๊บหนึ่ง

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ให้เธอมั่นใจในคนคนนี้นะคะผลงานเพลงนี้อุ้ยฟังแล้วก็หวานอยู่เหมือนกันนะนะคะผลงานจากนินทามารินนะคะฟีเจอริ่งกับไพศาลคุณหนูตอนนี้เป็นสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พนัสกรแท่นประมูลค่ะเรียบเรียงโดยอาจารย์สุภการพรมเกิดนั่นเองค่ะผลงานเพลงนี้หวานขนาดนี้ถ้าใครชื่นชอบอยากจะมอบให้สาวที่ไหนนะจ๊ะก็ส่ง SMS เข้ามาได้ที่4689400นะคะรวมถึงการโทรขอเพลงด้วยนะ022481366ก็ยังขอกันเข้ามาได้เรื่อยๆเพื่อจะบวกคะแนนให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบกับผลงานเพลงที่คุณรู้สึกว่าอยากจะให้คะแนนเขาอยากจะให้เขาติดชาร์ตจังเลยนะคะในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2

0: ยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะจ๊ะเดี๋ยวขอดูราคายางนิดนึงว่ามีอัปเดตไหมเนาะนะคะวันนี้ไม่มีอัปเดตนะสินะคะก็ไม่เป็นไรเปิดเพลงให้ฟังแทนแล้วกันเนาะวันนี้มีผลงานเพลงที่ขอกันมาตอนนู้นนานแล้วนะของวงแพนเค้กเขาบอกว่าวงแพนเค้กเนี่ยเป็นวงที่เป็นวงร็อกชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นร็อกแบบกึ่งป๊อปอ่ะนะเมื่อก่อนเขาก็จะดังหลายเพลงมากไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหน้าซ้ายหัวใจส้มส้มนะคะมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเยอะแยะมากมายนะแต่วันนี้ขอเป็นเพลงขัดใจนะคะจากแพนเค้กด้วยไม่หวานแต่เจ็บปวดประมาณนึงเลยแหละอย่าลืมนะคะวันที่30สิงหานี้นะวันอาทิตย์นะคะเรามีนัดกันในตอนเที่ยงจนถึง5โมงเย็นนะคะที่ห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ. อสมท.มาให้ถูกชั้นเด้อนะกับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะซึ่งงานนี้นะคะจะเชิญชวนแฟนรายการค่ะและผู้ที่มีใจบุญทุกคนทุกท่านนะคะร่วมส่งสายใยแห่งการแบ่งปันในกิจกรรมนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระนิทานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานะคะพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นค่ะจากกองทัพศิลปินลูกทุ่งอาทิเช่นการทัศนะมิวเชคแป้งร่ำนะคะเฟิร์นกัญญลักษณ์เบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกค่ะ My Eyes นะคะแล้วก็มีศิลปินจากเพลงเอกด้วยไม่ว่าจะเป็นจัสบาล็อกนะคะนุแบงค์นะจากเพลงเอกทั้งหมดเลยพี่ศิรินทร์นิยากรสลักจิตดวงจันทร์พี่หลิวจริยาติ๊บสุรางคณานะคะดำรงวงทองเด่นชัยสายสุพรรณและเกษมคมสันนะคะรวมกับกองทัพนักจัดรายการค่ะไม่ว่าจะเป็นผอ.วาสุเลิศจัญญาพี่อ้อยวิภาจันทกูลนะคะพี่หญิงนุ้ยนงลักษณ์พี่อ้อยกระท้อนพี่โจ้เฉลิมศักดิ์พี่หมีคณัตชัยพี่เพชรพุ่มพวงพี่พิมพ์ดามหานครพี่โอ๊ตคณิตพี่ลูกตาลชนทิชาและอุ้มกัสยารวมถึงบอสธีรพงษ์ด้วยนะคะก็มาให้กำลังใจทุกท่านได้เลยนะจ๊ะในช่วงวันที่30สิงหาคมนะคะก็มาให้ได้ละกันเนาะวันนี้ทิ้งท้ายช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับนะฮะสวัสดีพี่น้องชาว Facebook Live ด้วยนะครับ LTM FM 95ขอบคุณที่ส่งข้อความกันมานะครับพี่เกรียงศักดิ์ครับพี่บุษยาครับพี่สว่างแล้วก็พี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับโอ้ยพี่สุมาลามาตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีไปถึงพี่สมโชคบอกว่าถามน้องเพชรนะครับถ้าวัวหายต้องไปถามใครถ้าวัวหายเหรอวัวหายต้องไปถามใครนะคิดก่อนก็ต้องไปถามเจ้าของวัวสิไม่รู้สิอ่ะพี่สมโชคเฉลยได้ไหมอยากรู้จังเลยพี่สมโชคนี่คือมุกเยอะที่สุดเลยนะฮะสุดยอดจริงๆนะฮะพี่การะเกดครับพี่เจริญจากนาราธิวาสพี่พินโยพี่แดงใจดีพี่น้องนุชนครพี่ยูนิคนะครับทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับ3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นผู้ชายในฝันนะครับแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์ผู้ชายของฉันพี่ฝนธนสุนทรปูนาขาเกแต่พี่คัตริยามาราศีนะครับ3เพลงจบไปตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์กันก่อนสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องเมย์น้องเมย์รอรับสายอยู่ครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมือซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมปะไปฟังเพลงนี้กันเลยครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ใครปรบมือดังๆขอให้ร่ำขอให้รวยครับผมใครปรบมือดังๆขอให้ถูกหวยงวดนี้กันละกันนะครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการครับผมสวัสดีครับผมเนกนฤพลครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับชอบมากนะผมชอบทานยำยำมากๆอันนี้พูดส่วนตัวเลยนะครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อในช่วงของสายชิวหิวใจครับบทเพลงเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ที่เปิดมานะครับบทเพลงเจ็บซ้ำฟ้าจากน้องเนกนฤพลในช่วงของมหานครไลฟ์ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันสายชิวหิวใจครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
4: ับ คนเรามีสติคนดำริดีมีความคิดดีครับ
3: โอ้โหจะบทจะกลอนแบบนี้ต้องเป็นพี่กะทิแน่นอนเลย
4: ครับว่าไงครับ
3: พี่กะทิเป็นยังไงบ้างครับพี
4: ่คิดถึงพี่กะทิไหมครับ
3: ไม่ได้คุยพี่กะทิกันนานมากๆเลยนะครับพี่กะทิสบายดีนะช่วงนี
4: ้อ๋อมาอยู่เพชรบุรีแล้วก็ตอนนี้ก็ทีมงานก็ให้รองเขาดูแลไปแล้วครับ
3: เข้าใจเข้าใจแล้วช่วงนี้พี่กะทิทำอะไรอยู่ครับ
4: ทำสวนทำไร
3: ่ครับพี
4: ่สำรวจทำไร่ครับ
3: ยังแต่งเพลงอยู่เหมือนเดิมไหม
4: เขาก็ให้แต่งนะครับแต่เราก็ไม่ทำนะครับกลับมาอยู่บ้านก็ดีอย่างเจอเรื่องแปลกๆเยอะ
3: เจอเรื่องแปลกๆเยอะเลยใช่ไหม
4: ใช่มาอยู่บ้านแล้วมันเจอเรื่องแปลกๆเพราะว่าพอน้องสาวแต่งไปก็หนุ่มเขาไม่มีใครดูแลแต่ผมมาดูแลก็เจอเรื่องแปลกๆเยอะครับ
3: เข้าใจเลยเข้าใจนะ
4: ผมก็งงกับชีวิตเหมือนกันผมว่าจะไม่กลับไปกรุงเทพอีกแล้วครับ
3: ครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆที่ดีหรือเปล่าใช่ไหมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมฮะ
4: โอ้โหถ้าเรายาวเอาล่าสั้นๆว่าผมกลับมาอยู่เนี่ยผมเจอเรื่องที่ว่าไม่มีตัวตนนะครับ
3: ครับครับครับ
4: เรื่องที่ไม่มีตัวตนเอาง่ายๆคือเรื่องที่มันไม่มีตัวตนแต่มันก็เป็นความจริงไงครับ
3: ครับพี
4: ่แค่นี้ครับคือเรื่องที่มันไม่มีตัวตนหมายถึงว่ามันไม่มีรูปธรรมที่ไปอธิบายมันแต่มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงครับ
3: พอเข้าใจ
4: ที่ว่าผมเชื่อตอนนี้มันทำให้ผมเชื่อว่าแต่ก่อนผมไม่เคยเชื่อเรื่องที่พระพุทธเจ้าพูดอะไรเงี้ยไม่ได้เชื่อแบบหมายถึงว่างมงายนะ
3: ครับครับ
4: อันนี้มีเลยผมเชื่อว่ามี
3: ครับเข้าใจครับ
4: ผมพูดแค่นี้แหละครับ
3: โอเคผมรู้เรื่องเลย
4: ต่ออากาศ
3: ได้เลยครับพี่กะทิครับผมอะแต่ว่าวันนี้เพลงนี้พี่กะทิขอมาอยากฟังเพลงอะไรครับ
4: อยากฟังเพลงไม่ดอกพยอม
3: ของวงแมนเชลเนาะ
4: ครับ
3: อยากจะมอบไปกับใครไหมครับ
4: ก็ดีเจทุกท่านแหละครับในคืนนี้แล้วก็แฟนเพลงทุกท่าน
3: ครับ
4: แล้วก็ฝากตอนท้ายไว้นิดนึงว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดอ่ะมีจริง
3: ครับ
4: ผมพูดแค่นี้
3: เข้าใจคร
4: ับพูดแค่นี้
3: เข้าใจเลย
4: ใครที่นับถือศาสนาพุทธ
3: ครับ
4: เอาไปคิดเอง
3: นี่
4: ใครที่นับถือศาสนาพุทธเอาไปคิดเองเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยบ้านที่เพชรบุรีเนี้ย
3: ครับ
4: มีพี่น้อง15 คน
3: ครับ
4: ตอนเนี้ยเหลือผมคนเดียวดูแลนมผมก็เลยไม่อยากทิ้งแกแล้วก็มาเจอเรื่องแบบนี้ก็ถึงเข้าใจ
3: เข้าใจเลยเข้าใจเลยนะฮะพี่กะทิ
4: เข้าใจเลย
3: ได้เลย
4: เรื่องอะไรเงี้ยเข้าใจเลย
3: ได้เลยครับพี่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเพลงให้ฟังนะเสียดายเวลาเราน้อยไม่งั้นผมอยากจะฟังพี่กะทิเล่ายาวๆซะหน่อยแต่ว่าเสียดายจริงๆนะฮะไม่เป็นไรครับตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้พี่กะทิฟังนะ
4: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะคร
3: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมนะครับแม่ดอกพยอมนะฮะจากวง Mental นั่นเองนะฮะจัดไปครับขอบคุณพี่กะทินะที่โทรศัพท์เข้ามานะครับไม่ได้คุยกันนานแล้วในช่วงของสายชิวๆใจครับไปฟังเพลงนี้กันเลย

ับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ริเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: เพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตครับเพลงเมื่อกี้นี้มาหน้าเซเว่นจากคาวบอยแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับมีสู้เพื่อเธอจากพี่หลวงไก่นะครับศรัทธาพี่โป่งหินเหล็กไฟหรือว่าพี่โป่งปฐมพงษ์นั่นเองนะฮะแล้วก็ผู้ชนะครับพี่เสกโลโซเมื่อกี้นี้ Facebook ของเราก็มีอาการค้างนะครับทางน้องเมย์ก็ต้องมีการสตรีมขึ้นมาใหม่นะฮะขอบคุณมากๆนะครับที่ยังติดตามกันอยู่นะฮะพี่ประวิมเพชรแดงใช่ไหมครับพี่ยายเกดแก้วพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับมาชั่วโมงแรกเลยเนาะสวัสดีน้องปาล์มมี่ด้วยนะฮะสวัสดีพี่รัตดาวันครับน้องพี่นุวันพี่จุ๊บแจงพี่กมลวันพี่วิชัยนะฮะทักทายครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปผมก็มีเรื่องของสบู่สมุนไพรมาฝากนะครับสุขสกินนะฮะที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสุดเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายดิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอเอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอราอาห่า
1: ครับสวัสดี

0: สวัสดีจ้าน้องเพชรพุ่มพวง
1: สวัสดีครับพี่เหน่งบึ้งกุมเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับ
0: ก็ร่างกายพี่อยากแข็งแรงดีแต่จิตใจพี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่เข้าใจก็แสดงว่ายังมีห่วงอยู่เหมือนเดิมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่จ้า
1: เข้าใจครับพี่ครับอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
0: ฟังเพลงชอบไหมของอภาพรค่ะ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะพิเศษโดนขับรถขยะแล้วก็ให้น้องเพชรกับน้องหลังใหม่เพราะว่าพี่เลือกเพลงเร็วนี่คือรถบึงกลุ่มเนี่ยเก็บขยะเขาจะฟังทั้งกลางวันทั้งคืนเลยค่ะ
1: โอ้ยขอบคุณมาก
0: นะค
1: นข
0: ับก็ชอบฟังค่ะเขาจะไม่เปิดขึ้นอื่นนะคะเขาจะเปิด FM 95ตลอดเลยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเวลาพี่ได้ใส่หน้าไมค์จะเป็นกลางวันหรือคืนเนี่ยถ้าเจอแกก็จะมาพูดให้ฟังว่าผมฟังเจ๊พูดนะอะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้
0: ย
1: ครับผมยังไงฝากขอบคุณด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับพี่อาเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่เหน่งจำสโลแกนได้ไหม
0: ได้จ้ะ
1: จัดมาเลยครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตาพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอ้าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอ้าฮ่า
1: สุดยอดไปเลยนะฮะพี่เหน่งอ่ะขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะคะพี่นะ
0: ป้าก็ขอให้น้องเพชรมีสุขภาพดีแข็งแรงทุกๆวันนะคะ
1: ขอบพระคุณมากๆนะคะพี่เหน่งครับสวัสดีครับครับผมนะครับพี่เหน่งบึงกลุ่มเจ้าเก่าของเรานั่นเองนะฮะขอบพระคุณมากๆนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาบทเพลงนี้นะฮะชอบไหมจากแม่ฮายอภาพรก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนี้นะครับขออนุญาตเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่3แล้วกันเราจะค่อยๆไต่จังหวะขึ้นไปแล้วกันนะครับในช่วงของพาเลทมิงฮิตครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยจัดไป

워시 스프레이. 저는 난 못해요. 부산 사람에서 사랑해요. 아마는 편한 사람.

อบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเนี้ยถามหน่อยสิพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยสิพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยสิพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอเอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอราอาห่าก
1: ลับมานะฮะสีเพลงจบป้ายไม่ว่าจะเป็นบทเพลงจาก Blueberry นะครับชิมิ นี่แล้วก็ของฝากนะครับวง My Eyes Featuring Joke Ice Cream นะฮะแล้วก็ชอบไหมนี่ชอบไหมบทเพลงจากคุณแม่อภพรนะครับแล้วก็น่ารักอ่ะบทเพลงจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันนะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง FacebookLTM FM 95พี่แมวผู้ประกันกำนันแดงไหนดูสิมีใครบ้างนะฮะพี่สุดารัตน์นะครับสวัสดีครับผมพี่ประสิทธิ์ครับผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับพี่ช่วงพี่ชัยยุทธพี่สุภัตราพี่สุมาลานะฮะไอ้กว้างอยู่โกฮาม่าบอกขอเพลงแน่นอกบอกจาก3 2 1 featuring ใบเตยนะฮะอุ้ยอันนี้สมัยคามิคาเซ่เลยนะฮะสุดยอดจริงๆนะไอ้กว้างไอ้มิชัยนะฮะแล้วก็พี่สมโชคบอกว่าวัวอ๋อมุกที่แล้วใช่ไหมโอ้ยผมลืมไปเลยเนี่ยมุกตั้งแต่ต้นชั่วโมงบอกว่าวัวหายต้องไปถามใครใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องถามใครบอกว่าต้องไปถามหมีครับหมีอะไรฮะหมีโคละนะฮะก็พอได้นะฮะอ่ะขอผมขอแบบสุดๆกว่านี้ได้มั้ยพี่สมโชคขอมุกเอ้ยขอมุกที่แบบสุดๆกว่านี้นะขอแบบสุดๆกว่านี้เลยนะฮะจัดไปนะฮะพี่สมโชคนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่เอกสินแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่แมวภูวการนะฮะทักทายทุกท่านที่รับชมรับฟังกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะอย่ารอช้าครับปะฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของจอคิวฮิตขอขอบคุณนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เพลงอะไรก็ดูสิวันนี้คือเพลงตรงนี้ณที่เวลานะครับจากด็อกเตอร์บอมใช่ไหมดอนบมนะฮะดอนบมฟีเจอริ่งภูมินสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยคุณนพรัตน์มมพนาวเรียบเรียงโดยดอนมมนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะฮะสวัสดีครับพี่อัญชลีโอคุระนะครับโอไฮโอกะไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับนะแล้วก็สวัสดีไปถึงไอ้กว้างนะฮะไอ้กว้างไอ้กระหม่อมใหญ่หลุดนะน้องเพชรนะหลุดไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดไม่ได้ ไม่ได้เลยฮะตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของจอคิวฮิตครับ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขอขอบคุณนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะฮะเพลงเมื่อกี้นี้ไม่เป็นรองนะครับจากวงค็อกเทลแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับมีตี3จากบอสธีรพงศ์แล้วก็ดอกชบาสีแดงจากน้องลูกตาล นะฮะจัดไปในช่วงของมหานครชาร์ตด้วยนะครับทักทายครับพี่สาวขามพี่ระวิภานะฮะแล้วก็พี่พินโยพี่เดียว .com ใช่ไหมครับผมสวัสดีฮะแล้วก็สวัสดีครับผมพี่ช่วงพิชยุทธครับพี่อารมณ์ครับพี่แกนจุฬาพรครับพี่มงคลพี่อัญชลีโอคุระพี่ไพบูลย์นะครับสวัสดีครับผมนะสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับทุกท่านเลยที่เข้ามาทักทายกันณตอนนี้นะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช่างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับ

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายดิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมาในชั่วโมงที่3นะครับนี่แหละผมให้ฟังเพลงกันยาวๆทั้ง4เพลงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงพบจากน้องแตงโมสังขะคู่ครองคุณก้องห้วยไร่พี่หญิงทิติการบทเพลงจันนะครับแล้วก็ดวงเดือนจากโจอี้ภูวศิษฐ์ครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตใช่ไหมฮะเพลงสตอรี่ขออภัยนะครับแหมเพลงสตอรี่ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับผมจัดไปสวัสดีครับไปถึงคุณยายพอเพียงพี่สุภัทราพี่นัทอะไรนะหัสดินใช่ไหมครับพี่หัสดินนะฮะทักทายนะครับผมแล้วก็คุณพี่ยายออดสามย่านพี่ธีรพงศ์นะฮะทักทายครับพี่สาวขามนี่แล้วก็ทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับกำนันแดงกลับมาแล้วครับผมนี่พี่บุญทรัพย์นะฮะพี่บรรเทานะครับสวัสดีครับผมพี่วิวัฒน์ NT หรือว่าพี่อุดรรถขยะบางนาขอบคุณมากๆเลยครับที่ทักทายกันมานะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงสบายๆกันดีกว่าจะสบายขนาดไหนเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยนะครับผม

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้มีใจจางนะฮะจากหนุ่มมีซอแล้วก็อัปสราหลงฟ้าน้องเนสพรน้ำหน้านะครับเพลงหวานจากวงเซลจากสปป.ลาวนั่นเองครับทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีพี่ไทยรัฐแตงโมสวัสดีพี่อารมณ์สวัสดีพี่พระแท้อยู่ในมือเซียนนะฮะบอกว่าน้องเพชรครับเพลงเศร้ามากเลยนะฮะใช่ไหมผมก็ว่าอย่างนั้นนะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผาสวัสดีครัชนี่มาแล้วมาแล้วแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นิ่มคุณยายพอเพียงอะไรนะน้องแสงแดดบอกว่าเพชรก็นั่งขอไปเฉยๆหนูมาหาเพชรเองนะฮะแม่ทำอันนี้พูดแทนเพชรเลยใช่ไหมฮะ อันนี้พูดแทนเลยเหรอฮะแม่ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะฮะเนี่ยสวัสดีพี่อัมพันธ์นะฮะพี่กฤชมนนะฮะแล้วก็ทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะพี่สุภาพนะครับทักทายครับผมสวัสดีไปถึงพี่สุชาดาพี่ลำพันธ์นะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังพี่เยเฮอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับที่ส่งข้อความมานะฮะอ่ะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปขอบคุณนะฮะก็มีกิจกรรมที่อยากจะพูดถึงวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมตั้งแต่เวลาเที่ยงวันถึง5โมงเย็นนะครับณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.นะครับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติ

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับขอเชิญชวนแฟนรายการและผู้ใจบุญทุกท่านร่วมส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคมนี้กับคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับรวมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดานะครับพบกับบทเพลงสุดอบอุ่นจากกองทัพศิลปินลูกทุ่งชื่อดังอาทิเช่นการทัศนะมิวสิกแป้งแรมศิวนารีเฟิร์นกันดารัตเบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิก My Eyes Just เพลงเอกบาร็อกเพลงเอกนุเพลงเอกแบงค์เพลงเอกสิรินทรานิยากรสักจิตดวงจันทร์หลิวจริยาติ๊บสุรังคณาดำรงวงทองเต็นชัยสายสุพรรณและเกษมคมสันนะครับพร้อมพบกับเหล่านักจัดรายการนะครับอันนี้เช่นผอ.วสุรจัญญาพี่อ้อยวิภาพี่หญิงหน่อยพี่อ้อยกระท้อนพี่โจ้เฉลิมศักดิ์พี่หมีครัชชัยน้องเพชรพุ่มพวงพี่พิมดามหานครน้องโอ๊ตคณิตน้องลูกตาชลิชาน้องอุ้มกฤษยาและน้องบอสธีรพงศ์นะครับเอาไว้เจอกันวันอาทิตย์นี้นะครับ
1: มหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
0: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมันน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์มหาวชิระราชธิดา
3: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
4: สนับสนุนโดย
5: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงขอบคุณมากๆครับที่รับชมรับฟังกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุทาง Facebook Live ทาง SMS นะครับทางทุกช่องทางของพวกเรานะครับขอบคุณจริงๆครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 02-201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โอ้โหเจ้าเลย5 นาฬิกา 14 นาทีอรุณสวัสดิ์นะคะวันนี้เช้าวันพุธ26สิงหาคมกลับมาเจอกันเหมือนเดิมวิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีโด่งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ถึงที่มาก็เจ้า
1: ไม่หยุดเลย
0: วันพุธวันพุธวันนี้นะคะกลับมาเจอกันมีข่าวมาเสิร์ฟมีเพลงให้ฟังเพลงเศร้าบ้างสนุกบ้างแล้วแต่สถานการณ์นะคะที่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังได้คลายจริงๆฟังเพลงก็ผ่อนคลายนะบางคนก็ร้องตามได้มันก็จะเป็นความสุขอย่างหนึ่งเนาะเพลงที่เราชอบนะคะก็ขอมาได้นะเพลงนะคะเดี๋ยวจะมีให้ฟัง1 เพลงเลยสำหรับคนที่โทรมา02-248

0: 1366นะคะน้องเมย์รอรับสายอยู่นะคะก็โทรมาได้เลยสำหรับเช้าวันพุธวันนี
1: ้ครับผม
0: วันนี้ก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์ที่ภาคใต้อยู่นะ3จังหวัดชายแดนนะคะก็ล่าสุดเมื่อวานนี้สสรมดอนปัญจอจากพรรคประชาชนลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุว่าที่เฮลิคอปเตอร์ยิงอันนี้สสเขาบอกว่าอย่างนั้นเนาะยิงวัยรุ่นนะคะก็เห็นบอกว่ารอยกระสุนที่อยู่บนพื้นบนถนนเนี่ยนะคะเขาคือในมุมของคุณรอมฎอนเนี่ยจะบอกว่ามันก็เหมือนกับยิงมาจากข้างบนนั่นแหละนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็แถลงอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ากรณีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอชะแนกนราธิวาสตามที่สื่อหลายสำนักเสนอข่าวแล้วระบุว่ามีนายทหารยศจ่าคนหนึ่งใช้อาวุธปืนเล็กยาว M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศก็คือข้างบนโดยอ้างอิงร่องรอยบนถนนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงและขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่าภารกิจทางอากาศนั้นเป็นการลาดตระเวนและตรวจการเท่านั้นจะไม่ยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์หรือว่ายิงมาจากข้างบนเป็นการขึ้นบินลาดตระเวนและตรวจการเพื่อสนับสนุนและประสานการปฏิบัติกับกำลังภาคพื้นดินเท่านั้นโดยจะไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศเพื่อปฏิบัติการยิงแต่อย่างใดอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองกำลังพลบนอากาศยานจะไม่มีทหารยศจ่าแน่นอนในภารกิจวันดังกล่าวมีกำลังพลขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยาน4นายซึ่งจะไม่มีใครมีอาวุธประจำกายขึ้นไปด้วยคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ระบุว่าห้ามนำอาวุธประจำกายขึ้นบนอากาศยานโดยเด็ดขาดเพราะว่าข้างบนเนี่ยจะมีนักบินผู้ช่วยและฝ่ายอำนวยการซึ่งทั้ง3นายนี้ต้องเป็นนายฐานสัญญาบัตรนายฐานสัญญาบัตรฝ่ายอำนวยการ1นายก็จะทำหน้าที่ตรวจการทางอากาศแล้วก็รายงานประสานกับหน่วยภาคพื้นดินส่วนที่เป็นนายช่างเนี่ยแน่นอนเป็นฐานชั้นประทวนก็มีสิทธิ์จะเป็นจ่าได้1นายนี้เป็นช่างเครื่องนะคะต้องดูแลความเรียบร้อยของอากาศยานตามภารกิจโดยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันว่าไม่มีทหารยศจ่าบนอากาศยานที่เอาปืนเล็กขึ้นไปยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ใส่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ชนะตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอน3ข้อที่จริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนนั้นตัวภาพถ่ายร่องรอยบนถนนลาดยางที่ปรากฏในสื่อเป็นภาพที่ถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็คือตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการการเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์เนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงและกระทบต่อพยานหลักฐานในทางคดีตามกฎหมายเพราะฉะนั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนกับประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังและยึดถือข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมค่ะนี่คือเป็นแถลงการของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ะน้องดง
1: ครับผม
0: แล้วก็ให้เบอร์ติดต่อไว้เลยว่าใครมีอะไรที่อยากจะติดต่อหน่วยนี้ก็ให้เบอร์โทรให้ไลน์ไว้เลยนะคะ ID ไลน์เรียบร้อยแอดไลน์ได้เลย
1: ก็ถึงแม้จะมีคำชี้แจงออกมาร่ายยาวนะพี่แต่ว่าฝั่งนู้นน่ะนะฮะฝั่งสสรมดอนเนี่ยเขาเปิดคลิปอ่ะเป็นคลิปเสียงนะครับนะคือไม่ได้เห็นภาพหรอกว่ามีคนยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์จริงๆเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันมีคลิปเสียงนะครับว่าระหว่างที่ฮอบินจุดเนี่ยนะฮะมันมีเสียงตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งเออควบคู่กับเสียงเฮลิคอปเตอร์อ่ะ
0: โอ้
1: นั่นมีเสียง
0: ก็เลยคิดว่า

0: ยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ลำนั้น
1: ไอ้คลิปเนี้ยจะมองว่ามันก็มีเสียงจริงๆอ่ะก็ไม่รู้แหละก็เนี่ยก็ต้องไปตอบสังคมไม่ได้นะครับสรุปแล้วมันไม่มีการยิงแต่ทำไมมันมีเสียงเฮลิคอปเตอร์บวกเสียงปืนลงมา
0: เอาไม่สามารถคือกำลังพลบนอากาศยานจะไม่ติดอาวุธขึ้นไปทีนี้ชาวบ้านเองก็ก็สิ่งที่บอกเนาะก็แค่ได้ยินเสียงอะเนาะเราก็ไม่รู้สถานการณ์ณขณะนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหม
1: ครับครับ
0: นะคะ
1: ส่วนถ้าพูดถึงอาวุธปืนเมื่อวานนี้ก็มีเหตุระทึกเหตุหนึ่งนะพี่สีครับที่ว่าแย่งที่จอดรถกันในปั๊มอ่ะยุคสมัยนี้พี่นะฮะแย่งที่จอดรถกันคือเดี๋ยวนี้ปั๊มน้ำมันก็บางปั๊มเนี่ยคนเยอะหาที่จอดยากนะบางคนจะไปเข้าห้องน้ำบางคนจะไปกินข้าวกินกาแฟ
0: กินกาแฟ
1: บางคนจะเข้าร้านสะดวกซื้อซื้อของร้านค้าต่างๆในปั๊มน้ำมันวันนี้เขาเป็นแหล่งรวมแล้วนะเขาบอกว่าที่บางใหญ่นะครับปั๊มเนี่ยคันหนึ่งจอดรออยู่อีกคันหนึ่งพุ่งเพราะเสียบเลยมีเรื่องการลงไปแบบนั้น
0: คราวนี้ก็ลงไปซัดกันเหรอ
1: ลงไปซัดเลยไอ้คนแฟร์ไฟที่จอดรออยู่ก็ลงไปแล้วก็ไปถีบรถที่พุ่งเข้าซองของเขาไปเนี่ยนะฮะฝั่งนู้นพอโดนถีบพอโดนถีบใช่ไหมได้ไปเอาปืนในรถมาไล่ยิงฮะโอ้โหมีว่า5นัดที่ยิงไปเนี่ยกระสุนแทบถากตัวนะไม่ได้โดนเต็มๆนะคนที่โดนยิงเนี่ยก็วิ่งแบบวิ่งหนีสุดชีวิตเลยนะฮะวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยหนีแบบหูนะครับโอ้นั่นแหละก็อารมณ์เดี๋ยวนี้เราจะเห็นอีกคนอีกประเภทหนึ่งนะพี่สีต้องระวังจะมีเรื่องกันนะในห้างพี่สีลงไปยืนขวางจองที่จอดรถตามห้างเห็นในโซเชียลอ่ะพวกที่โดนเขาถ่ายคลิปเนาะไม่ว่าจะกล้องหน้ารถไม่ว่าจะกล้องมือถือที่เขาถ่ายไว้แบบว่ามายืนจองอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
0: ม
1: ันจะมีที่เขาเรียกมนุษย์ป้าก็จะแบบว่าได้สิก็ใครมาก่อนก็ต้องได้แล้วรถอยู่ไหนคะมาก่อนรถอยู่ไหนไอ้ฝั่งนู้นบอกก็กำลังวนมาเดี๋ยวกำลังวนมา
0: เออ
1: เจอคนร้ายๆกันก็ยิงกันได้เหมือนกันนั่นน่ะเถียงกันไปเถียงกันมานะฮะ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: เนี่ยต้อง
0: คน
1: เรื่องที่จอดรถ
0: สรุปแล้วมันจองได้หรือไม่ได้คนมายืนอยู่ตับต้องให้รถถึงก่อนหรือยังไง
1: เออโดยมารยาทก็ต้องถ้ารถใครมาก่อนก็ต้องคนนั้นเข้าอ่ะพี
0: ่
1: ใช่ไหม
0: รถใครมาก่อนก็ต้องคนนั้นเข้าแต่ว่าเอาบางทีมาอยู่ในรถอ่ะสองคนใช่ไหมคนขับก็ขับวนไปสิเพราะมันต้องวนอันที่อาจจะสวนมาไม่ได้คนที่นั่งก็มาลงมาไม่ได้เหรอมันยืนจองอยู
1: ่ผมว่าตัวมารยาทน่าจะต้องให้รถใครถึงก่อนคนนั้นได้นะใช่ไหม
0: ต้องรถเนาะไม่ใช่คนถึงเนาะ
1: ใช่เนี่ยคนก็เฮ้ยตรงนั้นว่างวิ่งออกไปยืนวันเดี๋ยวไปวนมาอีกรอบ
0: ชีวิต
1: คนมันจะทะเลาะกันได้ก็เป็นเรื่องอะไรแบบนี
0: ้แต่ว่าจังหวะนั้นนะคนที่ประสบพบเจออยู่จะไม่ขำด้วยใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนที่มองอยู่ภายนอกนะเรารู้สึกว่าบางทีก็น่าขำเนาะทำไมคนเรามันต้องมาทะเลาะอะไรกันเรื่องแบบนี้ก็ไม่รู้นะ
1: จริงรู้ฟังพี่ถ้าเกิดว่าคนที่ดูคลิปเมื่อวานนะคนที่ยิงกันเนี่ยเหตุการณ์ที่แย่งในปั๊มเนี่ยนะ

0: จริงๆแล้วเนี่ยล่องช่องถัดไปเนี่ยก็ว่างนะถัดไปก็ถัดไปอีกสัก 3-4 คันเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็ว่างเพียงแต่ว่าใจเขาพี่เขาคนกระบะเนี่ยเขารู้สึกว่าก็เราเปิดไฟรอที่จะเข้าตรงนี้อยู่
1: มันยองกันไม่ได้ไงจังหวะ
0: มันยองกันไม่ได้ถ้าเกิดแบบเขาเน้นถ้าคนปล่อยวางนะนี่ขับรถนี้ไอ้สักกระดึ๊บไอ้ก็ด่าๆในรถไปแล้วก็เลยไปข้างหน้าเนี่ยมันก็ยังมีช่องนึงที่ว่างอยู่นะจากในวงจรปิดอ่ะถ้าไปเข้าตรงนั้นได้มันก็ไม่มีเรื่องไม่มีราวกันนะครับพอลงไม่มีเรื่องเนี่ยฝั่งนู้นก็มีปืนเกือบนะเกือบตายนะพูดตรงเกือบจะไม่เกือบจะไม่คุ้มเลย
1: มีปืนมีมีดอย่างนี้นะคะโอ้โหอยากจะนึกสภาพเลยค่ะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละในแต่ละวันที่มนุษย์ต้องเจอนะคะ
0: แย่งที่จอดรถโอ
1: ้แย่งที่จอดรถกันเฉียวชนกันอันนี้ที่เจอบ่อยนะบนถนนเนาะบีบแตรใส่กันค่ะแหละค่ะ
0: บีบแตรเท่ากับด่าคนไทย
1: ใช่บ้านเราบีบแตรเท่ากับด่าก็ฝรั่งก็ถึงบอกว่าเนี่ยคนกรุงเทพนะขับรถเป็นเงียบเขาบอกว่าถ้าเหมือนที่จีนอ่ะที่จีนก็จะมีรถไฟฟ้าทั้งเมืองใช่ไหมมันจะไม่มีเสียงเครื่องยนต์อ่ะบนถนนถ้าประเทศไทยเหมือนจีนแบบขับรถไฟฟ้าทุกคนเนาะมันก็จะยิ่งเงียบเลยจะเงียบมากเพราะว่าขับบีบแตรปีนอู้เอาสมมตินะมีขึ้นมาสักปีนเลยนะสะดุ้งอ่ะปีนขึ้นมาเนี่ยโอ้สะดุ้งแน่ๆเลยเฮ้ยมันบีบแตรมันด่าเราหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้เนาะมันเป็นเรื่องที่แบบเซนซิทีฟมากนะไอ้บีบแตรนี่นะ
0: ครับผม
1: นั่นแหละก็จริงๆก็บีบทักทายก็ได้นะแต่ว่าอย่าบีบแตรเหมือนรถสิบล้อนะ
0: แบบทักกันใช่ไหม
1: ใช่ทักกัน
0: ส่วนความคืบหน้าอุบัติเหตุ
1: ค่ะสายมาได้เหรอ
0: ในสายเราเป็นพี่รถเกี่ยวกับเรื่องรถพอดีเลยวันนี้น้องเมย์แจ้งมาแล้วว่า
1: ตัด
0: สาย
1: กันครับรับเลยค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สุดล้อมาพอดีเลยนะคะ
0: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่สีน้องน้องครับ
0: ครับ
1: เชิญค่ะอยู่สีแก้ว
0: พี่ตินพี่ตินเนี่ย
3: มาเรื่องน้ำมันพอดีเลยเรื่องปั๊มน้ำมันนี่มันมีปัญหามาตลอดอะพี
1: ่ค่ะ
3: เพราะว่าไม่ว่าที่ไหนมันก็มีปัญหาเพราะว่าตอนที่ผมโทรหาพี่ที่อยู่อุบลนะผมมาลงไอ้ปั๊มไอ้บ้านผือนะผมก็ลงน้ำมันผมมาถึงผมจอดเพื่อไปเดินทางเซเว่นผมเลยไปทักพ่อบ้านว่าเอ๊ะทำไมคนตายเยอะทำไมเจนไม่ยกไอ้สารพับภูมิให้เขาเนาะแค่ผมพูดแค่นี้เองมาลงน้ำมันแล้วก็ไปลงใส่95พันลิตรลงพันลิตรแล้วสักพักหนึ่งผมสะดุ้งเอ้าไอ้เที่ยวก่อนเนี่ยมันช่อง5เนี่ยมันเป็น95แต่ช่องนี้มันเป็นดีเซลถูกหักไปหมื่นกว่าบาทยังใช้นี่ไม่เสร็จเลยพี
0: ่อ๋อลงผิดนี่เหรอพี่เหรอ
3: ครับลงผิดก็ต้องเอาไปขายเป็นดีเซลหมดก็เลยเนี่ยหักไปหมื่นกว่าบาทไอ้หักเดือนละพันละพันก็เลยนี่แหละอยากทราบว่าไอ้เรื่องที่เขาออกกฎมาเนี่ยคือมันเป็นยังไงไอ้ที่วิ่งรถเนี่ย4 ชั่วโมงจอดทีนี้ผมวิ่งจากขอนแก่นมากันทรักนี่มันบางเส้นทางมันไม่มีรายทางให้จอดเลยทีนี้หนังสือเขาก็ส่งมาตลอด
1: เราวิ่งเป็นเวลาอย่างเงี้ยทุกชั่วโมงอ่ะพี
3: ่ครับ
1: แล้วต้องจอดทุกชั่วโมงนี่เพราะอะไรคะพี่ติน
3: เขาให้จอดพักครับ
1: อ๋อจอดพักชั่วโมง
3: ครับคือเส้นที่วิ่งไปของแก่นนี่จากเวงน้อยเวงใหญ่มาเวงน้อยมันไม่มีรายทางให้จอดแล้วก็เส้นไอ้พยักไปหน้าเชือกไอ้บริบูรณ์นี่

0: ก็มันก็ไม่มีอะไรทางสมมติว่าวิ่งไปถึงปั๊บประมาณ4ชั่วโมงปุ๊บไปถึงตรงนั้นมันก็จอดไม่ได้เพราะว่าถ้าจอดถ้าเกิดเขาวิ่งมาชนท้ายนี่ก็ผิดอีกใช่ไหม
1: ใช
0: ่ครับ
2: แล้วรถเรามีพวก GPS อ่ะพี่เขาติด GPS
1: ได้ตามอยู่ใช่
0: ครับใช่ไหมเขาออกกฎเหมือน
1: ใครตามเราด้วย GPS ใช่ไหมพี่ถ้าไม่จอดก็คือผิดอีก
2: เขาจะรู้ได้ไงเราจอด
0: คือจอดแล้วก็ต้องดูการไปขึ้นสัญญาณขึ้นที่ขนส่งนี่นะ
1: สัญญาณไปขึ้นไปลงอย่างนี้ก็ลิงก์กันหมดลิงก์หมดเลย
2: ซึ่งสัญญาณเราพักแล้วจริงๆงี้ใช่ไหมครึ่งชั่วโมง
0: เลยผมอยากทราบว่าเขาคนออกกฎนี้มันเหมือนมันเป็นกระทรวงอะไรกระทรวงของมหาดไทยเลยยังกรมป่าไม้กับกรมการขนส่งทางบกไหม
2: กรมขนส่งทางบกพี่ที่ออกกฎนี้ขึ้นมา
0: หรือเป็น
2: กระทรวงคมนาคม
0: อธิบดีเป็นคนออกกฎหรือเป็นใครออกกฎ
2: ใช่ครับอธิบดีขนส่งทางบก
1: อธิบดีเป็นนั่นแหละค่ะ
0: ก็ถ้าเป็นอธิบดีออกปอดเนี่ยย่างกรมการป่าไม้เนาะเขาออกปอดเนี่ยย่างพี่น้องภาคใต้เขาเดือดร้อนลุกเป็นไฟนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแต่พี่น้องภาคใต้เพราะว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ถ้าเป็น
1: น่าจะมีแค่ยกเว้นบางพื้นที่ใช่ไหม
0: คือชาวบ้านไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปแจ้งความอะไรเลยนะถ้าอย่างพี่แม่ผมนี่มันมีโฉนดอยู่ครึ่งหนึ่ง44ไร่ก็มีโฉนดไอ้7ไร่ไอ้ครึ่งหนึ่งนี่มันเป็นป่าสงวนแห่งชาติทีนี้เขาคนกรุงเทพเขามาขุดต้นไม้ผมก็ไปแจ้งที่โรงพักครับว่ามีสิทธิ์อะไรไม่แจ้งว่าอ๋อก็เป็นที่มาครอบครองเป็น200กว่าปีแล้วแต่ว่ามันได้โฉนดครึ่งหนึ่งทีนี้ไอ้ครึ่งหนึ่งมันเป็นออกเป็นป่าสงวนเลยบอกว่าโอ้แจ้งไม่ได้เอาแล้วใครเป็นคนแจ้งวะต้องอปต.นี่นะต้องอปต.และเทศบาลน่ะล่ะอะไรเนี้ย
2: ครับ
0: พี่น้องภาคใต้ที่เขาเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้ที่เป็นโจรเพราะบางที่เขาไม่เข้าใจขอว่าเป็นออกเป็นป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดเลยที่เขาอาศัยอยู่ตั้งร้อยสองร้อยปีทีนี้ก็กรมการป่าไม้ไปออกโฉนดไอ้กรมการอนุรักษ์ออกเป็นป่าสงวนแห่งชาติทีนี้ชาวบ้านใครอยู่มามันก็เดือดร้อนครับเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะมันไม่มีสิทธิ์อะไรเลยที่ว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติครับ
2: อ๋ออันนี้ที่มันมีเรื่องเอาอย่างนี้เราก็ไปแจ้งอะไรไม่ได้ใช่ไหม
0: มันผมว่ามันเกี่ยวกันนะมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ยาเสพติดนะมันเกี่ยวกับที่เขาออกกฎมาอย่างเงี้ยมันก็เลยชาวบ้านมันก็เดือดร้อนกันหมดอ่ะ
2: แต่ในกฎเนี้ยเขาอนุโลมให้ว่าสามารถถ้าเกิดว่าอยู่ในจุดอันตรายอยู่ในจุดที่เปลี่ยวเงี้ยเขาให้เลทได้อีกครึ่งชั่วโมงอ่ะมีผลไห
1: ม
0: ครึ่งชั่วโมงมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันพวกผมนี่ทำงานมันต้องไป400กิโลนี่ผมวิ่งเพราะว่าครั้งนี้ก็ปิด2ทุ่งเนี่ยผมจอดเป็นครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ไปเอาน้ำมันไม่ทันเหมือนกัน
2: เออเน
0: า
2: ะ
0: คือมันจะมีปัญหาอยู่อย่างเงี้ยก็ยังที่มันมีปัญหาอยู่ในพื้นอะที่ภาคใต้ครับเป็นศรีสะเกษมันก็เป็นเหมือนกันเนี่ยไอ้เลยน้ำตกหัวจันทร์นี่พวกป่าไม้เขาไปยึดของชาวบ้านหมดเลยนะผมถามพี่ว่าเอ้าพี่ไปตัดต้นยางเขาทิ้งยังไงเอ้าพี่เขาประชุมที่นะที่ว่าการพี่ก็ตัดอยู่นี้แหละของป่าไม้นะเขาไปตัดอ่ะทีเขายึดหมดเลยอยากได้ตรงไหนเขาไม่เคยคิดว่าเสียค่าเวรคืนอะไรนี้ให้ชาวบ้านเขายึดเอาอย่างเดียวมันนั่นแหละผมว่ามองดูว่าพี่น้องภาคใต้เขาก็เจอปัญหาอย่างนี้เหมือนกัน
2: แต่ก็น่าคิดเป็นที่สินะที่
0: ครับ
1: ใช่อ
2: ย่างนี้อันหนึ่งกลุ่มอาชีพที่แบบ มีความจำเป็นต้องยิงยาวอ่ะไปเอาน้ำมันเอ้ยอย่างพี่เอาน้ำมันจากไหนนะพี่เอาน้ำมันจากไหนไปไหน
0: อ๋อขอนแก่นอันนี้ที่วินขอนแก่นแต่ก่อนที่วินสระบุรีไง
1: อ๋อ ค้างอยู่ขอนแก่น
2: ขอนแก่นแล้วก็เอาไปส่งแถวพวกศรีสะเกษก
0: ันก็ส่งกันทะลักเนี่ยไอ้ตามที่จรวดตกไฟนี่แหละที่พี่ฟังว่า
2: เป็นโรง
0: ง
2: าน
0: ประมาณ
2: นี้ว่าได้แก่นมาถึงนี่มันเกิน4ชั่วโมงพี่เกินเหรอ
0: มันเกินเพราะว่ามันวิ่งจากอันนี้ไปมันก็ไปถึงแถวพุทธไทยสงฆ์มันก็4ชั่วโมงแล้วแล้ววิ่งจากนั้นไปอีกก็4ชั่วโมงอีกแล้วมันจอดแล้วมันจอดไม่ได้ฮะจอดไม่ทัน
1: อืมไหลทางมันไม่มี
0: จอดถ้าจอดเป็นครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี้ก็ไปเอาน้ำมันไม่ทันอีก
1: อ๋อนี่คือปัญหาเราเคยแจ้งสะท้อนไปที่บริษัทไหมคะ
0: ก็เขาส่งมาที่บริษัทนั่นแหละบริษัทก็ส่ง
1: นั่นแหละเราเคยบอกบริษัทไม่ผู้มีอำนาจในบริษัทว่ากรณีอย่างนี้เราจะแก้ปัญหายังไง
0: มันแก้ไม่ได้เพราะว่าออกเหมือนมันมือโชค
1: ไงเขาก็ให้คนขับแก้เอาเองอย่างนั้นเหรอ
0: เพราะว่าเวลาไปต่อทะเบียนเพิ่มนี่เขาจะให้คนขับเสียค่าปรับไงไม่ทำตามครับอย่างปีที่แล้ว
1: ไม่แต่ว่าบริษัทก็ต้องช่วยดูแลเลยนะว่าในกรณีแบบนี้บริษัทจะแก้ปัญหาให้เรายังไงอ่ะ
0: บริษัทเขาไม่รับผิดชอบเขาโยนให้คนขับหมดเลยครับ
2: กฎหมายมันออกมาเพื่อแบบว่าพวกรถทัวร์ที่วิ่งระยะยาวเขากลัวอุบัติเหตุให้คนขับได้พักนะแต่เขาไม่ได้คิด
1: ถึง
2: แบบต
1: ้
2: องเป
1: ็
2: นร
1: ับ
2: ส่งของอย่างเงี้ย
1: ใช่ก็โอ้ซื้อทำไงแวะบ้านแวะเข้าไปในบ้านชาวบ้านได้ไหมมันจะได้ไม่กีดขวาง
2: รถน้ำมันนะพี
0: ่ฟังที่ได้ที่อยู่ถนน24นะถ้าเข้าไปในกันทะลักไม่ฟังไม่ได้แล้วเมนมีแต่สถานีที่ชุกเมนเลย
1: อ๋อไม่ใช่บ้านชาวบ้านอีกมาถึงเวลาพักแล้ว4ชั่วโมงครบแล้วแวะเข้าไปขอพักชาวบ้านตกใจอีกรถน้ำมันเข้าไปจอดอยู่เดี๋ยวจริงบริษัทต้องแก้ปัญหานี้ให้กับคนขับนะลูกเนาะ
2: อือเนาะนี่เป็นเสียงสะท้อนจาก
0: บริษัทแก้ไม่ได้หรอกพี่เพราะว่าเขาออกกฎมาอย่างนี้คือตอนที่ไปต่อทะเบียนนี่เขาจะให้คนขับเสียค่าปรับอย่างเดียว
2: โอ้เขาไม่ได้คิดถึงคน
0: ขับถ้าก
2: ลุ่มอาชีพนึงนะเขาคิดถึงแต่รถบัสรถทัวร
0: ์ครับทั่วประเทศเนี่ยถ้าเจออย่างนี้นะคนละ 5,000 5,000 เงินไม่ใช่น้อย
1: ๆใช่
2: ปรับที 5,000 เลยพี่ครับ
0: ครับก็ปีที่แล้วนี่ไปต่อ 2,000 น่ะเวลาอันนี้คือผิดกฎเขาถ้าใช้ความเร็วอย่างเงี้ยเขาให้วิ่ง60ถ้าเราไปวิ่ง70 80ถ้าเขาจับความเร็วนี่ก็ถูกปรับตอนไปต่อภาษีเขาจะให้คนขับเสียภาษีแต่ปีนี้อาจจะนั่นแหละผมว่าไม่น้อยนะถ้าปรับเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: โดนทุกคนแหละเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ได้มันทำไม่ได้แล้วเป็นการ
1: ส่ง
0: ที่เขา
1: ทำหมดทุกคนเนาะแก้ปัญหานี้ยังไงครับพี
2: ่แล้วถ้ามีโอกาสเจอหรือได้ไปสัมภาษณ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเจอเดี๋ยวจะไปสะท้อนปัญหานี้ให้นะพี่ดา
1: ใช่นะคะก็ให้บริษัทจ่ายให้ถ้าบริษัทแก้ปัญหาให้เราไม่ได้เนาะค่าปรับ
0: มีใครแก้ให้ได้ไหมประจักษ์แก้ที่คนส่งเองนั่นแหละ
1: ต้องบริษัทแหละบริษัทต้องเป็นผู้จ่ายถ้าอย่างนั้นอ่ะค่าปรับตรงนี้เน
0: า
1: ะ
0: อ๋อถ้าบริษัทเขาจ่ายให้ก็ดีสิเพราะว่าเขาโยนให้คนขับเพราะว่าคนขับไม่ปฏิบัติตามไง
1: อ๋อเอาแล้วก็สะท้อนแบบนี้สินี่แหละว่ามันจอดไม่ได้ถนนมันไม่ปลอดภัย
0: ก็
1: จะไม่จอดที่ไหนจะปลอดภัยกว่ากันเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าคนขับ
0: ถ้า
1: คนขับ
0: ไม
1: ่ทราบ
0: ว่าถนน
1: ที่
0: วิ่งนี่มันเป็นถนน2เลนหรือ4เลนนี่เพราะว่ามันมี4เลนบ้าง2เลนบ้างนี่นะ
1: เออพี่ตินได้คุยกับบรรดาเพื่อนๆคนขับไหมว่ายกแก้ปัญหานี้กันยังไงคนอื่นอ่ะ
2: ออกให้เร็วขึ้นได้มั้ยล่ะมันออกให้เร็ว
0: คุยกับใครก็แก้ไม่ได้เพราะเขาถูกทั้งประเทศเลยเขาออกมาหมัดเอ็นนี่ทั้งประเทศเลย
1: เหมือนกันเนี่ยโดนเสียค่าปรับกันทั้งประเทศใช่ไหม
2: อ๋อ
0: ครับ
1: คือ
0: รถบรรทุกนี่สี่ชั่วโมงต้องจอดคร
1: ับ ค่ะอ๋อค่ะค่ะอ่ะพี่จะแนะนำว่าให้หาบ้านเล็กบ้านน้อยไว้กลางทางพี่จะได้แวะ
0: คร
1: ับ ขำขำ
0: โอ้ยขนาดนี้แล้วมันเวทไม่ได้บ้านเล็ก

0: บ้านหน่อย
1: ไม่ได้ไม่ได
0: ้มันไม่เหมือนสมัยก่อนอ่ะทำงานอยู่
2: อันนี้
0: จะไม่เหมือนตัวสิบล้อเหมือนสมัยก่อนใช่อันนี้เวทไม่ได้จะมีGPSเนี่ยจะเวทไม่ได้
1: ก็รู้ไงก็ได้เป็นบ้านเล็กบ้านน้อยเราโอเคนั่นก็
0: ครับ
1: ระวังระวังแล้วกัน
0: สบาย
1: ใจนะพี่นะ
0: ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พี่สภาพปัญหา
0: ครับ
2: ครับ

นี่ค่ะเช้ากันต่อนะคะมาดูเรื่องขององค์การพระสงฆ์ในช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษานะคะพระเพก็คงจะต้องจำพรรษาอยู่กับวัดเนาะจะไม่ไปไหนเนาะไม่ทุดงไม่อะไรไม่ออกไปไหนแต่ว่าเมื่อวานที่บุรีรัมย์สภ.เมืองบุรีรัมย์ท่านผู้กำกับจังหวัดสิริเลี้ยงนะคะสั่งการให้ฝ่ายสืบ

0: ้อมชุดสืบชุดใหญ่เลยนะคะนำหมายจับสารบุรีรัมย์เข้าจับพระลูกวัดแห่งหนึ่งในอำเภอท่าตูมค่ะน้องดงชื่อพระสมเกียรติโอ้ดูแกหนีคดีมาบวชตั้งแต่ปี49อ่ะปีนี้69กำลังจะหมดอายุความอยู่แล้วเชียวโดนจนได้นะคะในข้อหาอะไรข่มขืนกระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยหญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ตำรวจก็พาไปสืบนำตัวมาสอบสวนที่โรงพักนะคะอดีตพระสมเกียรติสืบปุ๊บก็เป็นอดีตพระทันทีก็ให้การว่าเมื่อปี49เนี่ยไปทำงานเป็นรปภ.ของร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองบุรีรัมย์ก็ไปก่อเหตุหัวหน้าเด็กเสิร์ฟอายุ19ก่อนจะหลบหนีออกจากพื้นที่บุรีรัมย์แล้วก็หนีไปบวชเป็นพระตั้งแต่ปี51แล้วก็สึกออกมารอบนึงเมื่อปี65จนปี66กลับไปบวชอีกรอบนึงยอมรับว่าตลอดเวลาที่บวชเรียนเพื่อจิตใจสงบพยายามสร้างบุญกุศลไถ่บาปอบรมสั่งสอนตัวเองอยู่เสมอว่าคงหนีตำรวจไม่พ้นหนีไม่พ้นหนูไม่หนีไม่พ้นรู้แล้วว่าเวรกรรมต้องตามทันและไม่ได้รู้สึกตกใจเมื่อวานนี้ที่เห็นตำรวจเข้ามาจับกุมถึงกุฏิโอ้โหผู้กำกับบอกว่าจริงๆเนี่ยผู้ต้องหาคนนี้นะติดตามมาตลอดจนกระทั่งสืบทราบมาว่าแอบไปบวชและจำพรรษาอยู่ที่วัดที่ท่าตูมนะเพื่อพางตัวจึงนำกำลังเข้าปิดล้อมแล้วก็จับได้ในที่สุดนะคะอายุความเดือนหน้าหมดกันตรงเดือนกันยา19ปี11เดือนสุดท้ายไม่รอดนะคะเพียงเดือนเดียวเท่านั้นนะคะแต่ก็อายุไม่ได้เยอะมาก50ปี50ปีก็อีกครบตั้ง4ปี20เนาะ
1: โอ้ครับนี่ไม่รู้ว่าคนเนาะคนที่ทำกระทำความผิดเนี่ยแล้วก็มาอยู่ในท่าเหลืองนี่น่าร้อนยังไงนะพี
0: ่โอ
1: ้คนที่เขาคิดแบบนี้ว่าเออหนีความผิดมาบวชดีกว่าอย่างน
0: ี
1: ้โอ้
0: ไม่รอดเหรอ
1: ครับ
0: แต่ก็อาจจะมีบางคนก็รอดนะบางคนก็หนีจนรอด
1: บางคนอาจจะที่เราเนี่ยที่เราไปใส่บาตรอยู่ด้วยความเคารพพระคุณเจ้าที่เราใส่บาตรเนี่ยไม่ดูว่ามีอย่างนี้บ้างหรือเปล่า
0: ไอ้ถามได้ไหมอ่ะขอโทษพระคุณเจ้ามีคดีติดตัวไหมเจ้าคะมีคดีติดตัวไหมเจ้าคะอ๋อดีโยมทำไงอ่ะเพราะว่ารู้มนต์จ้ะอย่างนี้เหรอ
1: นั่นสิ
0: โอ้
1: คนที่คิดหนีคดีมาบวชนี่ก็ต้องมีนะ
0: นี่ก็พระสมเกียรติยังบอกว่าก็คิดอยู่แล้วแหละว่าวันหนึ่งเนี่ยเวรกรรมก็จะตามทันสักวันหนึ่งแล้วก็มีวันนั้นจริงนะท่านก็พูดแหละว่าหนีไม่พ้นก็ดูเหมือนจิตใจก็ไม่สงบหรอกอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ไปทำงานที่ไหนก็ไม่ได้เพราะมีหมายจับ
1: จริง
0: ก็เลยต้องบวช
1: ขอไว้สักอาชีพแล้วกันนะอย่าเข้าถ้าเกิดการทำผิดแล้วนะพี่นะอย่าเข้ามาบวชเลยอันนี้ข่มขืนด้วยใช่ไหมไปกระทำการข่มขืนเข้าไป
0: ค่ะข่มขืนข่มขืนอย่างเดียวนะไม่ได้ฆ่านะแต่ว่ามันเป็นตราบาปกับน้องผู้หญิงคนนั้นอายุ19
1: นั่นสิ
0: ตอนนี้เขาก็อายุประมาณ40อ่ะใช่ไหม39 40ปีเป็นตราบาปนะคะนะครับนี่ก็เรียบร้อยรวบได
1: ้นะโดนจับไปชดใช้กรรมตามที่แกบอกไว้แล้วว่าวันหนึ่งต้องโดนก็โดนจริงแหละครับส่วนอีกคนนี้ที่โดนเนี่ยนะ

0: ครับนี่ฮะไปกด ATM หน้าร้านทองในย่านนวนครนะครับปทุมธานีกด ATM ปรากฏว่าโดนเจ้าของร้านทองเนี่ยออกมาด่าออกมาไล่ฮะแล้วไม่ได้โดนแค่คนเดียวนะเมื่อวานผมไปนั่งดูคลิปละ
1: ใคร
0: ก็เสียหายเขามากันหลายคนเจ้าของร้านออกมาด่า
1: ด่าทุกคนที่ไปกด ATM ตู้นั้นเหรอ
0: ส่วนใหญ่เอาเรื่องเขาว่าส่วนใหญ่เพราะคู่กรณีเนี่ยออกมาเนี่ยที่เห็นเนี่ย3-4รายแล้วพี่นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันไหนถือว่าเขาจะมีตู้กสิกรเนี่ยตั้งอยู่นะครับหน้าร้านทองคนที่กดก็ต้องเดินขึ้นไปบนหน้าร้านซึ่งเขาปูกระเบื้องไว้นะเขาปูกระเบื้องไว้เป็นเราก็ไม่รู้เป็นพื้นที่ของเขาดูมันต้องเป็นฟุตบาทหรือมันต้องยังไงไม่รู้นะมันต้องขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวต้องไปไล่ต้องไปดูว่าเอ๊ะมันเป็นพื้นที่ของใครยังไงตรงนั้นนะฮะแล้วการที่ตู้ ATM มาตั้งเนี่ยตัวเจ้าของร้านทองต้องได้ค่าเช่าไหมค่าเช่าที่นะ
1: ค่าเช่าพื้นที่ใช่
0: ก็จะคุณที่ต้องได้ไหมพี่ต้องได้นะเพราะว่าไฟเฟืองของบ้านเขาเนี่ย
1: ได้
0: เพราะถ้าได้เนี่ยคุณก็ต้องรับสภาพแม้ว่าอ้าวคุณได้เงินจากแบงค์ใช่ไหมถ้าคุณจะมาหวังว่าบ้านคุณจะเงียบสงบมันย้อนแย้งนะใช่ไหม
1: ไม่ถ้ากดเอ็ดถ้ากดเดี๋ยวกดเงินมันเสียงดังขนาดที่ต้องรบกวนเลยเหรอ
0: บางคนโทรศัพท
1: ์
0: เปิดสปีกเกอร์โฟนโอนไปไหนอ่ะเอ้าโอนแล้วจะโอนให้กี่บัญชีโอนกี่บาทเอาเลขมาเอาเลขมาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกนะเจ้าของร้านทองบอกบางคนมาแบบกดเสร็จไม่ตายสูบบุหรี่ก่อนสบายใจนะม
1: ี
0: เงินแล้วสบายใจสูบบุหรี่ก่อนบางคนเสียงดังเนี่ยคุยกันมายืนกดโอ้โหยืนคุยกันนั่นแหละแล้ว
1: ถ้าเป็นเราชอบนะรู้สึกได้ยินเสียงชาวบ้านได้ดูเรื่องชาวบ้านดีจังโอ้ยมีตังว่ะไอ้คนเนี้ยโอ้ในคนโน้นคนนี้อะไร
0: เออบ้านนี้เขาไม่ชอบบ้านนี้เขาบอกว่า
1: เขาไม่ชอบเขาอยากอยู่ในความสงบ
0: จะมากดก็คือกดยืนนิ่งๆเงียบๆกดแล้วไปกดแล้วไปเขาต้องการแบ่งนั้นทั้งที่บางทีร้านทองเขาก็มีกระจกนะพี่มีกระจกกั้นนะผู้เสียหายส่วนใหญ่บอกว่าเขาจะเดินออกมาด่าแบบเดินออกมาแบบเกลี้ยกล่อมอะร้านทองจะเดินแบบเกลี้ยกล่อมแล้วก็ไล่เขาบ้างด่าเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยถ้อยคำหยาบคาย
1: เคย
0: มีผู้เสียหายคนหนึ่งว่าเมื่อวานที่ออกมาเนี่ยนะเขาบอกว่าเคยโดนร้านทองเนี่ยต่อยแล้วจังหวะที่เล่าให้นักข่าวฟังเนี่ยร้านทองเขาก็ออกมาเผชิญหน้ากันอีกรอบนึงผมพยายามฟังจับใจความเนี่ยทางฝั่งคนที่มากด ATM ก็ถามว่าแล้ววันนั้นต่อยเขาทำไมไอ้ทางนี้ก็ทางร้านทองก็ตอบประเด็นนี้ไม่เคลียร์เอาพูดตรงๆนะไม่ค่อยเคลียร์ก็จะแบบว่าเขาเสียงดังบ้างเขาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะพี่อย่างนี้ต้องหาคนกลางมาเคลียร์แหละเพราะว่าทางนู้นเขาก็จะอ้างเดี๋ยวว่าคนที่มากดเนี่ยเหมือนกับมาก่อกวนเนี่ยเพราะฉะนั้นว่ามาก่อกวนพวกนี้มาก่อกวนพี่เราก็แล้วบางทีคนกด ATM เขาก็ต้องมีการคุยกับทางปลายสายเหมือนกันนะว่าหรือยังไงต้องคุยกันไปให้เรียบร้อยแล้วก็เดินเข้าไปแบบเงียบๆค่อยๆย่องขึ้นไปถ้าจะมากดตู้นี้ต้องค่อยๆย่องขึ้นไปแล้วก็กดเสร็จกลับห้ามโทรศัพท์ห้ามอะไรยังไงเลยบางคนเขาบอกจะมาห้ามเขาโทรศัพท์ได้ไงเขาไม่ได้ไปคุยในร้านทองนี่ถ้าผมเดินเข้าไปซื้อร้านทองผมไปเสียงดังอะไรนั่นก็อีกเรื่องนึงบางคนก็บอกนะอันนี้ผมอยู่ข้างนอกอ่ะอยู่ข้างนอกอ่ะแล้วคุยโทรศัพท์มันผิดตรงไหน
1: เ
0: นี่ยเดี๋ยวพี่สิลองหาคลิปดูแล้วก็หรือคุณผู้ฟังก็ลองดูนะว่าคุณผู้ว่าจะอยู่ทีมไหนระหว่างทีมร้านทองกับทีมคนกด ATM
1: คือถ้าไปดูข่าวจากสำนักต่างๆที่เขานำเสนอนะเขาก็บอกว่าเจ้าของร้านทองเนี่ยแกบอกว่าพฤติกรรมของคนที่ก็มากด ATM เนี่ยมาสร้างความรำคาญตรงหน้าร้านแกบอกว่าอยากจะให้บริเวณหน้าร้านเนี่ยสงบแล้วก็คือบางคนมาสูบบุหรี่ทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ส่วนใหญ่จะเปิดสปีกเกอร์โฟนเปิดลำโพง

0: โงเสียงดังคุยนานจอดรถหน้าร้านนานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
1: คือตู้นั้นก็เป็นของ
0: ร้านทองนั่นแหละ
1: ใช่ไหม
0: ร้านทอง
1: คือถ้าพี
0: ่ร้านทอง
1: พี่ก็เป็นคนร้านเมื่อวานมีประเด็นนะแล้วว่ายกออกร้านทองก็บอกอ่ะทำไมผมต้องยกออกอ้าวก็ในเมื่อเราเป็นคนรำคาญคนง่ายอ่ะใช่ไหม
0: ถ้างั้นเจ้าของร้านทองต้องเสียประโยชน์ตรงนี้ไปก็คือว่าให้ธนาคารก็คือไม่ก็คือติดต่อธนาคารเลยว่าไม่เอาละไอ้รายได้ตรงนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะค่าเช่าเนี่ยเนาะ
1: มีคนเสนอร้านทองบอกเมื่อไปผมต้องยกออก
0: อ้
1: าวผมก็ย้อนแย้งก็ถ้าต้องการความสงบอ่ะใช่ไหมล่ะพี
0: ่ใช่ไหมก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยเมื่อวานที่พนักงานร้านทอง
1: คนนึงไม่ให้ใครมาอยู่หน้าร้านเลยถ้าไม่ใช่ลูกค้าที่มาซื้อทองก็เอาตู้ไอทีเอ็มออก
0: ใช่ไหม
1: ไม่งั้นมันก็อย่างเงี้ยไม่งั้นมันคนที่มากดไอทีเอ็มก็จะไปห้ามอะไรเขาได้มากมายนะ
0: ก็นั่นน่ะสิพนักงานร้านทองคนนี้ก็บอกว่าเขาก็ค่อนข้างเจ้าของร้านแหละเขาบอกว่าเขาอะทำงานมาที่นี่3ปีแล้วก็เป็นคนช่วยดูแลตู้ ATM ให้กับเจ้าของร้านทองดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้าร้านไปด้วยยืนยันว่าไม่ได้ห้ามคุยโทรศัพท์หรือห้ามกดเงินเพียงแต่ขอให้ลดเสียงปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วคุยโทรศัพท์โดยไม่รบกวนบริเวณหน้าร้านก็พอ
1: ไม่ได้ห้ามแต่ไม่ได้ห้ามโทรศัพท
0: ์
1: แต่ให้คุยเบา
0: ให้คุยเบาๆให้ปิดลำโพงเวลาคุยเอาอย่างนี้ง่ายกว่าก็คือว่าเจ้าของร้านทองต้องติดต่อธนาคารว่าไม่เอามันละให้ยกตู้ไปที่อื่นดีกว่าถ้าอย่าง
1: น
0: ี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ถ้าต้องการความสงบก็ต้องอย่างนั้นไม่รู้เดี๋ยววันนี้หนกระแสจะเอามาออกป่ะนะครับเพราะว่าเห็นพี่หนุ่มกัญชัยก็เล่าในช่วงข่าวเที่ยงของเขาอ่ะ
0: โอ้
1: ก็น่าสนใจว่าจะแก้ปัญหายังไง
0: มีคนไปกดเงินสักแสนหนึ่งอ่ะกดแสนหนึ่งแล้วก็สูบบุหรี่ด้วยคุยโทรศัพท์เสียงดังพอกดเงินปุ๊บเดินเข้าร้านทองซื้อทองเนี่ยจะโดนด่าไหม
1: ไปซื้อร้านอื่น
0: ไม่ซื้อร้าน
1: ดูทรงแล้วคนแถวนั้นไปซื้อร้านอื่นดูทรงแล้ว
0: มันก็ต้องทำใจเนาะเจ้าของร้านทองนะคะเพราะว่านี่คือก็ถ้ามีผู้เสียหายคือไม่ใช่คนเดียวไอ้โดนเขาบอกว่านี่มีผู้เสียหายโผล่เพิ่มมาหลายคนแล้วนะคะว่าบางคนก็โดนด่าบาด
1: เมื่อวานเขาไปรวมตัวกันออกมาสิออกมาสิเก่งให้เหมือนก่อนหน้านี้สิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปตะโกนท้ากันอยู่ทางนู้นก็ออกมาถ่ายคลิปเหมือนกันทางร้านทอง
0: สุดงงเลยบางคนบอกว่าสุดงงเลย
1: คุณวันเนี่ยเดี๋ยวตอนพักเบรกลองไปหาคลิปดูมันดีเหมือนกันแล้วก็อะไรกันครับมันจะจบกันได้ยังไงอย่างนี
0: ้ย้ายตู้ไปไว้ที่อื่น
1: แล้วร้านทองมีบอกนะเนี่ยตั้งแต่เป็นข่าวมันเนี่ย2-3 วันนี้สุดสงบดีเหมือนกันนะไม่ค่อยมีคนมากด ATM อ้าวย้ายออกย้ายตู้ออกคือพี่ไม่ชอบอย่างนี้พี่ต้องย้ายออกนะ
0: ก็ไม่ยอมให้ดูออกเพราะกลัวค่าเช่าเสียกลัวค่าเช่าหายไปอันไรอ่ะเลยแต่ละอย่างนะคะไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตก

0: รีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิดไบโอ

0: จริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบ

ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัตว์ชนะมีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
6: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
7: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่า

0: ับมาแล้วนะคะในชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะกับเช้าวันพุธ26สิงหาคมหลายคนรอใจจดใจจ่อจะเชียร์น้องเมเน่ตอน7โมงเวลาประเทศไทยนะน้องรุ่ง
1: เช้านี้นะ
0: อีก1ชั่วโมงนี่ค่ะใช
1: ่โอ้ครับผม
0: 7โมงนะคะก็2ทุ่ม2ทุ่มเวลาท้องถิ่นสหรัฐนะคะก็ประมาณ7โมงเช้า
2: สรุปว่าเราโหวตไม่ได้ใช่ไหมพี
0: ่เราโหวตน่าจะทาง TikTok ได้ไหมสิทธิ์การโหวตนั้นเนี่ยไม่ได้ค่ะคนไทยต้องผู้ชมในสหรัฐอเมริกาอายุ16ปีขึ้นไปนะคะผ่านแอปของรายการ AGT ผ่านเว็บไซต์ nbc.com แล้วก็ผ่าน TikTok 3ช่องทางนี้เท่านั้นนี่คือสิทธิ์การโหวตของเขานะคะแพ้ชนะ
2: คนไทยที่อยู่อเมริกานะ
0: ใช่3ช่องนี้เลยก็เดี๋ยวการแข่งขันเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มนะกลุ่มละ11ทีมขึ้นแสดงก็น้องเมนี่อยู่ในกลุ่มที่2นะก็คือสัปดาห์ละ1กลุ่มใช่มั้ยอาทิตย์ที่แล้วไป1กลุ่มละสัปดาห์นี้ก็เป็นกลุ่มที่2ก็คือเนเน่จะอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็ต้องเขาบอกว่าต้องเกาะติดว่ามันจะมีปุ่มปุ่มโกลเด้นบัสเตอร์ใช่มั้ยกรรมการจะกดหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้ากรรมการกดเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลทันทีแล้วก็จะประกาศผลในวันถัดไปนะคะนี่คือที่คนไทยรอเพราะว่าพอโชว์เดี๋ยว7โมงเนี่ยพอโชว์รอบนี้เสร็จแล้วก็จะมีการเปิดโหวตแล้วก็จะประกาศผลโหวตในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เลยค่ะน้องรุ่ง
1: คร
0: ับก็ไม่ให้โหวตนานประมาณ24ชั่วโมงเท่านั้น
2: โอ้ยน้องฝากพี่ๆคนไทยที่อยู่ที่อเมริกานะ
0: ค่ะเนี
2: ่ยมี FC รายการเราที่พี่อะไรที่จากยูทาห์ตัวจำนะ
0: โอ้โห
2: อะไรนะโหวตได้โหวตได้พี่อยู่ในเป็นคนไทยในอเมริกาในโหวตได้
0: ก็เขาบอกว่าก็มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่เนเน่จะเป็นแชมป์แล้วก็สมมุติจริงๆถ้าไม่แชมป์เนเน่ก็มีสิทธิ์จะได้ขึ้นเวทีจะได้มีงานเป็นผลงานของตัวเองอะไรประมาณนี้ก็มีการวิเคราะห์กันค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะสำหรับไลฟ์โชว์นะคะทางช่อง NBC ในสหรัฐนะคะอันนี้คือคะแนนโหวตล้วนๆเลยนะในผ่านเข้ารอบนะกรรมการเนี่ยกรรมการไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ให้คะแนนนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็ต้องให้ชาวสหรัฐและชาวปาเตริโก้ด้วยนะสองประเทศนี้นะที่จะโหวตได้นะคะก็เห็นทาง CP เขาเช่าพื้นที่จอที่ไทม์สแควร์ใช่ไหมที่นิวยอร์กถ่ายภาพของเมเน่แล้วก็มีข้อความมีการให้กำลังใจมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นบอกว่าเขาน่าจะเห็นกันทั่วโลกแล้วล่ะ
2: โอ้ดังเลย
0: ดังเลย
2: ขึ้นไทม์สแควร์ได้เนี่ยโอ้โหเพราะว่านะต้องสุดยอดจริงนะ
0: ใช่รู้ใช่ไหมว่าสำนักข่าวบลูมเบิร์กอะบลูมเบิร์กนี่ก็เป็นสำนักข่าวด้านเศรษฐกิจนะก็ไม่ใช่ก็คือเขาเป็นสื่อเน้นในเรื่องเศรษฐกิจก็บอกว่าความโด่งดังของเนเน่รอยัลประเทศไทยเนี่ยกำลังจุดประกายความหวังใหม่ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางสู่ภูเก็ตประเทศไทยได้มากขึ้นนั่นเองบลูมเบิร์กเขาวิเคราะห์อย่างนี้เลยเขาวิเคราะห์อย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าก็บอกว่าเหมือนกับว่ามันคือมันทำให้คนอยากจะมาน่ะเพราะว่าหนึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยไอ้ซีรีส์อะไรต่างๆนะคะของอเมริกันนะช่อง HBO เขาเนี่ยที่มาถ่ายทำในบ้านเราก็นำเสนอพวกทิวทัศน์ในเขตร้อนรีสอร์ทหรูๆก็เหมือนกับกระตุ้นให้เกิดความสนใจไปแล้วรอบหนึ่ง แต่พอมารอบนี้เรารู้สึกว่าก็อยากจะมาชมคอนเสิร์ตของเนเน่ที่ตลาดนาคาในประมาณนี
2: ้มาดูเหมือนว่ามันดูสดๆใช่ไหม
0: ใช่
2: นี่เธอต้องเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์
0: ความยาวเลยเออของบูมเบิร์กอ่ะก็เป็นก็น่าจะเป็นเครื่องการันตีถึงความโด่งดังว่าแสดงว่าฐานแฟนคลับของเมเน่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยด้วยกันเองแล้วแต่ว่าดูเหมือนจะกระจายไปทั่วโลกได้ในเวลาอันรวดเร็วก็ยังไม่มีใครทราบว่าเมเน่จะร้องเพลงอะไรใช่ไหม
2: ครับ
0: เออ
2: แล้วเขาคงต้องเตรียมเอาไว้โชว์เลยเนาะ
0: ใช่ก็น่าจะคุณพ่อแหละคนเดียวนะที่รู้กับน้องค่ะก็เดี๋ยวรอดูการแสดงของเธอนะคะช่วง2ทุ่มของสหรัฐก็คือเป็นช่วงเวลาพรามไทม์เลยเนาะ
2: ครับ
0: ผมดูก็ทั่วโลกแน่ๆนะคะอีกประมาณ40นาทีใครที่สนใจก็ลองเข้าไปชมได้ค่ะ
2: ครับ
0: นี่เช้านี
2: ้
0: ค
2: ่ะมาดูอาการของศิลปินตลกคนนี้หน่อยนะฮะพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะฮะพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะล่าสุดนี่ตกบันไดนะครับตกบันไดนะโอ้ปรากฏว่าภรรยาอย่างพี่ตั๊กสิริพรนี่จะบอกเป็นห่วงเลยนะฮะห่วงบันไดที่บ้านนะฮะว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับนี่ข่าวก็แซวนะก็คือคนนกเป็นตลกเนาะมันก็ความเครียดความอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเบาลงไปได้นะครับเขาก็จะมองเรื่องทุกอย่างเป็นแบบให้มันเป็นเรื่องแบบสนุกสนานไว้ก่อนนะฮะทั้งที่เป็นเหตุระทึกนะก็เล่าเหตุการณ์ที่สามีอย่างคุณนุ้ยเชิญยิ้มเนี่ยนะครับลื่นตกบันไดขณะอุ้มน้องหมาออกไปนะขับถ่ายที่หน้าบ้านเขาบอกว่าโอ้โหโชคดีทั้งคนทั้งหมาได้ปลอดภัยนะฮะก็เธอบอกว่าลูกชายเนี่ยน้องภูนะฮะลูกชายของแม่ตั๊กกับพ่อหนุ้ยเนี่ยนะฮะเตรียมที่จะบินไปเรียนต่อปริญญาโทนะพี่ที่อังกฤษนะเดือนหน้าแล้วนะครับแม่ตั๊กก็บอกว่าก็ไม่ได้ห่วงลูกอะไรเท่าไหร่หรอกเชื่อว่าลูกเนี่ยเอาตัวรอดได้นะครับถามว่าทำไมไม่ไปส่งลูกที่สนามบินนะหัวร้องไห้น้ำตาแตกหรือเปล่านะครับมาโผล่ว่าเขาบอกว่าไม่เลยอีพ่อมันเนี่ยนะครับคือคุณพี่นุ้ยเนี่ยนะฮะเป็นห่วงน้องหมาที่บ้านก็เลยไม่ไปส่งลูก
0: อ
2: ันนี้อาจจะประชดหรือเปล่าอันนี้อาจจะแบบว่าอาจจะควรวัวแบบควรร้องห่มร้องไห้กันนะเนาะ
0: โอ้น
2: ะ
0: แต่ก็ไม่บาดเจ็บใช่ไหม
2: ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับก็ลื่นตกลงไปดีเขาบอกว่าดีหัวไม่ฟาดนะแต่เขาบอกวันนั้นน่ะคือฝนมันตกแล้วบันไดบ้านเนี่ยเป็นกระเบื้องอันนี้ก็ต้องระวังกันนะคุณผู้ฟังเนาะเนี่ยนะเขาบอกในขนาดบ้านเขาก็ระวังอยู่แล้วนะมันเป็นบันไดที่ลื่นแล้วพี่นุ้ยเนี่ยอุ้มหมาจะพาออกไปขับถ่ายข้างนอกปรากฏว่าหงายท้องตึงเลยนะฮะหัวน้องหมาเนี่ยเกือบจะฟาดบันไดด้วยนิดเดียวเองนะแกก็วิ่งออกมานะวินาทีนั้นแกบอกแกก็เล่าแล้วแกก็รีบวิ่งออกมานะคำแรกในแผนจะเป็นด้วยความลืมตัวไงถามก่อนเลยหมาเป็นไงบ้างสามีนี่ล้มอยู่นะแต่ถามว่าหมาเป็นไงบ้าง
0: หมาเป็นไง
2: นะครับนะก็เขาบอกคืนนั้นก็เลยทะเลาะกันเลยพี่นุ้ยงอนนิดหน่อยเป
0: ็
2: นห่วงหมามากกว่าฉันเหรอนะฮะศิลปินนะครับก็
0: ไม่เป็นอะไร
2: ก็ไม่เป็นอะไรมากไม่เป็นอะไรนี่ก็ระวังเพราะเขามีเอาวงจรปิดมาให้ดูด้วยนะว่าตอนล้มไปเนี่ยมันก็ลื่นปื้ดลงไปเลยนะนะครับบ้านพี่ๆคนไหนที่เป็นกระเบื้องแล้วช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยเราสังเกตว่ารองเท้าท่านควรจะเปลี่ยนหรือยังบางคนแบบใส่หูคีบพวกเนี้ยโอ้ใส่มานานแล้วมันสบาย แต่ดอกยางข้างล่างเนี่ยมันไม่มีแล้วนะบางทีมันลื่นนะเออรองเท้าเนี่ย
0: มีกล้องเอ้ยมีกล้องด้วยเนาะ
2: มีกล้องหน้าบ้านนี่พี่ใช่มั้ยกล้องหน้าบ้าน
0: โอ้ลื่นจริงๆโอ้นี่หัวฟาดมันเป็นบันไดขั้นเล็กๆกันเนาะ
2: ครับ
0: โอ้น่ากลัวน่ากลัวนะฝนตกแบบนี้เออครับโอ้ต้องรู้นี่เก่งเนาะเขาจบประมาณเหมือนวิศวะคอมพิวเตอร์ใช่ไหม
2: ครับ
0: เออเก่งมาก
2: เรียนต่อโทรแล้ว
0: สามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วก็พี่ตั๊กก็พูดถึงสามีเขาด้วยว่าเนี่ยลูกไปเรียนต่อเมืองนอกนะแล้วไม่รู้จะอยู่ยังไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่บ้านอ่ะหลอดไฟเสียอะไรก็ตามเนี่ยลูกทำหมดเลย
2: แล้ว
0: พี่นุ้ยยังไม่ทำเพราะพี่นุ้ยทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเราบอกว่าแล้วจะอยู่ยังไงเนี่ยเออลูกไม่อยู่แล้วก็บ่นสามีว่าเออเคลียร์ลูกไปเรียนต่อตั้งหลายปีแล้วจะอยู่ยังไงเนี่ยเออ
2: ต้องอยู่ไม่ได้
0: ใช่ไหมต้องอยู่ไม่ได้กว่าลูกจะกลับมาเขาก็ชื่นชมว่าลูกชายเนี่ยไปเรียนต่ออังกฤษก็ไปอยู่คนเดียวแต่ไม่ห่วงเขานะเพราะว่าเอาตัวรอดได้เขาใช้ชีวิตเนี่ยเขาเก่งมากเขาเป็นคนมัธยัสถ์ออกขี้เหนียวด้วยซ้ำและไม่ติดแบรนด์เนมเออและไม่ติดแบรนด์เนมนะคะส่วนเรื่องแฟนของน้องภูแม่ก็ถามเป็นระยะแต่เขาก็ชอบอะไรยังไงแล้วแต่แม่จะโอเพ่นเลยเท่าที่ดูรู้สึกว่าเขาอยากจะไปเจอโลกกว้างมากกว่า
2: ครับผม
0: ตูนจากเด็กเล็กๆตอนนั้นที่อยู่ในวงการเนาะแล้วก็โตเป็นหนุ่ม
2: ใช่ไหมนี
0: ่ค่ะเป็นลูกของคนบันเทิงส่วนงานของคุณเรเนสโดนัลนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ก็สวดอภิธรรมเป็นคืนสุดท้ายเพื่อนพ้องในวงการแฟนคลับก็เหนียวแน่นเหมือนเดิมนะคะนะคะแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะก็ยังคงนี่แหละทั้งคนในและนอกวงการบันเทิงมาคือต้องบอกว่าล้นศาลาจริงๆนะคะมากันเยอะมากวันนี้ก็จะมีพิธีชาปนกิจตอน16นาฬิกานะคะแล้วก็เหมือนที่เราเคยรายงานไปแล้วนะว่าทางเพื่อนๆ นี่นะคะก็อาจจะมีของที่ระลึกนะคะอาจจะออกมาให้ได้นึกถึงคุณเรกันหลายคนถามถึงครอบครัวของเรย์แมคโดนัลด์เนาะว่าเขามีพี่น้องมีครอบครัวอยู่ที่ไหนยังไงจริงๆเขาบอกว่าเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยมีน้องชายแท้ๆชื่อว่าแม็กซ์เวลล์ก็ทำงานอยู่ด้วยกันนั่นแหละเป็นตากล้องให้กับพี่ชายไปด้วยกันทุกทริปเลยค่ะ
2: น้องชายอ่ะนี่น้องชายแท้ๆเลย
0: น้องชายคนผมยาวใส่แว่นนั่นแหละนั่นคือน้องชายผมยาวอีกอ่ะเวลาก็ไปออกทริปด้วยกันอ่ะนั่นคือน้องชายแท้ๆชื่อแม็กเวลล์ก็บอกว่าเป็นสายเลยในทุกทริปที่ไปกับพี่ชายเขาก็อยู่เคียงข้างกันตลอดนะคะในงานก็เหมือนกันแล้วก็ช่วยดูแลการจัดงานอะไรอยู่ทุกอย่างก็ทุก EP ไปเพจเล่ร่อนน่ะนั่นแหละน้องชายจะเป็นตากล้องให้กับการถ่ายทำเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับน่าจะต้องสานต่อแหละถ่ายทอดDNA เป็นหนึ่งเดียวกันเรียบร้อยกับน้องชายคนนี
2: ้โอ้ครับผม
0: ค่ะลุยๆเหมือนกัน
2: เห็นช่องแกวันนั้นก็เพื่อนๆก็บอกว่าอย่างคุณต้าบาร์บี้กับคุณเลียวพุทธก็บอกเนาะว่าเดี๋ยวจะก็คงคุยกันแล้วก็คงยังสานต่อนะครับเจตนาลมที่พี่เลเขาตั้งใจไว้เนาะ
0: ใช่จริงๆก็มีสามพี่น้องนะแล้วก็เหมือนกับเขาไม่ปรากฏตัวไม่อะไรให้สื่อได้เห็นมีพี่สาวอีกคนนึงบ้านเนี้ยมีพี่สาวมีคุณเลแล้วก็มีน้องชายที่ชื่อแม็กเวลล์นะ
2: ก็
0: น่าจะได้สานต่องาน

0: ในเพจเล่ร่อน
1: เนาะแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวคงก็ดาราคงไปร่วมส่งพี่เลไปครับสุดท้ายกันนะนะครับพิธีจัดภารกิจตอน 4:00 น.
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่อ่อนนุชนะครับวัดยางอ่อนนุชนะฮะมาดูพี่ฝนชนะสุนทรหน่อยนะฮะพี่ฝนชนะสุนทรกับพี่เจเน็ตเขียว
0: ค่ะ
1: เราก็เพิ่งรู้ว่าสองคนเนี้ยเขาบอกว่าไม่คุยกันมา2ปีนะพี
0: ่อ้าว
1: ที่ผ่านมานะไม่ได้คุยกันมา2ปีละนะครับฝ่ายนึงเนี่ยฝ่ายพี่เจเน็ตเขียวเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยคือชีวิตมันยุ่งมันต้องย้ายไปอยู่อยุธยางานมันยุ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยห่างๆไปไม่ได้คุยแต่ฝั่งพี่ฝนเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะเราไปทำอะไรเขา
0: โกรธ
1: ป่าทำไมอยู่ๆเขาโกรธเราน้อยใจเราอะไม่เป็นไรเขาไม่คุยเราเราก็ไม่คุยกับเขาเหมือนกันเนี่ยด้วยความอย่างเงี้ยอยู่ๆก็ห่างหายกันไป2ปีไม่คุยกันทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยสนิทกันมากนะครับล่าสุดทั้งสองคนได้มีโอกาสกลับมาเคลียร์ใจกันกลับมาเจอกันนะครับในงานเปิดตลาดนะฮะที่อินพีเรียลเวิลด์สำโรงนะฮะสองคนพอได้มาเจอกันโอ้โหพี่ฝนเขาบอกไม่รู้เป็นไงน้ำตามันไหลออกมาเองเลยอ่ะคือดีใจที่ได้มีโอกาสมาคุยมาเคลียร์มาเคลียร์ใจกันแล้วก็เป็นอย่างที่คิดจริงเขาบอกว่ามันก็ไม่มีอะไรจริงๆเนาะที่ผ่านมาที่เราไม่คุยกันเนี่ยเพราะไม่มีใครเริ่มคุยก่อนไม่มีใครนี้ก่อนนะครับทางฝั่งพี่เจเน็ตเขาก็ยุ่งเขาก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องมุมนี้ไปนะฮะทางฝั่งพี่ฝนเขาก็คิดว่าเขาก็น้อยใจอ่ะทางนู้นอยู่ๆก็ไม่คุยกับเขาไม่คุยก็ไม่คุยมันก็เลยกลายเป็นสองคนเนี่ยสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้คุยกันไปเลยนะครับวันนี้พอได้กลับมาเจอกันนะก็นะนักข่าวถามว่านี่ถือเป็นการเคลียร์ใจกันเลยหรือเปล่านะครับนะก็ทั้งคู่ก็บอกว่าเหมือนกับที่ผ่านมายอมรับว่าไม่ได้เจอกันเลยแต่ว่ามันเป็นอาการของคนน้อยใจของน้องสาวว่าเอ๊ะทำไมพี่สาวเงียบหายไปเราเป็นน้องเราก็รู้สึกว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าน้องด้วยความที่เราเป็นน้องเนี่ยอาจจะงองแงกว่าคนพี่นิดนึงวันนี้ก็เลยดีใจที่ได้กลับมาเจอกันพี่ฝนบอกนะครับพี่ฝนบอกว่านักข่าวถามว่าไปฟังใครพูดอะไรมาไหมถึงได้ห่างกันไปแบบนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นความมโนของตัวแกเองจริงๆที่เจเน็ตเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับเขางานเยอะเขาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ใกล้กันเหมือนเมื่อก่อนนี่แหละเขาถึงบอกว่าเป็นเนี่ยเขาเลยอยากจะฝากเป็นข้อคิดเป็นแง่คิดว่าคนที่สนิทกันเนี่ยนะครับอย่าคิดไปเองอย่ามโนไปเองมีอะไรให้พูดกันตรงเขาบอกเคสของเขาเนี้ยถ้าพูดตรงๆนะอย่างแบบว่าถ้าถามกันเลยอ่ะทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยคุยกับเขาอ่ะมันจบเลยนะเพราะผมเชื่อว่าพี่เจเน็ตเนี่ยแกไม่เคยอันนี้โกรธใครอยู่แล้วอ่ะพี
0: ่
1: นะแต่ผมเวลาเราเจอปีหนึ่งเก็บผมเจอแกเนี่ยนะขนาดว่าเราผมไม่ได้เป็นแบบว่าอะไรไม่ได้เป็นคนอยู่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยนะไปสวัสดีพี่แกเนี่ยพี่เขายังจำได้โอ้เดี๋ยวนี้ช่วงนี้ดูเมื่อก่อนผอมกว่านี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยแกก็ยังแบบแกก็ยังจำได้คือด้วยความที่แกเป็นคนอัธยาศัยดีอ่ะพี่นะอย่างเคสเนี้ยก็พี่ฝนเขาบอกว่าเนี่ยอย่าคนที่สนิทกันจริงๆเนี่ยอย่าคิดไปเอง
0: ให้คุยกัน
1: ให้คุยกันให้คุยกันตรง
0: สรุปแล้วก็ไม่มีอะไร
1: จะได้ก็สรุปแล้วไม่มีอะไรฝ่ายหนึ่งน้อยใจไปเองนะอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะด้วยความยุ่งหรืออะไรก็ไม่ได้ทักทายกันเหมือนเดิมไม่ได้ดูแลกันเหมือนเด
0: ิมมันก็มีจริงนะอย่างในเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยบางทีเราก็ยุ่งก็ไม่ได้เข้าไปกดไลค์ไม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะมันจะมันมีเพื่อนประมาณว่าเนี่ยชอบงอนแล้วคิดไปเองมันก็จะสุดท้ายก็ไม่คุยกันจริงๆ
1: ห่างกันไปเลยเพราะอย่างนี้ก็มี
0: ใช่นี่ค่ะก็ต้องเคลียร์กันตั้งแต่เนิ่นๆเนาะ
1: ถ้ารู้สึกแล้วก็ถ้าเราคิดว่าคนนั้นยังสำคัญกับชีวิตเราอยู่ก็ทักเข้าไปก่อนไม่ได้เสียฟอร์มอะไรนี่ใช่ไหมก็ทักเข้าไป
0: ก่อนก็ได้เนาะ
1: เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องถึงกันนัดมากินคืออะไรกันหรอกก็แค่แบบทักทายกันให้เป็นปกติคิดความสัมพันธ์กันเอาไว
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดคนไหนที่ว่าไม่มีไอ้นี่อยู่ในชีวิตก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องคุยเราก็บอกว่าคนเรายิ่งโตขึ้นเพื่อนจะน้อยลงนะ
0: จริง
1: แต่ขอให้มีคนที่แบบเวลาเราเดือดร้อนเรานึกถึงแล้ว
0: เรายืมตังค์ได้
1: หาได้
0: ค่ะ
1: เขาบอกในโทรศัพท์เราวิสีถ้าเรามีคนให้โทรหาสัก5คนเนี่ยถือว่าช
0: ี
1: วิตนี้ก็ถือว่าพอแล้วถ้าเรามีเรื่อง
0: พอแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เรามีเรื่องเดือดร้อนอะไรแล้วมีให้คนโทรหาไปรับฟังปรึกษาช่วยเราได้ลองไล่ดูในโทรศัพท์ถึงไหมพี่ถึงไหมพี่ตีถึงไหม
0: ไม่ถึงละ
1: ไม่ถึง
0: ไม่รู้เป็นไรเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือไม่ค่อยชอบโทรศัพท์อะเดี๋ยวนี้แชทเอา
1: ใช้แชทใช่ไม่ค่อยโทรแล้วหรอ
0: ไม่ค่อยคุยอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมเพราะว่าม ันรู้สึกไม่ค่อยอยากคุยกับใครหรอ
1: ผมก็เป็นนะแล้ว
0: ใช่แชทเอา
1: คนที่ไม่เป็นกับเราเนี่ยนะใครไหมแอบเมาหัวหน้าน่ะขอพูดเบาหน่อยไอ้หัวหน้างานเราหัวหน้าเราอ่ะก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยแชทชอบโทร
0: โทรอืออันนี้คือเราก็ยังไม่ค่อยรับอย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: เออ
0: ก็แชทเดี๋ยวกลัวจะนี่ไงกลัวจะสื่อสารกันแบบว่าไม่ตรงประเด็นเลยต้องคุยต้องโทรเอา
1: เออมันก็ยังติด
0: แต่ว่าอีกฝ่ายนึงก็เรียกว่าอินโทรเวิร์ตใช่มั้ยไม่ค่อยอยาก
1: ยุคนี้เราคิดว่าเออมีอะไรก็พิมพ์มีอะไรพิมพ์คุยกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ก็นี่ไงก็เนี่ยเพื่อนก็บอกว่าเวลาสมมติในบ้านเนี่ยเหมือนกันเลยเวลาเขาจะเรียกลูกมากินข้าวก็ต้องแชทนะเขาห้ามโทรนะลูกจะไม่รับ
1: จริงจริงจริงแล้วต้องตามเลยลูกเลยต้องพิมพ์ไปใน TikTok เขาข
0: ้
1: อความ
0: ต้องพิมพ์เอาเออต้องพิมพ์เอาเออเขาจะไม่โทรกันเขาบอกว่าเดี๋ยวลูกจะงอนจะโกรธพิมพ์เอาว่าเนี่ยกินข้าวได้แล้วถึงเวลาอะไรประมาณนี้นี่คืออยู่ในบ้านเดียวกันนะเด็กก็จะอยู่ในห้องส่วนตัวอ
1: ยู่ในบ้านใช่ทีขี้เกียจตะโกนมันไม่ได้กลัวมันตรวจแต่ขี้เกียจตะโกนหรือว่าขี้เกียจเดินขึ้นไปเรียกก็เลยใช้วิธีว่าพิมพ์ไปเนี่ยอ่านแน่เพราะว่านางเล่นของนางเด็กเขาอยู่กับมือถือทั้งวัน
0: ใช่
1: พิมพ์เพื่อเดี๋ยวเด็กเขา
0: ไอ้เนี่ยกระดิ่งอ่ะกระดิ่งคล้ายของอ่ะกดเรียก
1: เหมือนเรียกหมาเรียกแมวนะยุคนี้มีลูกเขาเรียกหมาแมวมากินข้าว
0: เออครับนั่นแหละยุคปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแปลงนะครับ
1: เออครับ
0: มีกีฬาไหมวันนี้26เจอกับเวียดนามนะคะช้างศึก
1: ใช่2 ทุ่มทางทูนะนะครับต
0: ้
1: องโหลดแอปก่อนนะที่ดูฟรีเนี่ยต้องโหลดแอปด้วยนะครับแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยเหมือนกับแอปมันติดขัดๆนิดนึงก็เขาก็มาเปิดช่อง YouTube ให้คนดูได้เลยก็ง่ายดีมี YouTube ของเขาให้ดูนะครับก็ยังไงก็ตามผลงานจะเป็นยังไงก็ตามเชียร์กันเนาะเพราะว่าชื่อว่านักบอลก็คงจะกดดันพอสมควรล่ะนะฮะที่1ต้องไปเยือนเนี่ยก็กดดันอยู่แล้วนะ2กระแสด้วยนะฮะความคาดหวังของคนไทยนะครับก็ขอให้เล่นเต็มที่แล้วกันนะแพ้ชนะมันก็ฟุตบอลนะครับตรงก็ออกได้หมดแหละเออบิ๊กนะนี้เขาก็มาเต็มกว่าเราอ่ะต้องยอมรับเขาเรียกชุดใหญ่มาเป็นทีมได้กว่าเราเนาะโอกาสเขาก
0: ็
1: มีมากกว่า
0: แค่เลยนะที่เปลี่ยนสัญชาติอ่ะโอ้โห
1: ใช่มีจมพวกบาซิลด้วย
0: เนาะ
1: นะครับ
0: ก็คุณซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะคะอดีตกุนซือทีมฟุตบอลทีมชาติไทยแกก็ยังบอกเลยว่ายากไม่ง่ายหรอกแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะก็ส่งกำลังใจให้น้องเสียเปรียบเพราะว่าเกมแรกเนี่ยเราเปิดบ้านแพ้ให้กับเวียดนามไป0-2นะเพราะฉะนั้นก็ ก็ไม่ง่ายแกบอกอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรจะเสียพยายามให้เต็มที่นะคะถ้าลูกแรกมาเร็วอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เนี่ยค่ะจริงจริง
0: ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเป็นกำลังใจ
1: แม่ใช่ถ้าลูกแรกมาเร็วเหมือนกับฟุตบอลเขาก็สั่นเหมือนกันแหละเจอเราเนี่ยจริงจริง
0: ใช่ไหม
1: วันนี้กัปตันทีมอย่างสารัตน์อยู่เย็นปลุกใจรุ่นน้องนะครับสารัตน์บอกไม่มีนะคำว่าชุด A ชุด B อะไรเนี่ยนะครับเมื่อเรามารับใช้ชาติแล้วเนี่ยทุกคนมีคุณภาพเหมือนกันนะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไทยเราไม่เคยแพ้เวียดนามในการมาเยือนแบบนี้นะจากสถิติอ่ะนะครับนะแล้วเขาก็เลยเชื่อมั่นว่านะศักยภาพของทีมสามารถที่จะพลิกกลับมาชนะเอาแชมป์กลับบ้านไปได
0: ้โอ้โห
1: เอามามานักบอลมั่นใจเราก็เชียร์อ่ะลุย
0: เต็มที่นะคะ
1: ใช่เนี่ยวิสารัตน์บอกว่าการมาเยือนเวียดนามถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะสารัตน์บอกผมเนี่ยไม่เคยมาแพ้ที่เวียดนามในการเล่นนอกบ้านเลยแล้วก็หวังว่าสถิตินี้จะอยู่ต่อไป
0: โอ้
1: เออ
0: เ
1: ออ
0: ค่ะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: เขาบอกเมื่อก่อนเวียดนามเก่งแค่ไหนก็จะกลัวเราอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: อืม
0: เออในการของน้องเนเน่ไม่มีการถ่ายทอดสดนะคะเดี๋ยวไปดูเทปย้อนหลังหน่อยใช่ก็คือเป็นการบันทึกรายการเหมือนบ้านเรานั่นแหละ
1: ครับ
0: เออแต่ว่าตอนเนี้ยคนไทยเขาอยู่ที่เดี๋ยวนะสถานที่เนี่ยเพจของ CSILA นะคะตอนนี้เขาไปให้กำลังใจน้องเนเน่ก็เป็นกลุ่มคนไทยที่รวมตัวกันมีถือธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่ด้วยนะเขาก็บอกว่าไม่น่าจะมีการถ่ายทอดสดหรอกเพราะมันเป็นรายการบันทึกเทป
1: นะคะก็เดี๋ยวแต่ถ่ายออกอากาศตอน7โมงบ้านเราเหรอพี่เมื่อกี้ก็7โมงใช่ไหมหรือ8โมง
0: นั่นแหละบรรยากาศให้ดูบรรยากาศนะใครที่อยากจะดูก็เข้าไปในเพจของ CSILA นะคะ
1: ครับผมครับผม
0: คนไทยไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นเพียบเลย
1: เย่เออฝากเชียร์น้องด้วย
0: ใช
1: ่ด้วยครับผม
0: ปิดท่าบันเทิงและกีฬา
1: ครับขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
0: สำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนนะคะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะมาร่วมกันปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันภายในวันที่30สิงหาคมนี้นะคะตามประกาศสำนักงานกสทช.เรื่อง

0: เคลื่อนที่ให้ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันภายในวันที่30สิงหาคมนี้นะคะตามประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตรงของท่านเลยการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการนะคะก็ภายใน30สิงหาคมนี้เนาะเราก็จะได้แก้ปัญหาในเรื่องของพวกสแกมเมอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรพวกนี้นะคะให้จบให้สิ้นเนาะน้องๆเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นะครับ
0: เมื่อวานนี้เห็นคลิปที่ทีมสารวัตรแจ๊กไหมไปรวบแก๊งนี้ได้กำลังกดเงินเลยค่ะน้องดงโ
1: อ้
0: สารวัตรแจ๊กนี่ไปชุดนอนอีกคนหนึ่งไปชุดเซเว่นอีกคนหนึ่งไปชุดนมโรงเรียนนะคะโอ้โหแล้วตีสแกมเมอร์ผู้ชายอ่ะเคยไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ศรีอนุ3ปีกลับมาเมืองไทยก็ไม่เลิกอาชีพนี้เนาะแล้วก็มารับจ้างเป็นบัญชีม้าไปกดเงินแล้วก็โอนต่ออย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขามีรายได้ 5% ของยอดไปกับเมียพอสารวัตรแจ๊รวบฝ่ายผู้ชายได้เนี่ยเมียก็คือขับรถหนีไปชนคนก็ไม่จอดด้วยนะสุดท้ายก็ไปโดนรวบในปั๊มค่ะเธออ้างว่าอะไรรู้ไหมอ๋อยาไอซ์มันดีดเจอยาไอซ์ในกระเป๋าด้วยค่ะ
1: โ
0: อ้โหไม่น่าเชื่อเลยยังมีคนทำอาชีพนี้อยู่จับได้แบบคาหนังคาเขาเลยเนาะ
1: เนาะคือมัน
0: ใ
1: ช่ได้เงินง่ายจนเคยตัวพวกนี
0: ้ใช่พี่ค่ะแล้วก็เนี่ยเอาเงินก็มาเสพยามาซื้อยาเสพติดเสพกัน
1: แก้ส่วนแบ่งมันลืมคิดถึงว่าโอ้โหมันเป็นการแบบบางทีค่าเขาต้องเป็นแล้วเงินเก็บเขาทั้งชีวิตอย่างเงี้ย
0: บางคนนี่คือหมดค่าตัวตายเลยนะมันหมดแล้วหมดตัวจริงๆอ่ะ
1: ใช่
0: แต่พวกนี้ยังไม่มีสำนึกอะไรเลย
1: คร
0: ับ เนี่ยเขาอยากให้ตำรวจไทยมีทีมแบบสารวัตรแจ๊ะเนี่ยนะสักประมาณเป็นร้อยเป็นพันทีมเนาะน่าจะเอาอยู่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่
1: โอ้เห็นทีมนี้เขาทำแบบทำโซเชียลให้เราเห็นด้วยเนาะเห็นวิธีการเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็เป็นการเผยแพร่ผลงานด้วยนะครับ
0: ได้เห็นวิธีการทำงานแล้วไม่แบบไม่ซ้ำรอยเลยว่าอู้จับไม่ได้เลยนะโอ้ไปในใครจะไปคิดนะใส่เสื้อนมโรงเรียนไปเงี้ยโอ้นี่คือตำรวจนะคะ
1: ความตัวเก่งความตัวเก่ง
0: มากเก่งจริงๆนะคะแต่ว่าก็ขัดใจอะไรรู้ไหมเขาเบลอภาพผู้ต้องหาทั้งคู่ไม่เห็นหน้าเลยทั้งผัวทั้งเมียก็เลยไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงร้ายเนี่ยมันคือหน้าตาเป็นยังไง
1: น่าจะประจานไปเลย
0: เนาะแล้วก็เข้าใจแหละตำรวจเขาก็บังคับใช้กฎหมายไอ้ตัวต้องอำพรางใบหน้านั่นแหละถูกต้อง
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เนาะครับพักฟังเพลงสักเพลงนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ได้ค่ะเพลงสดหนึ่งเพลงแล้วกลับมาช่วงท้ายนะคะ
1: ครับ

0: ้าพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไง
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กส์
5: Pulsar เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
8: ไหนบอกอมเพีย
9: ใช้ตาฉลากทองไง
8: เหม
7: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
5: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
11: อร่อยมากละลายในปาก
10: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
11: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
10: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 Mcord HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
12: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไอดีเซลเอสเอสเอส

0: ิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
4: ครับสีไปอยู่บนรถนี่นะฮะก็ฟังข่าวนี้เลยมันเกิดเหตุจู่ๆมีก้อนเหล็กนะครับลูกเหล็กเนี่ยหนัก15โลนะพี่จู่ๆเนี่ยพุ่งเข้ามาทะลุกระจกเข้ามาใส่คนที่นั่งอยู่ในรถนะครับปึ้งหนึ่งกระจกแตกตรงกลางบานประตูเลยนะกลางบานกระจกหน้าเลยนะฮะทะลุเข้ามาโอ้โหนะฮะคนขับเนี่ยเขาขับอยู่เส้นมอเตอร์เวย์นะพี่นะครับฝั่งขาเข้ากรุงเทพนี่แหละนะครับในพื้นที่ชลบุรีนะก็ปรากฏว่าในพื้นที่บางปะโกงฉะเชิงเทรานะครับปรากฏว่าโดนน้องที่นั่งหน้าเนี่ยนะฮะอายุ14ปีนะครับเฉี่ยวแขนไปได้รับบาดเจ็บคือเขาบอกว่าดวงดีมากนะถ้าเกิดว่าไอ้ลูกเหล็กนี่พุ่งมาตรงๆเนี่ยนะฮะผมไม่อยากจะคิดเลยนะว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่ามันหล่นมาจากรถบรรทุกเหมือนเป็นรถบรรทุกพ่วงอะพี่โอ้เหล็กหล่นลงมาโอ้โหเป็นอุทาหรณ์เลยนะฝากเลยนะแล้วถ้าเราขับตามรถบรรทุกหรือว่าพี่ๆรถบรรทุกเนี่ยต้องฝากดูนะอุปกรณ์บนรถท่านนะฮะอะไรที่มันเป็นน็อตเป็นเหล็กเนี่ยชิ้นเล็กๆของท่านเนี่ยแต่มันใหญ่สำหรับคนอื่นนะโอ้เวลามันหลุดมานี่อันตรายมากนะครับอันตรายมาก
3: โอ้ด้วยความแรงเหรอเน
4: า
3: ะ
4: ใช่พี่ฝากให้ระมัดระวังกันด้วยเออครับผมตอนเหล็กน่ากลัว
3: บรรทุกอะไรก็ต้องดูให้ดีนิดนึงนะต้องมันละเอียดหน่อยนะ
4: ใช่ยิ่งตอนที่เป็นรถพ่วงเนี่ยมันจะมีไอตัวเหล็กที่ยึดตัวพ่วงกับตัวรถไว้เนี่ยไม่รู้ว่ามันแน่นหนามากน้อยขนาดไหนนะ
0: ได้